0: เศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
2: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานมาเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงนามใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
1: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
1: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
3: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
2: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
5: คณะทำงานชุดนี้จริงๆท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
7: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
6: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
8: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแครกนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
6: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
0: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
3: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรรุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
3: นางมาเรียซาคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคารวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
0: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่าง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1นาทีกับกปท.
15: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
20: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
21: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านผู้ฟังครับ
20: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรกเงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยาอีก200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
21: ครับก็ต้องบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมตินะครับว่าพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรก.ผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีกลไกในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2ระยะครับระยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่องก็หมายความว่าเม็ดเงิน200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมากรกฎาสิงหาและกันยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาวิทยาลัยแห่งค่าไทยเราเพิ่งสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเพราะประชาชนรู้สึกว่ามีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งประชาชนนะครับก็คือการเติมอำนาจซื้อให้ประชาชนนั้นทำให้เศรษฐกิจควรจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นภาพที่ออกมาคือเศรษฐกิจก็น่าจะมีการจับจ่ายให้สอยดีขึ้นจากมาตรการ200,000 ล้านบาทแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับทั้งดูแลค่าของชีพส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเริ่มถูกลงถ้าไม่มีสงครามเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ภาพเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นนะครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวแล้วครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2 ถึง 2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2 ถึง 2.3% นะครับอีกส่วนนึงก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆ ก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจ ในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนแล้วเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ400,000 ล้านบาทที่เป็นเงินกู้ครั้งนี้
20: ค่ะหากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังและความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่คะ
21: ผมคิดว่าการออกพรก.เนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรก.ที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด-19 นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการชะงักงานการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรก.ในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

0: การที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ําซ้อนถ้าราคาพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกเนี่ยมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สําคัญคือการออกพรกเงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขาดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB บวกนะครับซึ่งก็ทำให้นานาชาติก็จะเห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
1: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินเนี่ยนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะในแง่ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาการกู้เงินมหาศาลแบบนี้อีกในอนาคต
0: คือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาระดับหนึ่งก็คือการที่มีวิกฤตการวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยประเทศจีนผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะเขามีการปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานปรับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผมคิดว่าไทยเองก็ดูแลสถานการณ์ปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินการใช้เงินเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลายโครงการนั้นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะว่าวัตถุดิบเกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000 ล้านบาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เต็มบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและให้คนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวพลังงานสะอาดได้ครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพรก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือควรจะจัดสรรแล้วก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่นเรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจให้เอกชนดันได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้ไม่เงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดคะท่านคะ
0: ที่หนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยรัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรอ.อยู่แล้ว4คณะกรรมการซึ่งกรอ.ชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000 ล้านบาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
1: ค่ะและนั่นก็คื

0: มุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลพิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพรก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคุมบุคลากรภาครัฐด้วยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3,800,000 คนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่าปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
6: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.เนี่ยครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
5: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันทีเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
6: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราจำต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน AI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม
5: ่แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟ ังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
1: อย่างไรก็ตามกอรมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอรมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอรมน.ต่อไป
7: คือการยิงส.ส.ท่านกมลศักดิ์เนาะมันก็ใช่ตามที่ท่านว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องทหารผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
1: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอรมน.จะยังคงเป็นไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและพ้นข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอรมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
8: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้ สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่า40%ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
9: ตรวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่าวที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปอีกสัก1เดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายละคงจะต้องฟอกขาวจริงและอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
8: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาวร้อยละ50อ่าวผักกาดพบฟอกขาวร้อยละ30กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอาและจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์10กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับข่าวใหญ่พาดหัวเช้านี้มติศาลรัฐธรรมนูญ7-2ชี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรกกู้เงิน400,000 ล้านฉลุยอนุทินขอบคุณยันใช้ให้คุ้มค่าฝ่ายค้านแฉยัดไส้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวมาดูข่าวที่เรตติ้งยังไม่ตกคนอยากรู้ว่าสุดท้ายจะไปถึงไหนตัวใหญ่จะสาวถึงตัวใหญ่ไหมสาวถึงคนที่ได้เงินไปเยอะๆไหมจะมีคนติดคุกกันกี่คนผบ.ตร.ตั้งทีมตรวจคดีโกงสอบพบกว่า 6,000 รายนี่สอบแล้วก็จะยื่นไปถึงคณะกรรมการชุดของอาจารย์ประกรณ์ฝ่ายนายกลั่นวาจาไม่ประนีประนอมไม่มีทางวิ่งเต้นได้ไม่เคลียร์ไม่มีใครแทรกแซงฝ่ายคนที่ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการโกงเมื่อวานนักข่าวตามไปหลายจุดพลาดเลยครับรองผู้ว่าปลัดอบจ.ที่โคราชหลบหน้าหลังพัวพันโกงสอบข่าวจากกทม.นโยบายชัดชาติลุย100วัน261โครงการจ่อรื้อปมทุจริตแก้น้ำท่วมฝุ่น PMข่าวเศรษฐกิจไทยกับมาเลชื่นมื่นปลุกค้าชายแดนแก้ปัญหาปมกุ้งอนุทินนำทีมหารืออันวาเดี๋ยวมาดู
6: เรื่องอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังก่อสร้างเกิดรั่วน้ำเข้าไปประเด็นที่หนึ่งก็คือผู้ว่าชัดชาติสั่งอพยพคนใน3ตึกตั้งแต่เมื่อคืนเรื่องที่สองปิดถนนปกแล้วครับส่วนสาเหตุเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนปปส.จ่อออกหมายจับ สองตัวการใหญ่ส่งเฮโรอีนให้เครือข่ายแอร์สาวเรื่องที่เขาแถลงข่าวจับคนที่เขาเรียกว่ารับเป็นพ่อให้กับคนจีนที่เขาเรียกว่าพ่อไทยทิพย์นั่นนะครับมันมีประเด็นน่าสนใจตำรวจถอดเกร็ดมังกรแก๊งสแกมเมอร์70,000 ล้านครับนี่เป็นการขยายผลจากคนจีนที่ถูกจับได้เป็นแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็มาพบว่าให้เมียตัวเองเนี่ยมาคลอดลูกที่เมืองไทยเดี๋ยวมาดูครับคุณจุบาบ
7: ครับเราพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
6: จะครู่ครับ
8: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
13: เอ๊ะก่อนเชื่อ
5: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
13: เอ๊ะก่อนโอน
5: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
13: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวรรณ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เวลามันเกิดข่าวใหญ่ขึ้นแต่เราอยากรู้ว่าทิศทางข่าวมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องฟังคำพูดของผู้นำดูท่าทีของผู้นำเรื่องทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่น ถ้าฟังจากคุณอนุทินมาหลายรอบก็จะเห็นว่าเอาจริงเอาจังเมื่อวานนี้ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้ประชาชนสบายใจได้ตอนนี้เนี่ยมันมี4หน่วยงานหลักที่ตรวจสอบอยู่ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็เรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาหารือหรือคนที่มีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่และตั้งกรรมการสอบเพื่อให้เกิดความรัดกุมตนในฐานะนายกก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์เป็นประธานมีรัฐมนตรียุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดเลขาปปท.อยู่ในคณะกรรมการสามารถจะครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะจากรายงานไม่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยแต่มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งเอเย่นและนายหน้าเมื่อสักครู่ตนได้เพิ่งคุยโทรศัพท์กับนายประกรณ์โดยรายงานว่าผบ.ตร.จะดำเนินการสอบสวนผู้กระทำความผิดวันนี้ต้องถือว่าแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางวิ่งไม่มีทางประนีประนอมได้เลยพูดง่ายๆว่าอำนาจทั้งหมดไม่สามารถจะมาก้าวก่ายก้าวร่วงปปช.หรือคณะกรรมการชุดคุณประกรณ์ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนี่ดูเหมือนว่าจะให้ความมั่นใจวิ่งกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้ไปสาวถึงใครเอาหมดก็ตั้งความหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มีประเด็นนอกจากฝ่ายบริหารแล้วฝ่ายสภาเขาก็ทำหน้าที่ของเขากรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกรรมาธิการที่เรียกว่ากรรมปปการปปช.ของสภาคุณอาสพลสันไตรภพเมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าคณะกรรมการที่เรียกกันว่ากสทคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเขาเรียกมาปรากฏว่าไม่มาแล้วก็ถ้าไม่มาจะทำยังไงต่อที่จริงเขาเรียกมาเยอะนะตัวแทนมสวอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามีมาไม่กี่คนไม่กี่เจ้านอกนั้นไม่มาประธานกรรมธิการก็เดือดดาลเขาบอกอย่างนี้ก็จะส่งให้ปปช.ลงดาบทั้งวินัยและอาญาไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าระบบกรรมธิการในบ้านเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงเพียงพอกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจอะไรไว้ก็ได้แต่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดก็ส่งไปฝ่ายบริหารทีนี้กรณีแบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารเขาก็เดินหน้าเต็มตัวอยู่แล้วเมื่อฝ่ายบริหารเดินหน้าเต็มตัวฝ่ายกรรมธิการของสภาก็ดูเหมือนว่าอำนาจจะด้อยลงเพราะฝ่ายบริหารเขาเดินหน้าเต็มตัวอยู่แล้วฝ่ายสภาฝ่ายตรวจสอบฝ่ายกรรมธิการเนี่ยจะดูเข้มแข็งก็ต่อเมื่องานนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารเขาเฉยๆเขาไม่นำพาเขาไม่ให้ความสำคัญฝ่ายของสภาคือฝ่ายกรรมธิการถึงจะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งเรียกคนโน้นคนนี้มาสอบแล้วส่งข้อมูลสรุปแต่ว่าพอเจอภาวะอย่างนี้เนี่ยคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบเขาบอกเขาก็ถูกสอบอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปให้ข้อมูลกับกรรมธิการกรรมธิการก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ทำหนังสือไปถึงให้ประธานสภามีการตักเตือน ทำหนังสือไปถึงต้นสังกัดก็มีการตักเตือนก็ได้แค่นั้นฉะนั้นระบบกรรมาธิการในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเชิญเขาไม่มาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แฉข้อมูลแล้วข้อมูลที่แฉออกมามันก็เป็นข้อมูลกับที่รู้กันอยู่แล้วมันมีการเปิดเผยกันอยู่แล้วมันไม่มีอะไรใหม่ที่จะทำให้ตื่นเต้นว่าเออนี่ข้อมูลจากฝ่ายกรรมาธิการเนี่ยมันมีมุมสำคัญอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นมาตลอดไม่ใช่เพิ่งเป็นเราก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้มาตลอดว่าประธานกรรมาธิการจะออกมาโวยวายว่าฝ่ายบริหารเรียกหนังสือเชิญหนังสือไปแล้วเรียกไปแล้วก็ไม่มาให้ข้อมูลส่งแต่ลูกน้องมาลูกน้องก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคล้ายๆก็ไม่ให้ความสำคัญของฝ่ายสภาก็เป็นระยะก็เป็นอย่างนี้มาเป็นระยะถ้าเราไปดูกรรมาธิการของสภาของต่างประเทศของสหรัฐอะไรพวกนี้นะข้าราชการระดับอธิบดีถ้ากรรมาธิการเรียกแล้วก็ไม่มาตามที่เรียกโดนนะคุณตลาพงศ
6: ์
7: บางทีก็โดนย้ายแต่ว่าบางทีของเรามันขนมผสมน้ำยาด้วยคือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็รำคาญกับฝ่ายกรรมาธิการรำคาญว่าหนึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยคุณเรียกไปตรวจสอบตั้งไม่รู้กี่ชุดกรรมาธิการหลายชุดเพราะว่าถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดังๆอยู่ในข่าวถ้าเชิญมากรรมาธิการเชิญมาตรวจสอบประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการก็ได้พลอยเป็นข่าวไปด้วยทีนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยเชิญไปตรวจสอบไม่รู้กี่คณะเพราะเดี๋ยวนี้การตั้งกรรมาธิการเนี่ยมันตั้งกันมากขึ้นแล้วชื่อของกรรมาธิการบางกรรมาธิการเนี่ยเขามีสิทธิ์จะบอกว่าเขาเชิญได้เพราะว่าดูชื่อของกรรมาธิการแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องได้คือคล้ายๆว่าจูงกันไปได้ว่าอย่างนั้นเถอะแหวงเข้าไปได้หาเหตุผลที่จะเชิญได้ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเดียวเนี่ยเชิญกันไม่รู้ตั้งกี่เจ้าคนที่เป็นอธิบดีคนที่เป็นข้าราชการเขาก็เบื่อหน่ายไอ้ครั้นที่จะสองคณะสามคณะไปรวมกันเป็นคณะเดียวประชุมพร้อมกันเชิญมาด้วยกันอ้าวก็มีปัญหาอีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของ AI อ่ะคุณตุลาพงศ์ AI passport อ่ะคณะของคุณโรมกับคณะของคุณรัชนกเชิญมาพร้อมกันสสก็โวยว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาสองคณะมาประชุมพร้อมกันข้อบังคับไม่มีให้ทำอ้าวเป็นเรื่องอีกอันที่ถัดมาก็คือว่าคุณภาพของคนที่เป็นฝ่ายตรวจสอบมีสสหลายคนที่เป็นสสร้อนวิชาเวลาได้เป็นกรรมาธิการสำคัญสำคัญขึ้นมาเนี่ยก็อยากทำตัวให้โดดเด่นด้วยวิธีการซักถามข้าราชการประจำที่ไม่มีเหตุผลถามข้าราชการเหมือนกับว่าเป็นลูกไล่บางทีก็ยังเป็นสสเด็กๆแต่หิวแสงถามแบบไม่ให้ความเกรงใจกับข้าราชการประจำข้าราชการประจำเขาก็บ่นว่าเฮ้ยไปทำไมให้เป็นขี้ปากให้สสไปนั่งตัดพ้อต่อว่าไปด่าเรากลางที่ประชุมเขาก็ไม่ค่อยไปกันฉะนั้นกรรมาธิการก็ต้องปรับปรุงตัวเองด้วยถามอะไรให้มันเป็นประโยชน์ถามอะไรที่เป็นข้อมูลไม่ใช่ถามเพื่อที่จะให้เป็นข่าวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้อ้าวนี่ก็เลยมาถึงขนาดนี้เพื่อจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยกรรมาธิการปปช.เขาประชุมกัน แล้วแต่เขาก็เปิดเผยข้อมูลมาเยอะนะชี้ผู้ว่าจ้างแทรกแซงสอบท้องถิ่นขอเอกสารเพิ่ม30รายการจ่อเปิดผลสอบข้อเท็จจริงวันที่10กรกฎาคมพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงที่เขาจะเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ไปกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวอยู่แล้วไหมคุณอลาพงศ
6: ์ครับ
7: นี่คือเรื่องส่วน
6: คือข้อมูลที่ผู้แทนจากมศวให้กับกรรมาธิการเมื่อวานเนี่ยก็คือที่บอกว่ามีการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่นะครับ
7: อันนี้เป็นอันนี้เป็นประเด็นอันนี้เป็นประเด็น
6: ครับแล้วข้อมูลเนี่ยมศวเขาบอกว่าเขาให้กับทางปปชไปแล้วด้วยนะครับครับ
7: คือคล้ายๆเขาทำข้อมูลเขาให้ไปหมดแล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปที่กรรมธิการ
6: ครับ
7: แต่ทีนี้เมื่อวานผลพวงที่มันเกิดขึ้นตามมามุมของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จ่อไปที่โคราชไร้เงาผู้ว่ารองผู้ว่าโคราชตอนนี้ก็หลบนักข่าวอยู่ปลัดอบจก็มีอาการหลบเลี่ยงนักข่าวอยู่แต่ปลัดอบตหนองปลาหมอบอกว่าพร้อมจะแจ้งที่สระบุรีฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีข่าวที่นักข่าวต้องไปตามว่า22คนที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กับ33คนที่เป็นข้าราชการมาจากเทศบาลมาจากอบจมาจากอบตมีรายชื่อหมดว่าที่ไหนยังไงเนี่ยนักข่าวคงไปจ่อไปถามกับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้คือคนที่ปปชเปิดชื่อออกมาว่าเกี่ยวข้องกระทำความผิดเป็นนายหน้าเรียกรับเงินเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบอะไรพวกนี้ทีนี้ก็มีคำถามอาจารย์วิชามหาคุณท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าชื่อที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าไม่ควรจะเข้าทำนองแหวกย่าให้งูตื่นแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเยอะว่าข้าราชการระดับอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยในช่วงที่เกี่ยวข้องกับการสอบการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สองคนนะที่ถูกสอบไม่ได้มีแค่สองคนคำถามก็คือว่าอีกคนหนึ่งตอนนั้นก็เป็นอยู่ในเกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารอยู่ที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละแล้วตอนนี้ก็ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองคุณอะไรนฤชาใช่ไหม
6: ครับ
7: ชื่ออะไรนฤชานี่แหละทำไมไม่โดนด้วยอันนี้ก็มีข้อมีการตั้งคำถามนี่คือเรื่องคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น
6: ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องอุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วเป็นช่วงถนนประชาธิปกนะครับใกล้ๆกับวงเวียนใหญ่นั่นแหละครับเป็นสายสีม่วงใต้เขาเรียกสายสีม่วงใต้ช่วงระหว่างเตาปูนกับราชบูรณะนะครับเอาสาเหตุก่อนนายมนตรีเดชาสกุลสมเขาเป็นกรรมการไอ้เขาเป็นประธานกรรมการของรฟม.บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อน้ำรวมของโครงการที่เรียกกันว่าบ่อซ้ำนะครับแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนแต่เกิดจากข้อบกพร่องของงานก่อสร้างซึ่งทางรฟม.ได้กำชับกับผู้รับจ้างให้เร่งแก้ไขโดยเร็วแล้วส่วนข้อกังวลเรื่องฝนตกหนักอันนี้ก็ได้เพิ่มระบบสูบน้ำใต้ดินเตรียมที่จะเจาะบ่อบาดาลลึก50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกมาแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อรวมวิธีการแก้ปัญหาต่อมาก็คืออัดฉีดปูนเกลารอบบ่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสร้างกำแพงเพื่อกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารเพื่อป้องกัน การรั่วของน้ำที่จะไปในพื้นที่ใกล้เคียงนี่ทางประธานรฟม.ช่วงค่ำของเมื่อวานผู้ว่าชัดชาติก็เข้าไปในพื้นที่ครับประมาณเกือบ6โมงเย็นแล้วก็ไปสั่งการให้มีการปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับถามว่าจะปิดประมาณกี่วันตำรวจจราจรคนหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าน่าจะประมาณ3วันเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้หลังจากไปดูในสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ1ทุ่มครับผู้ว่าชัดชาติออกมาให้สัมภาษณ์สื่อท่านบอกว่าจุดเกิดเหตุก็คือจุดที่ต่ำสุดของอุโมงค์ที่เรียกกันว่าบ่อรับน้ำรวมนั่นนะครับก็เลยทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำและก็นำไปสู่การชุดตัวของดินตอนนี้ทางรฟม.แล้วก็ผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่นั่นก็คือฝ่ายเจ้าของโครงการทีนี้ในส่วนของกทม.ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็จะเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ได้สั่งการให้เฝ้าติดตามอัตราการรั่วของน้ำและการทรุดตัวของดินอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าความเสียหายมันมีแนวโน้มจะขยายวงออกไปไหมทีนี้ข้อสั่งการก็คือให้อพยพประชาชนที่อยู่ใน3อาคารไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในรัศมี30เมตรครับอาคาร3อาคารเนี่ยมีประชาชนรวมกันประมาณ60คนครับแล้วก็อพยพออกไปก่อนประมาณ1สัปดาห์ครับส่วนอาคารที่อยู่ใกล้เหตุมากที่สุดนั้นได้อพยพออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับเมื่อคืนนี้ที่ให้อพยพเนี่ยเป็นเพิ่มเติมนะครับส่วนอาคารที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงห่างออกไปเนี่ยอันนั้นก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องวัดการเอียงตัวการสั่นสะเทือนของอาคารถ้าพบความผิดปกติระบบจะแจ้งเตือนทันทีครับซึ่งเมื่อวานนี่ที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าการตรวจการสั่นสะเทือนของอาคารโดยการไปตรวจอาคารแห่งหนึ่งมีการเอียงเล็กน้อยครับคือมันส่งสัญญาณเอียงนะฮะแต่ว่าอาคารแห่งนั้นไม่มีคนอยู่ไม่มีผู้อาศัยนะครับนี่เรื่องอุโมงค์รั่ว
7: แต่ตอนเช้านี้แถวนั้นยังปิดถนนกันอยู่ใช่ไหม
6: ปิดครับประชาธิปกปิดตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่และจะปิดอย่างน้อย3วันด้วยนะครับ
7: คือข่าวนี้ที่คนสนใจกันมากก็คือเขากลัวว่าจะเป็นเหมือนถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระ
6: สามเสน
7: สามเสนเนี่ยมันอยู่ก็ยุบลงไปอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งใครต่อใครที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกไม่เหมือนกันสภาพไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปตกใจว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นถึงขนาดนั้นว่าอย่างนั้นเถอะครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
15: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของ Gasco จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Gasco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยGasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gasco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร 02-658-6299
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: ทุกก้าวที่มันคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, Gem และสนภาโดย SN Group
14: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: หลังรับใบรับรองเสร็จเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติก็เรียกประชุมผู้บริหารทันทีเลยคุณตลาดผมฉะนั้นตอนนี้คนกรุงเทพก็รอดูว่าผู้ว่าชัดชาติจะเข้ามาแก้ปัญหาในเทอม2ยังไงทั้งปัญหาเก่าทั้งปัญหาใหม่ตอนที่หาเสียงไว้ก็มีหลายเรื่องลองดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงผมดูในคอลัมน์แม่ลูกจันทร์ในไทยรัฐในไทยรัฐเขาบอกว่าผู้ว่าชัดชาติที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเรื่องปัญหาน้ำท่วมขังปัญหาที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนมายาวนานคนกรุงเทพมีความหวังอะไรกับการแก้ปัญหานี้ลองฟังเป้าหมายสิ่งที่ดร.ชัดชาติจะเดินหน้าลุยก็คือจะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง50เขตโดยวิธีการสกรีนพื้นที่กทม.ทุกตารางกิโลเมตรเพื่อวิเคราะห์พื้นที่อย่างละเอียดตามสภาพแท้จริงถัดมาก็จะเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำกว่า 3,000 กิโลเมตรไม่ให้เกิดปัญหาอุดตันแล้วจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์สูบน้ำควบคู่กับระบบแจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าอย่างแม่นยำนี่อันนี้คืออันใหม่ทีนี้ถ้าแก้ได้จริงเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในกทม.และปริมณฑลก็จะคลายเครียดไปเยอะถัดมาเรื่องปัญหาการจราจรปัญหาการจราจรพูดกันมานานแต่ว่ายังแก้อะไรไม่ได้มากคราวนี้ลองดูว่าถ้าทำอย่างที่ว่านี้จะแก้อะไรได้เพิ่มขึ้นมาไหมเพ คือการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะเพิ่มขึ้นอีก200แยกให้การจราจรคล่องตัวกว่าเดิมไอ้การติดตั้งไฟจราจรอัจฉริยะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงผู้ว่าก็เคยอธิบายมาแล้วเพราะว่าระบบระบายรถเราเวลานี้ไฟจราจรมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของรถบนท้องถนนเอาตำรวจจราจรไปกดปุ่มไฟเขียวไฟแดงบางทีก็หนักกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไฟอัตโนมัติฉะนั้นสัญญาณไฟอัจฉริยะเนี่ยมันสามารถทำให้รู้ว่าต้นทางที่รถติดเนี่ยมันหางมันยาวไปถึงไหนไม่ใช่เห็นเฉพาะสภาพรถตรงสี่แยกแต่จะเห็นไปถึงว่าปลายแถวเนี่ยมันอยู่

0: ตอนนี้ก็ต้องเข้าไปปรับปรุงต่อไปทำต่อจะปรับปรุงทางเท้าเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 กิโลเมตรเพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าสะดวกปลอดภัยไม่สะดิดไม่สะดุดหัวทิ่มหัวต่ำอันนี้ทางเท้านี่ก็สำคัญตอนนี้ถ้าใครไปดูถนนสายหลักอย่างจากสุขุมวิทไปโน่นไปพระโขนงเนี่ยไปดูเถอะสองข้างทางเนี่ยทางเท้าสวยงามมากปูด้วยวัสดุสิราคาที่ดีหน่อยไม่ตะปุ่มตะปำไม่ใช่ตัวหนอนแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาตินี้เขาไม่ชอบนั่งรถนะเขาก็เดินอันนี้ก็แล้วมันน่าเดินเพราะว่าไฟถนนก็สว่างมากขึ้นตัดมาเรื่องสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่รกรุงรังเป็นทัศนียภาพอุจาดอยู่เนี่ยจนฝรั่งถ่ายรูปไปแชร์กันว่านี่มันไทยแลนด์โอลี่นะผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจะเร่งนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อให้กรุงเทพเป็นระเบียบสวยงามขึ้นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยแต่ว่าก็ต้องเดินหน้าทำค่อยๆทำถัดมาเรื่องไฟสว่างไฟส่องสว่างที่จะให้กรุงเทพปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มกล้อง CCTV วงจรปิดจะเพิ่มไฟส่องสว่างอีก 100,000 ดวงให้ไฟฟ้าสว่างสวยปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงจะเพิ่มกล้อง CCTV อีก 100,000 ตัวเชื่อมกล้องทีวีเอกชนด้วยอีก 200,000 ตัวให้เป็นระบบเดียวกันแต่กล้องวงจรปิดมันมีมากแล้วก็เชื่อมกันอย่างนี้เนี่ยผู้ร้ายจะก่อเหตุแล้วหนีเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกตำรวจเช็คจากวงจรปิดแกะรอยได้หมดจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้คดีโจรกรรมรถยนต์เนี่ยสมัยหนึ่งมันชุกชุมมากนะตอนหลังเนี่ยเกือบจะไม่มีสถิติลดหายแล้วเพราะว่าคุณออกมาจากซอยไหนไปถนนไหนวงจรปิดมันจะเชื่อมกันหมดในสุดท้ายก็สืบได้ว่ารถไปอยู่ไหนได้หมดถัดมาเรื่องปัญหาขยะจะยกระดับปัญหาขยะในกทม.จะสร้างระบบแบบแยกขยะให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เรื่องเก่าเรื่องแยกขยะเพียงแต่ว่ากลับมาจะสร้างระบบแยกขยะให้มันจริงจังมากขึ้นนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองกรุงจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีก1ล้านต้นทำสวนป่าเพิ่มอีก6แห่งใน6โซนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกทม.ให้เห็นของจริงใน4ปีจะมีการสำรวจขึ้นทะเบียนต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในกทม.ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของกรุงเทพเพิ่มเจ้าหน้าที่มืออาชีพดูแลรักษาต้นไม้ริมถนนต้นไม้ริมทางเท้าและต้นไม้ริมคลองไม่ปล่อยทิ้งๆคว้างๆเหมือนที่ผ่านมานี่คือปัญหาที่กำลังจะเข้าไปทำใหม่และเรื่องสะพานลอยจะปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลอยในกทม.ทุกแห่งให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามคือสะพานลอยหลายแห่งนอกจากจะเก่าแก่ไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยนะคนข้ามถนนคนข้ามสะพานลอยเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยคือไฟก็ไม่สว่างและบางทีก็เจอมิจฉาชีพบนสะพานลอยนั่นแหละทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าจะเข้าไปเดินหน้าทำต่อก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพทั้งนั้นมีเรื่องของผู้ว่าชัดชาติกับผู้ว่ากทม.เทอม2
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ้าฟังข่าวถอดเกล็ดมังกรครับก็คือขบวนการที่ไปหาพ่อคนไทยมารับรองลูกของคนจีนเพื่อจะได้ให้เด็กนั้นได้สัญชาติไทยนี่นะครับเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวใหญ่ครับนำโดยท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสำราญนนท์มากับหลายหน่วยงานครับจับผู้ต้องหามารวมๆกันเนี่ยคือคนที่เป็นพ่อไทยทิพย์เนี่ย17แม่ที่เป็นต่างด้าวเนี่ยซึ่งเป็นชาวจีนเนี่ย

0: 16แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขต1คนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนอีก1คนเอาทีนี้ดูที่มาที่ไปของคดีนี้ครับต้องบอกว่าเอาชื่นชมการทำงานของทางตำรวจเขาด้วยนะครับเพราะเขาขยายผลจากคดีจับสแกมเมอร์ชาวจีนชื่อในเฉินยินไหลที่มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินนับ70,000 ล้านเนี่ยจับตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็มาขยายผลมีประเด็นที่มาเกี่ยวข้องกับเมียของนายเฉินครับชื่อเป้าเจียวเฉินไปพบว่านางเป้าเนี่ยมีลูก3คนแล้วทั้ง3คนมีสัญชาติไทยครับตำรวจเขาคงเอ๊ะผัวก็จีนเมียก็จีนแล้วลูก3คนได้สัญชาติไทยได้ไงครับก็ประสานกับกรมการปกครองนะครับทำการสืบสวนในเชิงลึกครับก็ไปพบว่ามีการจ้างผู้ชายชาวไทยสัญชาติไทยเนี่ยให้มาจดทะเบียนสมรสกับนางเป้าเพื่อให้ได้มาเป็นพ่อของลูกนะจดทะเบียนสมรสเฉยๆนะพอจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคลอดในโรงพยาบาลประเทศไทยแจ้งเกิดในประเทศไทยซื้อแพ็กเกจของทั้งโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เขตครับเพื่อให้เขาอำนวยความสะดวกให้แพ็กเกจนี่เห็นว่าประมาณ70,000นะครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือแม่ของแม่ที่เป็นคนจีนเนี่ยพ่อก็เป็นคนจีนเนี่ยนะครับพ่อแท้ๆเนี่ยเอาลูกชายไปจดทะเบียนที่อำเภอโพกลางจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็ได้ทะเบียนสัญชาติไทยนี่แล้วนี่อีกรายหนึ่งการสอบสวนยังพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยพบว่ามีชื่อของนายประจวบด้วยจำชื่อประจวบได้ไหมครับประจวบนี่ก็เป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์ที่ถือหุ้น 10% นั่นนะครับก็ยังมาเป็นพ่อทิพย์กับเขาด้วยครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมคนจีนเหล่านี้ถึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยถ้าเป็นพวกนี้ไอ้เรื่องสวัสดิการต่างๆนี่มันจิ๊บจ้อยเหรอคุณสุภาพเขาไม่อยากได้หรอกแต่เราเคยติดตามข่าวจีนเทามาใช่ไหมครับที่มาจ้างให้คนไทยเป็นนอมินีให้เนี่ยนั่นแหละที่มาครับก็คือถ้าได้ชื่อว่าเป็นคนสัญชาติไทยแล้วเนี่ยอะไรต่างๆในทางธุรกิจนี่มันได้หมดล่ะครับถือครองทรัพย์สินที่ดินเปิดบริษัทบัญชีธนาคารเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆแทนพ่อแม่ได้หมดเลยครับแล้วคนเป็นแม่เนี่ยก็ถือวีซ่าอยู่ในประเทศไทยได้ปีหนึ่งตอนคลอดลูกนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อวีซ่าได้ตลอดเลยครับทีนี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการครับเพื่อที่จะทำธุรกิจไม่ต้องใช้นอมินีกันนี่นะครับครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็ขยายผลมาจากผู้ต้องหาที่เป็นสแกมเมอร์ซะด้วยครับคุณตุ๊บ
1: ทีนี้ก็มาดูเรื่องวุฒิสภาที่เขาผ่านกฎหมายอากาศสะอาดที่เราเฝ้ารอกันมานานแล้วในที่สุดที่ประชุมวุฒิสภาก็ได้พิจารณาวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จเอาตอนบ่ายเกือบบ่าย2โมงแล้วที่ประชุมก็ลงมติในวาระ3เห็นชอบ145เสียงนอกจากนี้จะต้องส่งให้พิจารณาส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาไหมโดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสมัยหน้าเพราะว่าสมัยนี้ปิดประชุมวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้ไม่ทันแล้วทีนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบกับการตั้งข้อสังเกตท้ายรายงาน โดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบดังกล่าว3วันพบว่ากฎหมายมันซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดลงโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้ขณะที่มีการแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมากขึ้นและเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เกิดการทุจริตเพิ่มมากขึ้นคืออย่างที่เรารู้กันมาว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีบทลงโทษคนที่ปล่อยอากาศเสียออกมาปล่อยอากาศพิษปล่อยอากาศเสียคนที่เป็นเจ้าของโรงงานคนที่ประกอบธุรกิจอะไรก็ตามแต่เถอะที่มันปล่อยอากาศเสียออกมาเนี่ยกฎหมายมันโดนหนักมันหนักกว่ากฎหมายเก่าที่มีอยู่คือกฎหมายพวกเนี้ยมันกระจัดกระจายอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมมั่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมั่งอยู่ในโน่นอยู่ในนี่แต่นั่นมันเป็นกฎหมายยืมใช้แต่คราวนี้พอพรบฉบับนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นพรบที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วคนรักษาการที่ดูแลกฎหมายก็เยอะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยทีนี้ที่เขาต้องประเมินกันมาก็กันไปต่อก็คือเรื่องข้อดีข้อเสียบางทีการให้อำนาจมากก็เป็นผลกระทบในเชิงลบถ้าข้าราชการไม่สุจริตบางทีมีอำนาจมากก็ใช้อำนาจไปในทางไม่สุจริตอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องประเมินกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราเชื่อกันว่าเมื่อมีพรบฉบับนี้เนี่ยผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษมลภาวะจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะกฎหมายโทษมันแรงแต่ก่อนนี้โทษไม่แรงการที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์สมมติเราเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้วเครื่องยนต์มันเก่าแล้วพอเดินเครื่องทีหนึ่งก็มีฝุ่นพิษเป็นควันขโมงออกมาเป็นมลพิษไอการที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่มันต้องลงทุนอีกเยอะพอดีพอร้ายก็ใช้กันไปก่อนแล้วอาจจะถูกปรับถ้ามีหน่วยงานของอุตสาหกรรมมาตรวจเอาค่าปรับก็ไม่มากบางทีก็คุยกันรู้เรื่องก็ไม่ต้องปรับแต่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่ายังไงก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยต้องฝากไว้กับการบังคับใช้กฎหมายเพราะประสบการณ์ของคนไทยก็คือว่าต่อให้กฎหมายดีแค่ไหนถ้าบังคับใช้กฎหมายไม่เคร่งครัดก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้บทลงโทษแพงแค่ไหนปรับหนักแค่ไหนถ้าการบังคับใช้กฎหมายไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์กฎหมายจะดีแค่ไหนถ้าหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายมีบุคลากรไม่เพียงพอก็ไม่มีประโยชน์คราวนี้ก็เลยต้องไปยืมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้แหละที่จะทำเหมือนกับให้ดาบใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศที่คนเขาก็หวังว่าให้ดาบไปคราวนี้เดี๋ยวก็มีปัญหาตามมาอีกฉะนั้นจึงต้องใช้ไปประเมินไปไง
0: ครับ
1: เอ
0: าตามดูคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปต่างประเทศหน่อยครับวันนี้มีประเด็นความคืบหน้าจากทางปปส.ครับท่านรองเลขาอารีพักเงินบำรุงบอกว่าหลังจากที่ได้รวบรวมหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพียงพอที่จะขอศาลออกหมายจับชายชาวลาว2คนครับเป็นคนอายุ วัยกลางคนประมาณ 40-50 ปีตอนนี้เขาอยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ยก็จะประสานไปทางการสปป.ลาวให้ช่วยจับตัวส่งมาให้กับทางการไทยคือ2คนเนี่ยพบว่าเป็นตัวการใหญ่ในการเอายาเสพติดจากฝั่งสปป.ลาวส่งมาทางประเทศไทยเสร็จแล้วนี่ก็ให้คนไปรับคนไปรับก็เอามาส่งต่อให้กับคนที่จะนำไปต่างประเทศอย่างกรณีแอร์มีนานี่ก็เหมือนกันครับข้ามฝั่งโขงมาแล้วก็จะมีคนไปรับไปรับเสร็จก็เอามาส่งต่อให้กับคนที่จะเอาไปส่งให้กับจุดหมายอีกทีหนึ่งครับก็ทำกันเป็นขบวนการมาแบบนี้ฉะนั้นรอให้ศาลอนุมัติหมายจับครับส่วนที่ว่ามีคนใช้โซเชียล2ชื่อชื่อโลสกับรินเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ตัดประเด็นทิ้งว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่หรือคนละคนโลสเนี่ยคนนี้เป็นคนทักแชทหามีนาส่วนรินเนี่ยคือคนที่ติดต่อกับไรเดอร์มือส่งกล่องพัสดุให้กับคอนโดของมีนาฉะนั้นไม่รู้ว่า2ชื่อเนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมซึ่งท่านรองเลขาอดิภักษ์บอกว่าวันนี้ครับ10โมงเช้าเนี่ยทางสำนักงานปปส.จะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆทั้ง DSI ตำรวจปส.และก็บช.น.ด้วยครับ
1: ตามเจอเข้าไปอีกคดีนะครับศาลสั่งจ่ายเงินให้เหยื่อ 5.8 ล้านดอลลาร์ 5.8 ล้านดอลลาร์คดีถูกทรัมป์ร่วงละเมิดหมิ่นประมาทนี่ศาลสั่งจ่ายเงิน 5.8 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีเงินค้ำประกันนับตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกตัดสินล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทอีจีนแครอนเมื่อ3ปีที่แล้วด้านทนายความผู้นำสหรัฐอุทธรณ์ทันทีแต่ถูกปฏิเสธปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอผู้นำที่อายุไม่มากยังคึกอยู่จะเจอคดีแบบนี้แต่นี่ทรัมป์จะ80แล้วนะแกก็ยังเจอคดีแบบนี้ไปเรื่อยๆคดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเจอก็ไป5 ล้านกว่า5ล้านดอลลาร์ครับ
0: คุณสุภาพได้ฟังเสียงแซกของคุณอนุทินและเสียงร้องเพลง My Way ของอันวาเป็นไง
1: ฟังแล้วนี่ชื่นมื่นมากการที่เรียนดนตรีหลายอย่างเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าผมว่าคงมีการเตรียมกันนะเพราะว่านายกอันวาเนี่ยในงานเลี้ยงเนี่ยนายกอันวาเชิญคุณอนุทินขึ้นไปเล่นแซกโซโฟนให้ฟังคุณอนุทินก็เล่นเพลงที่อันวาร้องได้คือ My Way คุณอนุทินเนี่ยร้องอยู่บนเวเป่าแซกอยู่
0: บนเวทีครับ
1: อันวาก็คว้าไมโครโฟนเป็นไมลอยก็ร้องเพลง My Way เพลงอนุทินก็เลยเป่าแซกโซโฟนอันวาร้อง My Wayเสร็จแล้วอนุทินก็เดินลงมาจากเวทีมาที่โต๊ะแล้วก็มาสวมกอดกับอันวาในภาพที่แบบชื่นมื่นอ่ะคนหนึ่งร้องเพลง คนหนึ่งเล่นแซกโซโฟนเพลงเดียวกันเพลง My Way แล้วก็มีภรรยาของทั้งสองฝ่ายยืนปรบมืออยู่ข้างๆบรรยากาศแบบนี้มันก็จะนำไปสู่การเจรจาอะไรต่ออะไรที่มันดีขึ้นเยอะแหละคุณธราพงศ
0: ์นำท่านผู้ฟังไปติดตามสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนเ พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณระดับ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ระดับ2.2 ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-30,000 ล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5 มาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฝ่ายตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.มาช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบ.ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองบุคคลและป้องกันการก่อเหตุอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
8: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 9:10 น.สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่าค่ะเช้านี้เจอกันวันศุกร์ที่10เดือนกรกฎาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่4เขาให้จับตาดูพายุใต้ฝุ่นที่ชื่อว่าบาวีนะคะอาจจะเจอฝนตกหนักแล้วก็พยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันที่10วันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะพี่น้องทางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นทะเลจะคลื่นแรงนะคะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวทะเลอันดามันก็ต้องเช็คดูสภาพอากาศกันให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้ภาคใต้ภาคเหนืออีสานตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะนอกจากภาคใต้แล้วนะคะเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะพายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้ค่ะพายุนี้ยังไม่เข้าไทยนะคะขอให้ผู้ที่เดินทางไปไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือว่าไปจีนนะคะต้องตรวจสภาพอากาศอย่างที่เราพูดถึงเมื่อครู่นี้วันนี้นะคะไล่ดูเนี่ยพื้นที่ที่ฝนตกหนักสุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกหนัก160ของพื้นที่นะคะตกหนักแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านค่ะส่วนภาคอีสานตก140ของพื้นที่ภาคกลาง140ค่ะภาคตะวันออกก็140ภาคใต้อันดามัน140ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยจะมีฝนตก30ของพื้นที่ค่ะกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะใครจะไปไหนก็อย่าลืมนะคะวันนี้เตรียมพร้อมเลิกงานอาจจะมีฝนตกค่ะเพราะว่าจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำตก40ของพื้นที่นะคะสำหรับในส่วนของกทม.กับปริมณฑลนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งข่าวดังในโลกออนไลน์และเป็นสิ่งที่พวกเราก็คงจะต้องติดตามด้วยนะคะเมื่อคืนนี้คือตอนแรกอะตอนเย็นดิฉันก็ทำรายการอีกคลื่นหนึ่งใช่ไหมช่วงสรุปข่าวเย็นก็ได้ดูข่าวนี้แล้วก็พูดถึงข่าวนี้แล้วล่ะตรงจุดพื้นที่อุโมงค์ที่รถไฟฟ้ารั่วกลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงค่ำคืนนะคะที่ผ่านมาเพราะว่าผู้ว่ากทม.ในหลังจากที่เมื่อวานนี้เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการมีพิธีต้อนรับนะคะแล้วก็พูดถึงนโยบายเปิดตัวทีมผู้ว่ากทม.ชัชชาติสิทธิพันธ์หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยต้องไปพื้นที่นะคะลงพื้นที่อาคารเสี่ยงเฝ้าระวังตอนนี้ก็เขาสั่งอพยพตั้งแต่เมื่อค่ำคืนก็มีผลกระทบนะคะซึ่งใครที่อยู่บริเวณถนนประชาธิปกอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องอพยพท่านในจุดที่ใกล้ๆกับตรงจุดดินซุดค่ะวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะผู้ว่าลงพื้นที่ประมาณเกือบทุ่มไปพร้อมกับรองผู้ว่าแล้วก็รองปลัดนะคะของกทม.ไปจุดบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดดินซุดตัวบริเวณถนนประชาธิปกระดับน้ำอยู่ในภาวะคงที่แล้วก็สถานการณ์เริ่มทรงตัวแต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะก็ไปลงแล้วก็คุณชัชชาตินี่พูดถึงสาเหตุที่น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในจุดที่ต่ำที่สุดทำให้ชั้นดินด้านบนเกิดการซุดตัวและส่งผลกระทบต่ออาคารใกล้เคียงเป็นอุโมงค์คนละช่วงแล้วก็คนละผู้รับเหมากับจุดที่เคยเกิดเหตุบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเลยนะคะก็เลยประสานกับรฟม.แล้วก็ผู้รับจ้างเข้าไปควบคุมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนั้นแล้วก็ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน3ด้านเมื่อค่ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งปลูกสร้างแล้วก็เร่งอพยพสำหรับในส่วนของผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุรัศมีประมาณ30เมตรนะคะเพื่อมอนิเตอร์อัตราการรั่วของน้ำปริมาณดินแล้วก็การซุดตัวหรือเอ็นเอียงของอาคารอย่างละเอียดด้วยค่ะก็อาจจะไปพักโรงแรมนะคะหรือว่าไปจุดที่มันปลอดภัยที่สุดแล้วก็ปิดการจราจรนิ้ว 100% เลยนะคะเมื่อวานรถติดหนักมากนะ รถแรงสั่นสะเทือนค่ะต้องปิดการจราจรตรงจุดถนนประชาธิปกเพื่อความปลอดภัยและก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่จะกระทบต่อโครงสร้างชั้นดินและอาคารกทม.ก็ประสานปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกมุ่งหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่เขาก็แนะนำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากสะพานพุทธนะคะหรือว่าสะพานพระปกเกล้าอ่ะให้เลี้ยวที่สี่แยกบ้านแขกเพื่อเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดหญ้าหรือว่าถนนสมเด็จพระเจ้าพระยาแทนทีนี้มาตรการที่3เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบโรงเรียนที่อยู่ที่นั่นทำเลตรงนั้นจะเป็นจุดคอขวดที่โรงเรียนขนาดใหญ่หลายแห่งนะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนศึกษานารีจะอยู่แถบนั้นผู้ว่ากทม.ก็เลยแสดงความห่วงใยในเรื่องนี้นะคะก็เตรียมถอดบทเรียนแนวทางแก้ปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยทรุดตัวที่หน้าโรงพยาบาลวชิระตรงจุดนั้นน่ะจะมีโรงเรียนเซนกระเบียนนะคะเซนกระเบียนกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนเอาจุดที่เคยทำตรงนี้มาปรับใช้ที่สวนกุหลาบกับศึกษานารีอาจจะมีการจัดรถรับส่งนักเรียนเพิ่มเติมนะคะเพื่อลดความหนาแน่นของรถผู้ปกครองก็จะประสานแจ้งรายละเอียดเส้นทางให้ประชาชนทราบค่ะต้องปิดไว้ก่อนต้องซ่อมนะคะไม่งั้นมันจะทรุดตัวมากไปกว่านี้ค่ะตรงจุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะของบ้านเราส่วนเขตคลองสานเขาก็สั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วค่ะเดี๋ยวจะกระทบโครงสร้างแล้วมันเสี่ยงอันตรายจนเกินไปนะคะคือตรงจุดคลองสานนะเป็นเพจของสำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครที่เขาเผยแพร่เรื่องขอความร่วมมือการใช้อาคารจากเหตุน้ำซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าย่านวงเวียนใหญ่ประชาธิปกความเสียหายก็มีต่อโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็อาคารใกล้เคียงเขาประเมินอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินนะคะของพี่น้องประชาชนด้วยนะอันนี้คือต้องคือติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดอะคนที่อยู่แถวบริเวณนั้นนะคะอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นข่าวใหม่ต้องใช้ว่าข่าวใหม่เพราะว่าบางเรื่องนี้เราเป็นข่าวต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเป็นข่าวใหญ่บางอย่างเนี่ยนะแล้วเขาก็ยังคงมีการประกาศห้ามใช้อาคารชั่วคราวไปก่อนในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเดือดร้อนพี่น้องประชาชนกันหน่อยละค่ะที่อยู่บริเวณแถบนั้นแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะตอนเนี้ยน้ำมันซึมลงไปเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานั่นแหละนะคะบางคนก็บอกว่าจะให้ไปนอนโรงแรมในยุคนี้ก็ลำบากลำบนหน่อยอาจจะไปนอนบ้านญาติพี่น้องอยู่ไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงก็มันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาก่อนนะการวางแผนอะไรต่างๆก็ไม่ได้วางแผนไว้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนะคะสำหรับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจประเด็นเศรษฐกิจก็ CP เลิกสัญญาไฮสปรีดนะคะที่เราคุยกันมาตลอดเวลาสะเทือน EEC ก็คงจะต้องจับตาดูว่ารัฐจะจ่ายชดเชยยังไงบริหารแอร์พอร์ตลิงก์ต่อนะแต่ว่าตรงนี้ที่เขาทำไป30,000 ล้านที่ว่าไปเวนคืนที่อะไรต่างๆนี่นะยังไม่ทันได้ส่งได้สร้างอะไรเลยแต่การจ่ายชดเชยเนี่ยรัฐก็จะต้องจ่ายให้นะเพราะว่า CP เลิกสัญญาไปใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เรื่องของไอ้ประเด็นนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เรายังคงต้องตามจากสถานการณ์ตะวันออกกลางอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตอนไหนยังไงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของกยศ.ที่ออกมาชี้แจงจะหักเงินเดือนอัตโนมัติลูกหนี้74,000 คนค่ะไม่ทำตามเงื่อนไขสัญญาอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานก็มีการเปิดใจ3 เดือนนะคะที่มารับหน้าที่กับรัฐบาลอนุทินล่าสุดนะคะเขาเรียกว่าอนุทินสองหรือว่าหนูสองนั่นแหละนะแล้วก็นอกจากนั้นก็บทบาทของเขาทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าหลังๆมาในโซเชียลก็จะเงียบๆจนกระทั่งทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าคุณสุภจีทำอะไรบ้างก็ต้องไปติดตามเพจของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลสักเท่าไหร่นักอาจจะไม่ได้เห็นอยู่ในหน้าโซเชียลงานช่วงนี้ก็เยอะไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ออกมาข่าวหรือว่าอยู่ในโซเชียลแล้วจะไม่ได้ทำงานนี่ก็คือเป็นการชี้แจงจากทางเพจของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ขสมกที่จะมีการปรับการเดินรถเมล์5 เส้นทางนะคะให้เลี่ยงถนนประชาธิปกแล้วก็เปิดทางเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ แล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อวานดัชนีผู้บริโภคตัวเลขออกมาก็ถือว่าดีขึ้นในรอบ4 เดือนนะคะอันนี้ส่งจากเรื่องนี้เลยเรื่องที่นักวิชาการให้ตามต่อเกี่ยวกับผลกระทบจากสหรัฐกับอิหร่านเหล่านี้ก็คือประเด็นเศรษฐกิจที่เข้ามานะคะช่วงนี้ประเด็นเศรษฐกิจใหญ่ๆใหม่ๆเด่นๆก็อาจจะไม่ค่อยมียกเว้นว่าติดตามดูภาพของการลงทุนด้วยสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะราคาน้ํามันเป็นยังไงบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงสูงอยู่นะคะเบรนท์เนี่ยไปที่76.36ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนครูดออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยก็72.18ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองนี่ลงเอ้ยทองนี่ก็ตอนนี้มาที่4,136ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ละลบไป4 ดอลลาร์นะคะโกลด์สปอตทองคำล่วงหน้าแล้วก็บ้านเราก็ยังไม่มีการประกาศเพราะครั้งที่หนึ่งเนี่ยของสมาคมค้าทองคำที่ประกาศราคาทองคำนี่ก็คือยังไม่มีการปรับขึ้นปรับลงนะคะเท่าเดิมกับเมื่อวานโค้ดค่าเงินบาทไว้ที่33.34 บาทแล้วก็โกลด์สปอตที่4,117ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนทองคำแท่งวันนี้ก็ซื้อ64,800นะคะเช้านี้ขายออก65,000ค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ63,505.24 บาทขายออก65,800 บาทต่อบาททองคำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคาทองแล้วก็การลงทุนที่เราติดตามจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเดี๋ยวก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับภาพการลงทุนก็คงจะไปช่วงที่สองนะคะช่วงแรกนี้ไปดูก่อนจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือการลงทุนก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเห็นหุ้นในภูมิภาคเขาส่วนใหญ่เป็นบวกมีแรงซื้อหุ้นชิปราคาน้ำมันก็ถือว่าชะลอตัวดีกว่าเมื่อวานนี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะผันผวนแต่ก็ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะคือนักวิชาการนี่เขาก็มองว่าเรื่องที่จะต้องเกาะติด3 ด้านที่รัฐบาลจะต้องรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนวิเคราะห์กรณีช่องแคบฮอร์มุซสงครามรอบใหม่กับความเปราะบางของ MOU สหรัฐอิหร่าน 1. MOU หยุดยิงการตีความที่แตกต่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งลงนามเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569เขากำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเป็นเวลา60 วันเปิดทางสู่การเจรจาสันติภาพถาวรแม้ MOUจะมีทั้งหมด14 ข้อแต่สาระสำคัญที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็เป็นการยุติการปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยนะคะการรับรองการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรของส่วนสหรัฐการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการจัดตั้งกลไกติดตามการดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สองคือการโจมตีรอบใหม่การแย่งอำนาจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซค่ะประเด็นทั้งหมดของ MOU ช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้เป็นประเด็นที่อิหร่านเขาให้ความสำคัญมากที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าก่อนลงนาม MOU ประมาณ6 สัปดาห์อิหร่านเขาก็ตั้งหน่วยงานของเขาขึ้นมา PGSA เนี่ยเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการเดินเรือผ่านแล้วก็มีการออกระเบียบการขออนุญาตเดินเรือกับใช้เส้นทางเดินเรือในยุควิกฤตแล้วเราก็รู้กันดีนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ทองคําหรือว่าเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในการต่อรองกับสหรัฐเนื่องจากว่ามันจะเป็นคอขวดด้านพลังงานของโลกแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติกว่า1 ใน 5ของการค้าโลกหากการเดินเรือในช่องแคบได้รับผลกระทบมันจะส่งผลโดยตรงต่อราคาพลังงานเงินเฟ้อเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะไปกดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่มันก็ไม่ได้เกิดจากการโจมตีเรือเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสะท้อนการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์เหนือการควบคุมของช่องแคบฮอร์มุซนะคะโจมตีเรือพาณิชย์3 ลำแล้วก็อิหร่านไม่ได้ยอมรับว่าเป็นผู้โจมตีด้วยนะก็บอกว่าเรือบางลำมันเพิกเฉยต่อคำเตือนแล้วก็แล่นเข้าใกล้พื้นที่กำลังมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดพอดีเลยขณะที่สหรัฐก็ใช้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุผลในการโจมตีตอบโต้เป้าหมายทางทหารไปเรียบร้อยก็โดยสรุปเนี่ยการปะทะในรอบนี้รอบใหม่เนี่ยหลังจากมีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยนะคะบุฟมันก็มีผลที่เราจะต้องติดตามกันล่ะมันสะท้อนความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบแล้วก็สหรัฐก็ยืนยันหลักเสรีภาพในการเดินเรือเขาก็ไม่ต้องการให้อิหร่านมาใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศด้วย และสามที่รัฐบาลต้องตามคือต้นทุนพลังงานยังคงหลอกหลอนเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังปี69นี้เราอยู่เดือน7แล้วนะคะเดือนกรกฎาคม6เดือนที่เหลือของปี69ความผันผวนของราคาน้ำมันพลังงานมันก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงต้องพึ่งการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูงมันส่งผลต่อต้นทุนการผลิตค่าขนส่งอัตราเงินเฟ้อแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนประเด็นสำคัญที่ต้องตามคือ1เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงขยายตัวต่ำกว่าประมาณการแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการ GDP ปี69ไว้ที่ 2.3% สภาพัฒน์ 2.5 แต่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันยืดเยื้อค่ะราคาพลังงานปรับสูงขึ้นอาจจะต่ำกว่า 2% ก็ได้นะคะดร.อัดบอกเพราะว่าครึ่งปีมันแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าครึ่งปีแรกอยู่ละมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนพอหากว่าสิ้นสุดไทยช่วยไทยพลัสกันยายนถ้าไม่มีมาตรการใหม่มาสนับสนุนคือมีแค่นี้การฟื้นตัวอุปสงค์ภายในประเทศจะชะลอตัวลงแล้วก็ส่งผลให้การบริโภคการลงทุนภาคเอกชนก็มีประเด็นต่อไปนะคะแล้วก็ค่าครองชีพตอนนี้ยังสูงอยู่ประชาชนเขาก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนก็เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทย4คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็เป็นปัจจัยที่ต้องตามค่ะเนื่องจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศทั้งความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการดําเนินโครงการภาครัฐประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายมันล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะส่วนอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยก็บอกว่าศูนย์พยากรณ์กำลังติดตามการกลับมาปะทะอีกครั้งของสหรัฐกับอิหร่านแม้ได้ทำ MOU หยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมาก่อนหน้านี้และยังต้องรอดูสถานการณ์อีก15-30วันนะคะก็ประเมินผลกระทบต่างๆอีกครั้งถ้าดูราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นหลังเกิดการยิงกันอีกครั้งแต่ยังขยับใกล้เคียง80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงกว่านี้บวกกับปัจจัยดันตัวเลข GDP ช่วงครึ่งปีหลังมาตรการรัฐทั้งการกระตุ้นบริโภคภาระค่าครองชีพประชาชนเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี2570เข้าเทศกาลท่องเที่ยวปลายปีก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี2569ขยายตัวในช่วง 2.0 ถึง 2.5 ค่ะและบรรยากาศเศรษฐกิจจะเริ่มคึกคักช่วงไตรมาส4จะชัดเจนก็คือสิงหากันยา2เดือนเนี้ยเป็นต้นไปสิงหากันยาไม่รู้เดือนไหนอะแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาความขัดแย้งตะวันออกกลางแล้วก็การสู้รบเป็นวงกว้างก็มีเหตุรุนแรงขึ้นมันจะกระทบต่อราคาพลังงานขึ้นเกิน90ถึง110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะมันจะส่งผลต่อการเพิ่มต้นทุนของเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกรอบจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโตเหลือ 1.5 ถึง 2% ค่ะสัญญาณการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันไม่ได้พรวดนะสะท้อนมุมมองของหลายฝ่ายเห็นว่าการยิงโต้ของสหรัฐกับอิหร่านครั้งนี้ไม่น่าจะหนักหนาจนปะทุเป็นสงครามวงกว้างค่ะหรือมีอะไรที่รุนแรงขึ้นก็น่าจะไม่กระทบต่อบรรยากาศที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่4นะคะอันนี้ก็คือมุมมองของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยแล้วก็ดร.อัดพิสารวานิชเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่แต่บ้านเราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะภาพของการลงทุนการส่งออกเหล่านี้เป็นต้นแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนด้วยนะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะเพราะว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านหลังจากช่วงนั้นบรรลุข้อตกลงลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU หยุดยิงชั่วคราวก็เลยส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกแล้วก็ในไทยเริ่มลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกนะคะก็เลยส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มกำลังซื้อประชาชนส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและก็เป็นผลดีต่อค่าครองชีพของประชาชนทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปรับตัวจาก 49.5 เป็น 50.7ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันจาก 33.6 เป็น 34.5 ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตจาก 57.3 อยู่ที่ 58.7 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรายได้ในอนาคตก็เป็น 44.1 48.7 และ 59.3 จาก 43.1 47.5 และ 57.9 ตามลำดับนะคะก็ดูจากตารางเนี่ยที่อาจารย์พูดถึง ดัชนีทุกรายการยังต่ำกว่าระดับปกติ100มันก็ยังแสดงอยู่นะว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเศรษฐกิจการหางานทำรายได้อนาคตเขายังไม่ค่อยมั่นใจค่ะคาดว่าผู้บริโภคยังต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้แต่ว่าจะเริ่มใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้นะคะอันนี้ตามแรงกระตุ้นต่อเนื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะเริ่มมิถุนายนถึงกันยายน69ค่ะและหากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านคลี่คลายถาวรแล้วก็ราคาน้ำมันลดลงกลับสู่ปกติความเชื่อมั่นจะฟื้นตัวการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นชัดเจนในช่วงปลายไตรมาส3หรือว่าต้นไตรมาสที่4ปีนี้ค่ะส่วนผลสำรวจความดัชนีเชื่อมั่นการค้าภาคธุรกิจก็ของมิถุนายน69นะคะภาคธุรกิจลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้วค่ะดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่ระดับ41.4 36.0 46.9จาก41.7 36.3แล้วก็47.0ตามลำดับเพราะว่าธุรกิจยังกังวลต่อสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านกลับมายิงสู้รบแล้วก็ปิดกั้นการเดินเรือของช่องแคบฮอร์มุซกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคือตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่มันมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมานะแม้จะมีแต่ว่าเพียงเดือนแรกถ้าเทียบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ที่หายไปก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่เห็นเม็ดเงินที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนักนะคะเสมือนอยู่ในช่วงตกท้องช้างอ่ะแต่หลังจากนี้ไปเมื่อเดือนถัดไปรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณปี2570รัฐจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นต่อทั้งภาคท่องเที่ยวลดค่าครองชีพแล้วก็ลงทุนก็จะทำให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจชัดเจนในไตรมาส4ก็จะฟื้นความเชื่อมั่นภาคธุรกิจไปด้วยนะคะมีข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องพยุงภาคบริการการจ้างงานในพื้นที่ออกมาตรการแก้หนี้สินให้กับภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานก็ควรจะตรึงราคาพลังงานหรือว่าพยุงราคาน้ำมันภาคอุตสาหกรรมและการผลิตรวมถึงการขนส่งรับมือปัญหาภัยแล้งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนโดยลดการเผาและคงรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทให้เหมาะสมกับภาวะตลาดโลกและการแข่งขันเพื่อส่งออกต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเลขของบ้านเราที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะเป็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นเดือนมิถุนายนส่วนเรื่องของส่งออกอัญมณีกับเครื่องประดับไทยตอนนี้เขาให้จับตาเพราะว่า G7 เขาห่วงเศรษฐกิจเรื่องไอ้พวกเงินเฟ้อเศรษฐกิจโลกเหล่านี้ค่ะเพราะตะวันออกกลางมันกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้คงจะต้องมาจับตากันอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของ CP ล่าสุดยื่นหนังสือถึงรฟท.แล้วขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีด3สนามบินค่ะรฟท.ก็เตรียมแผนรับมือแอร์พอร์ตลิงก์นะคะเอเชียเอราวัณก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP อยู่แล้วทีนี้รฟท.เนี่ยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพดิ่มนิ่มแดงเนี่ยก็บอกว่าเขาประชุมกันเมื่อวานเรื่องไฮสปีด3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปานี่แหละสรุปเหลือ2แนวทางหลักค่ะแนวทางแรกก็คือเขาจะเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมของกพอนะคะหรือว่า EEC นะกับครม.ตอนนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้วภาคเอกชนก็รับข้อสังเกตทั้ง18ประเด็นครบถ้วนแล้วขั้นตอนที่เหลือจากนี้ก็จะกลับนำเสนอเรื่องสู่การพิจารณาของกพอ.และครม.นะคะเพื่อทบทวนมติเดิมแล้วก็อนุมัติร่างสัญญาฉบับแก้ไขก็จะเป็นอำนาจของครม.ถ้าได้รับความเห็นชอบนะโครงการก็จะสามารถเดินหน้าก่อสร้างต่อได้ทันทีไม่ต้องเริ่มกระบวนใหม่ทั้งหมดส่วนแนวทางที่2ถ้าไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้เนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.หรือไม่ได้รับความเห็นชอบก็จะต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาเบื้องต้นรฟท.จะเสนอแนวทางแรกเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนปกติก่อนหากเอกชนยังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้และประสงค์ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็จะเข้าสู่การพิจารณาแนวทางที่2คือรฟท.เขาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบว่างั้นนะคะแล้ววันที่6กรกฎาคมเนี่ย CP เขายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาไปแล้วอะตามเงื่อนไขสัญญา 6.2 ด้วยเหตุผลเรื่องไม่สามารถทำตามเงื่อนไขการส่งเสริม BOI และไม่พร้อมในการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานโดยเอกชนให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าถ้าไม่มี BOI จะกระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินก็เลยเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาก่อนแต่พอไม่สามารถตกลงร่วมกันภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดอะค่ะ ซีพีก็เลยตัดสินใจยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยตามสัญญาร่วมลงทุนอ่ะการสิ้นสุดสัญญาจะแบ่งเป็น3กรณีหลักคือการสิ้นสุดเมื่อครบอายุสัมปทาน50ปีการเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2 แล้วก็การบอกเลิกสัญญาจากเหตุอื่นเช่นรฟท.ผิดสัญญาเอกชนผิดสัญญาเหตุสุดวิสัยเหตุผ่อนผันหรือกรณีที่รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะส่วนจะกระทบต่อการใช้บริการ Airport Rail Link หากมีการสิ้นสุดสัญญากับทางบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือ CP ยอมรับว่าสถานการณ์มีความท้าทายสูงเพราะว่าสิทธิการบริหารเดินรถก็มีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงถ้าหากสัญญาหลักสิ้นสุดลงสิทธิการบริหารเดินรถของเอกชนก็จะสิ้นสุดลงตามไปด้วยนะคะ MOU การบริหารเดินรถปัจจุบันจะครบกำหนด30กันยายนนี้แล้วอะแล้วตอนนี้รฟท.ก็อยู่ระหว่างจัดทำแผนรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเบื้องต้นแนวทางก็คงเจรจากับเอกชนน่ะจะขยายระยะเวลา MOU ให้บริหารเดินรถต่อไปอีกช่วงหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมให้รฟท.กลับเข้ามาบริหารเดินรถเองค่ะกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการเดินทาง Airport Rail Link ในอนาคตไหมก็บอกว่าให้ความสำคัญในเรื่องนี้จะไม่ให้เกิดผลกระทบแน่นอนจะไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างแน่นอนอันนี้คือสัญญาที่เกิดขึ้นก็ไม่เหนือความคาดหมายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ว่าเขาขอยื่นสิ้นสุดสัญญาแล้วของเราเองจะต้องมีจ่ายชดเชยหรือเปล่านะคะอันนี้ที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยรัฐจะต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของเงินชดเชยให้กับทางภาคเอกชนนี่แหละอันนี้เป็นของ EEC ตอนนี้นายกก็ลงมาคุมเองละลงมาคุมเองเรื่อง EEC นะคะจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็มาเป็นอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนอีกเรื่องข่าวเด่นของเศรษฐกิจเนี่ยกยศ.เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาเยอะเลยมีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้ให้กยศ.กยศ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้กู้ยืมไปก็เรียกได้ว่าขาดทุนนะคะเขาผ่อนปลนให้ก็ต้องเยอะแยะมากมายละแต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่ชำระแต่ประเด็นนี้เขาก็ชี้แจงนะที่หัก

0: รักษาการแทนผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่า5กค.ของทุกปีอ่ะมันจะเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศ.แล้วกยศ.เนี่ยก็ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินชำระหนี้ด้วยตนเองถ้าพบว่าผู้กู้เนี่ยไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบกยศ.ก็จะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมเงินก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินเขาจะหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ในการรับโอนเงินค่าครองชีพโดยในปีนี้กยศ.ดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อ8กรกฎาคม69 74,337บัญชีค่ะเป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้แล้วก็มียอดหนี้ค้างชำระเงินที่หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวกยศ.เขาก็จะนำกลับไปเป็นทุนหมุนเวียนแล้วก็ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปนะคะให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เด็กที่เข้ามาใหม่รุ่นน้องอะค่ะเขาจะได้เข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตต่อทีนี้เขาก็ขยายเวลาให้บริการคอลเซ็นเตอร์ที่คุณจะโทรคุยนะไปถึง2 ทุ่มใครไม่ว่างก็โทรก่อน2 ทุ่มได้นะคะตอนเย็นถ้าสมมติช่วงทํางานไม่ว่างก็ตอนเย็นเลิกงานก็โทรไปหน่อยถ้าเวลามีปัญหาข้องใจอะไรนะคะยกเว้นวันหยุดราชการและหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีนะ02-016483ตัวเนี่ยค่ะ8 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มได้จะให้ผู้ที่สงสัยมีข้อสงสัยหรือว่าอยากทราบข้อมูลการดำเนินงานกองทุนจะได้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะอันนี้กยศ.ก็เป็นประเด็นในโลกออนไลน์แต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็เนี่ยค่ะอยู่เคียงข้างกยศ.นะคะเพราะว่ารุ่นพี่ไม่คืนให้รุ่นน้องก็จะไปยังไงเพราะว่าเงินที่หักชำระหนี้ของคุณที่ยืมไปอ่ะบางคนเนี่ยก็หลายปีแล้วนะคะครอบครัวก็มีลูกมีครอบครัวอะไรทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดนะคะคุณใช้มาเขาจะนำกลับไปเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆรุ่นน้องนักศึกษารุ่นต่อไปเวลาเขาหักเขาก็หักไม่เยอะนะหัก500อะไรเงี้ยแล้วแต่เราว่าจะไปคุยกับเขาว่าของหักเดือนละ500ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมาดูภาพของการลงทุนกันช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลย มีแต่รอยยิ้ม

0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นาทีค่ะมาดูภาพบรรยากาศของการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้9กรกฎาคมหุ้นไทยฟื้นตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันเลยค่ะไปสู่จุดสูงสุด32จุดเพราะว่าข่าวลบเริ่มคลี่คลายอิหร่านกับสหรัฐบอกว่าจะติดต่อเจรจารอบใหม่และ IMF ก็ปรับตัวเพิ่มคาดการ GDP ประเทศไทยปีนี้เป็น 1.9% จาก 1.4% แล้วก็พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะก็เลยส่งผลให้ดัชนีไปปิดที่ 1,608.30 จุดค่ะเหนือ 1,600 เพิ่มขึ้นมา32จุดนะคะหรือ 2% วอลุ่มการซื้อขายนะคะ 79,979 ล้านบาทค่ะบล. CGS International ประเทศไทยก็มองกรอบดัชนีนะคะบอกว่าจากความตึงเครียดตะวันออกกลางกดดันตลาดแต่ว่าเขาก็ยังคงเป้าหมายดัชนีสิ้นปีที่ระดับ1,630จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนแนะนำลงทุนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศที่เริ่มฟื้นตัวกลุ่มที่แนะนำก็กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์กลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศกลุ่มธุรกิจการเงินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มสาธารณูปโภคค่ะเมื่อวานนี้หลักทรัพย์ที่มีวอลลุ่มการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งเป็นกรุงไทยนะคะปิด40.50 บาทบวกมาตั้งบาท25ส่วนตัวเดลต้าก็เมื่อวานบวกมา12บาทค่ะปิด310บาทปตท.อันดับ3นะคะ37บาทเพิ่มมา25สตางค์ปตท.สผ.ปิดที่139.50 บาทลดลงไปบาท50แล้วก็กสิกรไทยปิด230บาทเพิ่มมา2บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อไปดูตลาดต่างประเทศกันหน่อยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็มาบวก 0.27% นะคะ Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า300จุดค่ะเพราะว่าแรงหนุนความแข็งแกร่งหุ้นกลุ่มผลิตชิปมาแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่ได้ช่วยบดบังปัจจัยลบจากความวิตกกังวลที่ว่าการปะทะกันรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยอาจจะทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อและส่งผลเงินเฟ้อดีดตัวขึ้นมาดาวโจนส์ปิด 52,487.42 จุดอะค่ะเพิ่มขึ้นมา 139.02 จุดบวก 0.27% นะคะ S&P 500ปิด 7,543.64 จุดเพิ่มมา 60.93 จุดหรือว่าบวก 0.81% Nasdaq ปิดที่ 26,206.89 จุดเพิ่มมา 336.24 จุดหรือว่าบวก 1.30% หุ้นยุโรปก็ปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ช่วยบรรเทาความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับสงครามตะวันออกกลางนะคะอันนี้สัญญาณน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ของนิวยอร์กก็ปิดลบค่ะกังวลเรื่องเงินเฟ้อเศรษฐกิจที่อ่อนแรงส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกความเสี่ยงการเปิดห้องช่องแคบฮอร์มูสต้องช้าไปอีก WTI ในเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลงไป 1.96% ปิด 72.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Brent ส่งมอบเดือนกันยายนลดลงไป 1.72 ดอลลาร์หรือว่า 2.2% ปิดที่ 76.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกค่ะได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรนะคะหลังจากราคาร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์นักลงทุนยังคงต้องจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมก็เพิ่มขึ้น 58.40 ดอลลาร์นะคะ 1.43% ไปปิด 4,140.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กเมื่อวันที่9กรกฎาคมนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังการซื้อขายแล้วก็จับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงรอดูถ้อยแถลงของเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดในสัปดาห์หน้าก็จะประเมินภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้กันด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นต่างประเทศนะคะส่วนตลาดเอเชียเปิดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะรับแรงซื้อหุ้นชิปแล้วก็ราคาน้ำมันที่ลงมาเมื่อคืนนี้ค่ะนิกเกอิเพิ่มมา1.16%ฮั่งเส็งบวกมา0.76%คอมโพสิตจากจีน0.13%ลบนะคะคอสปิเกาหลีใต้พุ่งมาแรงที่สุดนะคะ2.87%ตอนเปิดตลาดนะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ขยับลง0.12%เพราะน้ำมันลงปรับลง0.3%แต่ระดับประมาณ76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวยังไงจับตาดูนะคะถ้อยแถลงของเควินวอชกันอีกทีหนึ่งก็จะได้ดูว่าเขาพูดถึงอัตราดอกเบี้ยเฟดในปีนี้อย่างไรเพราะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะไม่ครั้งก็สองครั้งนี่แหละส่วนล่าสุดนะคะของดัชนีเอเชียเนี่ยค่ะมิกกี้ก็ปิดพักเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะปิดพุ่งมาถึง1,199.91 จุดบวกมา1.77%นะคะนิกกี้เนี่ยปิดที่68,943.76 จุดอันนี้หมายถึงเช้านี้นะคะปิดพักเช้าเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนบวก0.51%ยืนอยู่4,057 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงตอนนี้อยู่ที่24,383.56 จุดบวกมา1.4%ตลาดหุ้นออสเตรเลียอยู่ที่8,809 จุดค่ะบวกมา0.54%นะคะส่วนตลาดอื่นๆคือเขียวกันทั้งกระดานนะคะเขียวกันทั้งกระดานเลยวันนี้ตลาดสำคัญนะคอสปิเกาหลีใต้7,556 จุดบวก264 จุดหรือ3.6%ตลาดสิงคโปร์บวก0.44%ค่ะตลาดอื่นๆก็เป็นภาพบวกมาเลเซียเงี้ยค่ะก็บวกนะคะของมาเลเซียหุ้นบวกมา0.9%อ่ะลุ้นตลาดหุ้นไทยของเรานะคะเดี๋ยวตลาดเปิดในช่วง10 โมงส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นก็มาดูทองคำกับน้ำมันกันหน่อยนะคะตะกี้เราเกริ่นไปแล้ววันนี้น้ำมันหลังจากที่เมื่อคืนเป็นลบเช้าวันนี้ก็ถ้าเป็นล่วงหน้าขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะที่เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนขยับขึ้นมา11 เซนต์ค่ะ0.14%ส่วนน้ำมันดิบที่ในเม็กซ์ล่วงหน้าก็ขยับขึ้นมา14 เซนต์เหมือนกัน0.19%แต่ว่าทองคำนะคะในเวลานี้4,132 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะลบไป0.19%นะคะ0.19%ทองลบไป8 จุด0.19%สมาคมค้าทองคำประกาศรอบแรกไม่ปรับขึ้นราคานะคะยังคงเดิมนะยังคงเดิมก็คงจะต้องติดตามดูไอ้ในส่วนของค่าเงินด้วยนะคะค่าเงินบาทบ้านเราซึ่งอย่างเมื่อวานที่เราพูดถึงกันค่าเงินบาทบ้านเรานี่คืออ่อนค่าในรอบ14 เดือนโดยเฉพาะว่าไอ้ภาพของดอลลาร์แข็งด้วยนะคะค่าเงินบาทก็อ่อน KTB เขาประเมินค่าเงินบาทวันนี้ที่เปิดตลาดมา33.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะจากระดับปิดวันก่อนที่ระดับ33.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็พลิกกลับมาแข็งค่าลักษณะไซด์เวย์ดาวในกรอบ33.36 บาทถึง33.48 บาทเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ไม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างที่ตลาดกังวลก่อนหน้านั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงค่ะผู้เล่นในตลาดยังมีความคาดหวังต่อแนวโน้มการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมันเลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับมาปรับตัวลงพอสมควรน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลงโซน79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสู่โซน76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ทําให้ผู้เล่นในตลาดพากันลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางโดยเฉพาะเฟดบรรยากาศในตลาดการเงินก็ได้ทยอยกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตลาดบอลยู10 ปีสหรัฐย่อตัวลงบ้างสู่ระดับ4.55%ตามการปรับตัวของราคาพลังงานแล้วก็การปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีล่าสุดผู้เล่นในตลาดให้โอกาสราว36%ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย2 ครั้งในปีนี้นะคะ KTB มองว่าการเคลื่อนไหวของบอลยู10 ปีสหรัฐเนี่ยจะขึ้นกับการพัฒนาการของตะวันออกกลางแล้วก็รายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะส่งผลต่อมุมมองผู้เล่นต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดบรรยากาศในตลาดการเงินว่าจะเป็นอย่างไรนะคะดอลลาร์ก็ย่อตัวเล็กน้อยในกรอบไซด์เวย์ดาวค่ะตามภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยรวมแล้วก็การปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มเฟดขึ้นดอกเบี้ยเงินดอลลาร์ก็ยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้างนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงของสถานการณ์ตะวันออกกลางผู้เล่นในตลาดก็ยังไม่รีบปรับเปลี่ยนสถานะถือครองชัดจนกว่าจะรับรู้รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI สหรัฐในสัปดาห์หน้าแนวโน้มของค่าเงินบาท KTB ยังมองมีความเสี่ยงเผชิญ to risk ในช่วงสั้นอยู่ขึ้นอยู่กับพัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ไม่แน่นอนค่ะ2-3 ประเด็นนี้แหละ วันนี้ให้กรอบที่33.25 บาทถึง33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้คือจะเป็นมุมมองของ KTB ค่าเงินบาทในวันนี้ค่ะเปิดตลาดมาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้เลยนะคะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้เลยของบ้านเราก็หุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยแนวโน้มวันนี้ก็น่าจะเป็นภาพขึ้นเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศนะคะอันนี้ส่งจากหุ้นเทคสหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่องประกอบกับความกังวลตะวันออกคลายตัวยังคาดหวังเจรจายังเดินหน้าสะท้อนน้ำมันดิบร่วงแล้วก็ปัจจัยในประเทศก็รับจิตวิทยาเชิงบวกศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไอ้เหล่านี้ก็หนุนฟันเฟ้อไหลเข้าซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่6แต่ยังต้องติดตามเงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์หน้าประเมินกรอบแนวรับ1,600 จุดแล้วก็แนวต้าน1,620 จุดนะคะอันนี้ของกรุงไอ้บลกสิกรไทยประเมินนะบรรยากาศการลงทุนหุ้นเทคฟื้นตัวต่อเนื่องเป็น2 วันละสัญญาณเชิงบวกสถานการณ์ล่าสุดก็ดูเหมือนว่ายังต้องดำเนินต่อเชิงเทคนิคแม้จะโจมตีสหรัฐกับอิหร่านแต่ราคาน้ำมันเมื่อวานปิดลบ2.2สะท้อนว่าตลาดไม่ได้กังวลมากกับประเด็นดังกล่าวแล้วก็ผ่อนคลายระยะสั้นเซนติเมนต์บวกจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบวกคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบก่อนราว200,000 ล้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะอาจจะยังเข้ามาไม่เต็มที่ในปีนี้แต่เชื่อว่าจะไปหนุนเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนในปีหน้านะคะปัจจัยนี้ก็อาจจะส่งผลโมเมนตัมของกระแสฟันเฟ้อยังไหลเข้าโดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่6แล้วค่ะปัจจัยหลักที่ช่วยประคองก็ให้ยืนเหนือระดับ1,600 จุดได้นะคะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิติดต่อกัน6 วันแล้วบ้านเราอะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้เขาประเมินกรอบที่1,600 จุดนะคะแนวต้าน1,620 จุดค่ะถึงเวลาพักแล้วค่ะฟังสารคดีก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3 องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB e-passbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุด ทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และร่วมพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก่อนร่วมพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูหินตำรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
9: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
4: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งทั้งนี้ได้ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกา9นาทีนะคะก็กลับมาติดตามดูบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเรากันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเซ็นเด็กตลาดหุ้นไทยหลังจากเมื่อวานนี้คือบวกมาได้ทั้ง 2% กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็คือยังบวกต่ออีก 8% เอ้ยไม่ใช่4 8จุดนะคะหรือว่า 0.49% ค่ะ0.49% นะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ 14,696 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1นะคะนั่นก็คือ KTB ค่ะ KTB 40.50 บาทนะคะปตท. 37.25 บวก25สตางค์หรือว่า 0.68% ปตท.สผ. 140.50 บวก1บาทค่ะ 0.72% เดลต้า 313 บาทบวก3บาท 0.97% แล้วก็ SCB นะคะ 155 บาทค่ะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับตัว SCB อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเรานะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์บอกนะคะวันนี้ก็ดูบรรยากาศก็โดยรวมนะคะก็เป็นบวกเพราะว่าตลาดต่างประเทศในภูมิภาคด้วยนะคะดาวโจนส์ก็บวกตลาดในภูมิภาคก็บวกนะคะส่วนใหญ่เป็นภาพบวกกันหมดเลยก็ในมุมมองของนักวิเคราะห์เองอย่างของบลฟินแลนเซียไซรัสก็มองแนวโน้มตลาดวันนี้เซ็นดิเด็กมีโอกาสแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าความร้อนแรงจะลดลงจากวันนี้ค่ะจากเมื่อวานนะประเมินกรอบที่ 1,600 ถึง 1,620 จุดตลาดได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่พลิกกลับมาริกออนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะสหรัฐบอกว่าการเจรจาทางเทคนิคกับอิหร่านยังเดินหน้าต่อทำให้ตลาดประเมินว่าความขัดแย้งจะไม่ลุกลามกลับไปทำสงครามเต็มรูปแบบแล้วก็ลากยาวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ชะลอตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับ76ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกับบอนด์ยิลด์และดอลลาร์อินเด็กซ์ที่พลิกกลับมาอ่อนตัวลงเล็กน้อยยังต้องติดตามพัฒนาการของสงครามต่อเนื่องนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์หน้าจะทยอยประกาศหนาแน่นขึ้นคือเงินเฟ้อ CPI PPI สหรัฐยอดส่งออกและ GDP ไตรมาส2ปี69ของจีนปัจจัยในประเทศยังมีปัจจัยหนุนทั้งพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็จะเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง จนต่อเนื่องไปปีหน้านะคะปี70ส่วนแนวโน้มผลประกอบการบจ.ไตรมาส2ปี69ภาพรวมไม่แย่ค่ะบริษัทจดทะเบียนสามารถปรับตัวรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีทำให้ประมาณการ EPS ที่ปี2026ที่96บาทคาดว่าไม่มีดาวไซด์หรืออาจจะมีอัพไซด์เล็กน้อยนะคะคาดว่ากลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับต้นทุนน้ำมันแล้วก็ยูเซนซิทีฟเช่นขนส่งโรงไฟฟ้าไฟแนนซ์การบริโภคเนี่ยทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องหากสถานการณ์สงครามไม่ลุกลามบานปลายก็ยังคาดว่าจะเห็นภาพเซกเตอร์เรติชันนะคะที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังนะคะวันนี้หุ้นเด่นของฟินแลนเซียไซรัสคือ SCC ค่ะแนะนำซื้อนะคะแนวรับ240ค่ะถึง237แนวต้าน246ถึง248นะคะส่วนด้านบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะคะก็มีการคาดการณ์ดัชนีมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นค่ะหลังจากตลาดนะคะในส่วนของตลาดโลกลดความกังวลที่มีต่อสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงปัจจัยในประเทศที่สำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญค่ะวินิจฉัยว่าพรก.เงินกู้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เลยทำให้เซ็นดิเด็กซ์รอบนี้อาจจะวิ่งไปสูงสุดที่1620ถึง1640จุดได้เลยถ้าหากรัฐบาลประสบความสำเร็จในการออกมาตรการเศรษฐกิจได้ถูกใจนักลงทุนก่อนหน้านี้ต้องรอผลตัดสินรัฐบาลจึงทำอะไรไม่ได้มากนักนะคะปัจจัยในประเทศก็ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่เอกฉันท์7-2เกี่ยวกับเรื่องของพรก.เงินกู้400,000 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจนะคะการที่พรก.ฉบับนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นข่าวบวกของตลาดแล้วก็บวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า EV และนิคมโดยตรงด้วยนะคะส่วนตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนที่เราได้พูดถึงรายละเอียดไปช่วงเบรกแรกนะคะจากทางหอการค้าไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.7ก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมาฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ4เดือนนะคะส่วนอีกภาพ BOI ไฟเขียว9โครงการลงทุนใหม่มูลค่า 6.63 หมื่นล้านบาทโดยแผนสร้างโรงงานอัจฉริยะของ Nestle มูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาทค่ะสร้างในไทยนะคะโรงงานของ Nestle ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทด้านการค้าอาหารทะเลค่ะที่นายกเยือนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดบ้านต้อนรับเมื่อวานก็มีการร้องเพลงกันนายกอิบราฮิมร้องเพลง My Way นะคะส่วนนายกของเราอนุทินก็เป่าแซกโซโฟนเป็นภาพที่ลงกันคาดว่าไอ้ประเด็นนี้น่าจะการค้าประมงระหว่าง2ประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้ส่วนกระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันอังคารหน้าและคุณอนุทินนายกเตรียมเปิดสภากทม.นัดแรกวันที่13กทม.กรุงเทพของกรุงเทพนะคะ13กรกฎาคมตรงกับวันจันทร์ค่ะจันทร์หน้าเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญรวมถึงการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับรัฐบาลด้วยนะคะปัจจัยต่างประเทศก็สถานการณ์ตะวันออกกลางดูจะดีขึ้นนะคะการเจรจาทางเทคนิคอิหร่านยังดำเนินการต่อไปแม้จะโจมตีและตึงเครียดทางทหารเพิ่มขึ้นก็ตามการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มูซก็แทบจะหยุดชะงักลงหลังจากโจมตีทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงกว่า50ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงหลังจากกาตาร์ระงับการเร่งกำลังผลิต LNG เนื่องจากความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดปิดตลาดในแดนบวกค่ะได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มชิปและประเด็นความเคลื่อนไหวสำคัญในภาพเทคโนโลยีขณะที่ตลาดน้ำมันเริ่มคลายความกังวลหลังจากมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐลดลง 2,000 รายก็มาอยู่ที่ 210,000 รายบ่งชี้ว่าตลาดยังมีการเลิกจ้างงานในระดับที่จำกัดอยู่นะคะส่วนผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็จะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเช่นปตท.สผ.แล้วก็ปตท.แล้วก็ผู้ผลิตปิโตรเคมีขั้นต้นนะคะ PTTGC IRPC IVL ค่ะในทางกลับกันเนี่ยไอ้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาห่วงโซ่อุปทานแล้วก็จะกดดันอัตรากำไรแล้วก็เป็นผลลบต่อกลุ่มไฟฟ้าเช่นบีกริม GPSC ท่องเที่ยวโรงแรมค้าปลีกแล้วก็สายการบินเช่น AAVBA ทิศทางเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อกลุ่มผู้นำเข้ากลุ่มโรงไฟฟ้าสายการบินที่มีภาระหนี้สกุลเงินดอลลาร์เช่นกราฟเนี่ยค่ะแต่จะดันกดดันรายได้ของกลุ่มส่งออกอย่างฮาน่ากับเดลต้านะคะบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดประเมินดัชนีที่1590ถึง1600นะคะส่วนแนวต้าน1620ถึง1630ก ก็ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคในตลาดหุ้นสหรัฐกับเอเชียเหนือนี่แหละแล้วก็เรื่องในประเทศก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผ่านพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้กับปีหน้านะคะอ่ะก็จะเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสําหรับวันนี้ได้นะคะก็ประเด็นทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ของบ้านเราเองเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังคงบวกขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวของตัวเดลต้าด้วยนะคะหุ้นเดลต้าเมื่อวานที่บวกมาถึง12 บาทนะคะส่วนวันที่14 กรกฎาคมที่กระทรวงการคลังบอกเนี่ยนะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็จะให้ครม.ไปปรับเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนแล้วก็เลิกเงื่อนไขตัดสิทธิ์ให้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีกับหนี้เกษตรกรอันนี้กลายเป็นว่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะที่เข้าครม.นะคะพิจารณาเรื่องนี้จริงๆหลักเกณฑ์นี้ได้รับอนุมัติไปแล้วคัดกรองรายชื่อเนี่ยมีคนลงไปสมัคร19.15 ล้านรายต้องมาดูว่าเหลือกี่รายจากที่ลงทะเบียนไป19,150,000 รายประกาศผล17 สัปดาห์หน้าทราบแล้วค่ะแต่ว่าเป็นศุกร์หน้านะคะอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะได้ทราบละคนที่ลงทะเบียนไปศูนย์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีการแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเงื่อนไขใดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์เพื่อขอรับทบทวนสิทธิ์ต่อไปซึ่งก็จะมีการกำหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ชัดในส่วนของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเน้นให้ความช่วยเหลือในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่นะพอระบบพร้อมใช้งานประชาชนก็ไปยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยแต่มาตรการนี้ยังไงต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยใกล้ๆค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะวันนี้เรามีนัดนะคะกับอาจารย์ชยงค์อัชชานนท์นะคะผู้ฟังในข้อกฎหมายวันนี้เนี่ยคือประเด็นสำคัญประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้เห็นภาพไม่ที่เขาคุยกันหรือเปล่าเต็มว่อนเน็ตไปหมดนะมีคนพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์ในดราม่าเรื่องนี้ด้วยเมียหลวงกับเมียน้อยเมียหลวงไปจับชู้แล้วก็มีคลิปออกมาก็ไม่เข้าใจว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเมตาทำไมถึงคือไม่แบนคลิปนี้นะคะสามารถที่จะแชร์กันว่อนเนี่ยไปกี่หมื่นกี่แสนคนก็ไม่รู้นะแต่ยอดวิวคนดูเนี่ยตอนนี้ดิฉันไม่รู้ว่าทะลุไปที่80 กว่าล้านหรือยังเพราะว่าวันที่เป็นข่าวก็คืนเดียววันเดียว77 ล้านแล้วค่ะทีนี้สิทธิ์ในการฟ้องร้องกันไปมาเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าหรือว่าอยากรู้หรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ที่ว่าคนที่ถือใบทะเบียนสมรสไปเจอสามีตัวเองซึ่งยังไม่ได้หย่าในทางพฤตินัยเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นเดือนหนึ่งแต่มีใบทะเบียนสมรสผู้ชายไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้คือเขาสามารถฟ้องได้ไหมคดีจะไปทางไหนหรือแม้แต่ว่าทางด้านภรรยาหลวงที่ถ่ายคลิปแล้วเอามาอัปโหลดบนโซเชียลนะคะทั้งคลิปทั้งเสียงทั้งภาพเหล่านี้ในส่วนของผู้หญิงที่เรียกว่าชู้หรือว่าเมียน้อยเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องเกี่ยวกับอะไรได้บ้างแล้วผู้ชายจะฟ้องร้องได้ไหมอะไรเหล่านี้ในสถานที่นำคลิปลงไปเหล่านี้ดิฉันจะได้คุยกับอาจารย์ชยงค์อัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะเป็นข้อกฎหมายนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายคนที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคลิปจับชู้70 ล้านวิวแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะคนที่เล่นโซเชียลน่ะเอา AI ไปทำคลิปว่าตัวเองอยู่บนเตียงดอกกุหลาบแล้วก็มีโดเรมอนหมอนโดเรมอนที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ซักนะคะเราก็มีกระติกฝาเขียวอะไรฝากระติกเขียวนั่นแหละแต่ประเด็นคือตอนนี้ทั้งภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยเนี่ยเขาก็รับทรัพย์ตรงไหนรู้ไหมในถึงโดยเฉพาะเมียหลวงเนี่ยก็ไปออกรายการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นำไปออกรายการก็ได้ตังค์ไปแล้วส่วนที่ขึ้นชื่อที่เขาบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นชู้เนี่ยตอนนี้ค่ายดังก็จะแคสเป็นนักร้องละสังคมเราก็แปลกๆดูเหมือนกันนะคะอ่ะไปที่อาจารย์ชัยยงค์ค่ะพร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: เอ้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: อาจารย์ข่าวนี้คือแบบโอ้มาแรงมากนะคะอาจารย์ อาจารย์เราพยายามทำคลิปที่มันมีสาระหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะไม่ขึ้น
5: ครับคุณเติมเว้ยน่าขำมากเลย
4: อาจารย์แล้วคลิปเนี่ยคนบางคนแบบ ไม่ใช่แต่ว่าพวกเรานะคะแม้แต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแม้แต่คนที่เขาบอกว่าเขาอยากทำคลิปออกมาเพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปที่เสพโซเชียลอยู่ได้เห็นสาระสำคัญอะไรนี้ยังไม่เท่ากันเข้าไปชมอะไรแบบเนี้ยเจ็ดวันเดียว77 ล้านวิวตอนนี้เตยคิดว่าน่าจะถึง100แล้วมั้งบางคนอาจจะเข้าไปไม่รู้ปิดไปหรือยังบางที Facebook อาจจะปิดไปแล้วก็ได้นะคะเป็นไวรัลดังนะคะอาจารย์ที่ว่าภรรยาหลวงไปเจอสามีตัวเองนอนกับผู้หญิงอื่นที่ห้องทีนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายดีกว่า
5: ครับ
4: ตอนนี้เนี่ยภรรยาหลวงเขาก็บอกว่าเขาจะเดินหน้าฟ้องหย่าแต่ครอบครัวของผู้ชายก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาเลิกกันมาเดือนหนึ่งแล้วก็ต้องหย่ากันอยู่แล้วไม่ต้องฟ้องหย่าหรอกแต่ถ้าเขาฟ้องที่ว่าเขายังถือทะเบียนสมรสอยู่หย่าตามกฎหมายเขาก็ยังเป็นภรรยาอยู่นั่นแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้หย่ากันถูกไหมอาจารย
5: ์
4: อันนี้ก็จะฟ้องได้ไหมข้อหนึ่งนะคะจากหลักฐานที่มีชัดเจนมากทั่วโลกนี่นะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงที่ไปนอนกับสามีเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันฉันจะฟ้องเธอทําให้ฉันเนี่ยทํางานไม่ได้เลยฉันต้องลาออกจากงานแล้วฉันเป็นระดับหัวหน้างานด้วยที่โรงงานที่ระยองฉันก็ต้องลาออกจากตรงนั้นมาเราไม่มีที่ยืนแล้วพอไปไหนคนก็รู้แล้วว่าคือฉันเพราะหน้ามันเปิดชัดขนาดนั้นเรามาดูข้อกฎหมายดีกว่าเพราะว่าในโซเชียลก็ถกเถียงกันบอกว่าเฮ้ยเมียหลวงคุณจะไม่คุ้มนะเพราะว่าของคุณเนี่ยอาจจะเจอข้อหาหนักกว่าเพราะว่าเป็นคดีที่คุณไปโพสต์เขาลงคอมเลยอ่ะเตยก็เลยต้องมาถามเก็บไว้มาถามอาจารย์ชัยยงนี่แหละค่ะเชิญค่ะอาจารย์
5: ครับผมครับก็เวลาไปเจออะไรที่เขาทำผิดเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าเราสามารถที่จะกระทำต่อเขาแบบผิดกฎหมายได้นะครับเขาทำผิดก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายนะครับไปฟ้องร้องว่ากล่าวเอาถ้าเป็นเขาทำผิดอาญาเอาเขาติดคุกติดตารางก็อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปโต้ตอบแบบรุนแรงแบบแรงแล้วก็หรือว่าแบบที่กฎหมายเขาห้ามอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณเตยครับสมมติว่ามีคนมากู้เงินเราอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ผัดวันประกันพุ่นผัดแล้วผัดอีกไม่ยอมให้สักทีขี่ขับรถเก๋งลอยหน้าลอยตาล่อนไปล่อนมาเยาะเย้ยเราอะไรเงี้ยนะครับมันก็ย่อมโมโหเน
4: า
5: ะพอโมโหปุ๊บ
4: เ
5: รา
4: ก็ไปเก็บไว้ครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครั้งที่สองครั้งที่สามโอ้โห
5: ได้กลับไปที่บ้านเขาไปที่บ้านเขาไปทวงหนี้จะไปทวงเงินค่าไอ้ที่เขาด่าติดหนี้เรานะครับไปถึงไม่เจอตัวเขาเจอพ่อแม่เจอญาติโกโหติกาลูกหลานพี่น้องเขาก็เลยประกาศตรงนั้นบอกให้ฉันมาทวงหนี้ไอ้ในกองไก่คนเนี้ยติดหนี้ฉันบอกผัดวันประกันพรุ่งแล้วไม่ใช้สักทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เคสหนึ่งนะอีกเคสหนึ่งลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งมีเรื่องปากเสียงกับคนแถวๆนั้นแถวๆบ้านนะครับแล้วเขาก็เดินมาที่หน้าบ้านเราเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาด่าว่าเราด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับโมโหสิเราก็โมโหอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะครับถ่ายคลิปไอ้ที่เขาด่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลิกลากันไปเราก็ไปเอาคลิปนี้เนี่ยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีคำบรรยายด้วยว่าไอ้คนเนี้ยไม่เป็นคนไม่ดีนิสัยเลวอย่างนั้นอย่างนี้ดูซิเนี่ยมาด่าฉันที่หน้าบ้านเนี่ยถ้อยคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งสองกรณีเนี่ยจะเห็นนะครับว่าไอ้คนกู้เงินไปแล้วไม่จ่ายเนี่ยเขาก็มีความผิดทางแพ่งบีบก็เราเป็นเจ้าหนี้ก็ไปฟ้องเรียกเอานะครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนของกฎหมายทีนี้ไปทวงนี่ไม่ได้ไปทวงกับตัวเขาไปทวงกับญาติพี่น้องพ่อแม่เขาอันนี้ผิดกฎหมายทวงนี่นะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าแทนที่จะได้รับการชดใช้เงินที่เขาเป็นหนี้คืนมานะครับเดี๋ยวเขาเอาเรื่องขึ้นมาต้องไปติดคุกติดตารางอีกไอ้เจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ต้องไปติดคุกอีกนะครับไอ้ตัวอย่างที่2ก็เหมือนกันเขามายืนด่าว่าถ้อยคำหยาบคายเนี่ยมันก็เป็นความผิดเขาเรียกดูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นโทษเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถที่จะปรับทางพินัยได้ซึ่งปรับกันไม่กี่ตังค์แล้วก็จบเรื่องกันไปนะครับแต่ไอ้ที่เราเอาถ่ายคลิปแล้วไปโพสต์แล้วไปว่าเขาไม่ดีลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้เป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีอัตราโทษจำคุก
4: จำคุกอันนี้จำคุกเลยใช่ไหมอาจารย
5: ์ใช่นะครับที่เขาฟ้องร้องกันเรื่องหมิ่นประมาททั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละ
4: ขึ้นลงคอมพิวเตอร
5: ์ได้นะครับนี่แหละก็คือเป็นยกตัวอย่างให้พอหอมปากหอมคอว่าเขามาทำอะไรผิดกับเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไปตอบโต้เขาในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องได้นะครับมันทำไม่ได้นะครับมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเราแล้วดีไม่ดีเราไปผิดแรงกว่าเขาเพราะนั้นในเคสนี้ก็เหมือนกัน เขากระทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับกับคือตอนนี้เนี่ยทะเบียนสมรสยังอยู่แม้จะแยกกันอยู่ก็ตามในทางกฎหมายนะครับก็ยังถือว่าเขาเนี่ยยังเป็นคู่สามีภรรยาตามกฎหมายอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นสามีภรรยากันการไปล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นสิทธิของคู่สมรสนะครับก็คือมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใครมาล่วงละเมิดคู่สมรสของตัวเองนะครับเพราะว่าหมายเนี่ยเขากำหนดให้มีคู่เดียวนะครับสามีภรรยาเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นใครมาล่วงละเมิดมันก็เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของเราอันนี้ผิดกฎหมายแต่มันก็ผิดกฎหมายแค่แพ่งเท่านั้นเองนะครับทำให้ได้รับความเสียหายนะครับในทางอาญาว่าไปแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะนะครับ
4: แต่ไม่ได้ว่าจะเป็นตัวอย่าง
5: ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวใครจำเป็นแบบอย่างไปทำอย่าไปทำนะครับก็คือนี่แหละไปเจอตามตาอย่างเงี้ยนะครับบัตรนั้นเลยเนี่ยนะครับมันเกิดแบบหน้ามืดชั่ววูบขึ้นมานะครับแล้วก็ทำไปอะไรล่ะเอาปืนยิงเอามีดแทงทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยในทางกฎหมายเนี่ยก็มีคำพิพากษาเยอะนะครับหลายเรื่องในเคสทำนองนี้ว่าเป็นการกระทำไปโดยบันดาลโทสะก็เพราะว่าเนี่ยไปเห็นตามตาตกใจช็อกอ่ะไม่คาดมาก่อนว่าจะเห็นภาพไอ้ตามตาอย่างเงี้ยนะครับก
4: ็
5: เลยทำไปด้วยความโมโหเรียกว่าขาดสตินะครับก็เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงไรก็ได้นะครับเพราะนั้นบางเคสเนี่ยถ้าเป็นการบันดาลโทสะด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงมากๆถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมร้ายแรงมากๆเนี่ยศาลก็อาจจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เรียกว่าอะไรฮะสติแตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับในขณะนั้นแล้วก็ทำไปในขณะนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะลงโทษเบานะครับอ
4: ัน
5: นี้ก็เป็นเรื่องทางอาญานะครับแต่ว่าที่แน่ๆกรณีไปเจอคู่ชู้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นความผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายเขานะครับแล้วก็เป็นเหตุที่จะฟ้องหย่ากันได้การฟ้องหย่าเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสามารถที่จะแบ่งสินสมรสสามารถที่จะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากฝ่ายที่กระทำความผิดในทางแพ่งนั้นได้นะครับก
4: ็
5: อุปการะเลี้ยงดูก็เยอะนะแล้วแต่พฤติการนะครับอาจจะมีลูกมีเต้านะครับก็นอกจากต้องเลี้ยงผู้ที่ฟ้องหย่าแล้วยังต้องเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็ระยะเวลาก็ไม่ใช่สั้นๆก็เลี้ยงกันจนโตล่ะจนลูกโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหร
4: ือ
5: จนทั้งสมรสอีกฝ่ายนึงที่เป็นฝ่ายฟ้องคดีหย่าเนี่ยเขาไปสมรสใหม่ไอ้ค่าอุปการะเลี้ยงดูถึงจะจบลงนะครับก็เนี่ยอันนี้เป็นก็เลยถือโอกาสเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเมื่อเอามาปรับใช้กับเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมียหลวงเนี่ยเอาไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์เข้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นความผิดเรื่องนี้เนี่ยมีถ้าเกิดเขาเอาเรื่องขึ้นมานะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วยนะ ก็คือว่า เป็นความผิดต่อกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับการนำสื่อลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นความผิดในมาตรานี้มีอัตราโทษจำคุกหลายปีทีเดียวนะ
4: หลายปีด้วย
5: ทีนี้
4: เขาถึงบอกเมียหลวงจะเสียเปรียบนะถ้าสมมติว่าไปแจ้งความ
5: ใช่ทีนี้มันต้องดูที่ภาพที่เขาโพสต์นะผมก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามันจะเข้าข่าย
4: อาจารย์เห็นแต่ฝากระติกกับโดเรมอนใช่ไหมล่ะทุกวันนี
5: ้ทุกวันนี้ผมเห็นแต่เขาโพสต์ไอ้เนี่ยที่นอนลายดอกไม้สีชมพู
4: ลายดอกกุหลาบค่ะอาจารย์กับฝากระติกสีเขียวกระติกสีเขียวที่ AI แบบว่าให้ตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เต็มไปหมดนะ
5: แล้วก็ไอ้รูปการ์ตูนหมอนการ์ตูนนะตอนแรกผมเห็นตอนแรกผมเห็นผมไม่เข้าใจนะไอ้รูปภาพพวกนี้มันอะไรทีนี้ไอ้ภาพที่ว่ามันจะผิดฐานเป็นสื่อลามกอนาจารหรือไม่ก็ต้องเอาภาพนั้นมาดูเป็นหลักนะครับว่ามันขนาดไหนขนาดที่มันไม่น่าจะเป็นได้นะผมว่านะพอพวกเข้าไปเปิดประตูพวกเข้าไปอย่างนี้เขาต้องรีบปิดกันพันละวันแล้วเน
4: า
5: ะเอาผ้าห่มมาปิดนู่นนี่นั่นอันนี
4: ้ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรพวกนี้เพราะว่ายุคสมัยนี้นี่มันเชื่ออะไรไม่ได้เลยค่ะอาจารย์จริงไม่จริงเนี้ยเหมือนจัดวางเลยอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยตัวจะคิดแบบเนี้ย
5: ก็นี่ไงก็อย่างนี้ไงก็เนี่ยคุณเตยโปรยหัวเรื่องไว้ผมก็นึกขำเพราะว่าก่อนหน้านี้สักอาทิตย์ก่อนที่ผ่านมานะก็มีกรณีที่ว่าอินโฟคนดังไปตั้งบริษัทแล้วถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาออกรายการอะไรกันต่างๆซ เสร็จแล้วสุดท้ายอะไรรู้ไหมครับเขากำลังจะทำรายการอีกรายการนึงขึ้นมาก็แค่นี้แหละเออมาขำมาตอนท้ายนี่แหละอ๋ออย่างนี้นี่เองก็เหมือนเนี่ยข่าวดารานักร้องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเตียงหักอย่างเงี้ยนะครับโอ้เป็นข่าวใหญ่โตวุ่นวายไปหมดแล้วไม่ช้าไม่นานก็ออกเทปชุดใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็
4: จะต้องมีดราม่าก่อนนำมีดราม่านำมีคนสนใจมีคนแชร์ให้
5: ครับ
4: หลังจากนั้นก็เขาก็รับงานเยอะแยะเลยเป็นเงินเป็นทองไปอย่างเงี้ย
5: นี่แหละนี่แหละก็คุณเตยพูดอะผมว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณานะว่าจริงๆแล้วเนี่ย3คนนี้เขาสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็ต้องดูกันยาวๆหน่อยครับผม
4: แต่คดีเนี่ยถ้าเป็นในทางกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นภาพอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนาะก็อย่างที่เขาพูดกันในโซเชียลนั่นแหละนะคะ
5: ค
4: แต่ตอนนี้คือผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีละไม่ได้ทั้งคู่แต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่ะเพราะนั่นคือข่าวในความเป็นจริงเราก็ไม่รู้อะไรกับเขาอย่างที่อาจารย์ชัยยงบอกนั่นแหละค่ะผู้ฟัง
5: ค
4: ือเราให้ใจเราเชื่อหมดใจเราติดตามเราเป็น FC พอตอนหลังมาเรารู้ว่าเขาเป็นคอนเทนต์เนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์อันนี้เราก็จะรู้เลยนะอาจารย์เนาะเขาจะแต่งตัวผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าแสดงหลายบทบาทอันนี้เราก็จะรู้ไงเขาไม่ได้โกหกแต่ไอ้ที่มาแบบสไตล์แบบว่าโอ้มันจะเป๊ะอะไรทุกอย่างขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยอันนี้คือเริ่มจะเอ๊ะนิดนึงละเวลาเสพโซเชียลไม่เหมือนแต่ก่อนมันจะทำให้เรามีประสบการณ
5: ์เข้าไปในห้องได้ยังไงคนก็จะอะไรกันเขาจะไม่ล็อกประตูห้องไม่อะไรเฉยๆเนาะจะพูดอะไรได้มากมาย
4: แกจะไม่ล็อกประตูเลยเหรอคือใครจะเปิดเข้าไปก็ได้อ๋อหรือว่าเขาบอกเขาเมาเออแล้วก็เออหรือว่าเมาทั้งคู่แล้วมีหลวงยืนด่าเขาทำไมเขายังยิ้มแล้วก็นอนกอดกันอยู่เลยฮะ
5: ก็ว่าไปเรื่อยแหละนะดูกันยาวๆแล้วกันครับ
4: ดูกันยาวๆนะอาจารย์นะทางกฎหมายก็จะเป็นภาพนี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงค่ะ
5: ครับพบกันใหม่ครับครับผมครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเรื่องในโซเชียลนะคะเรื่องในโซเชียลเนี่ยคือเรา50 50ไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะเป็นอคติหรืออะไรเกี่ยวกับไอ้พวกคลิปต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนะใช่ไหมอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดถึงอ่ะมันเราบอกเลยว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มที่จะไม่ค่อยไว้ใจไอ้คอนเทนต์ที่มันออกมาแบบนี้กันแล้วอะแต่โอเคในภาพตรงนี้ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าภาพมันลามกอนาจารแต่สามารถที่จะอยู่ในสื่อตรงนี้ได้และสามารถที่ทำคลิปอะไรแบบนี้ไปแล้วก็ได้งานทำมีคอนเทนต์มาให้ทำได้เป็นนักร้องนะคะมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กๆฉะนั้นเด็กๆก็จะคิดว่าการที่ฉันจะทำคลิปอะไรที่มันน่ารักหรือว่าให้สมวัยหรือว่าออกไปแนวที่มีสาระก็คงจะไม่คงไม่ได้งานหรอกมั้งความสามารถที่บางคนเนี่ยไปฝึกร้องฝึกทำอะไรต่างๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้งานอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งสังคมไทยของเรามันจะยิ่งตามไม่ทันอ่ะแบบเนี้ยมันบางคนก็บอกเป็นสังคมที่วิปริตไปหมดแล้วอ่ะคนที่เป็นข่าวเฉาไม่สนหรอกว่ามาจากเรื่องอะไรแต่ขอให้เป็นคนดังคนติดตามคนเห็นคนเห็นภาพเยอะคนรู้จักเยอะแค่นั้นแหละฉันก็จะดึงมานะคะออกรายการบ้างให้ข่าวตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นส่วนตัวดิฉันก็จะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเด็กๆก็เข้าถึงในสื่อโซเชียลเยอะกันอยู่แล้วอะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะไปที่อาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะประเด็นเศรษฐกิจที่อาจารย์มงคลลีลาธรรมจะฉายภาพให้เราได้เห็นสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์ทิ้งท้ายในรายการของเราวันนี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงนะคะก็ประเด็นเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า AI แย่งงานไม่ได้การอยู่รอดของการประกอบผู้ประกอบการในยุคใหม่หากเราใช้หัวใจในการบริการ AI จะมาแย่งงานเราไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราต้องเป็นยุคปรับตัว AI เนี่ยเข้ามาในโลกใบนี้เยอะจนเรารู้สึกกังวลว่างานที่เราทำอยู่จะปลิวไปเมื่อไหร่เหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะถึงแม้จะมีข่าวว่าทาง UN ก็เตือน AI โตเร็วแซงหน้ากฎหมายต้องคุมเข้มแต่ก็จะมีประเด็นที่บอกว่า AI แย่งงานไม่ได้จากอาจารย์มงคลนะคะฉายภาพให้เราได้เห็นยังไงเราจะได้ดูแล้วก็ได้ฟังในภาพตรงนี้กันไปพร้อมๆกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ทำงานอยู่แล้วก็ตำแหน่งงานของเรานี่มีหลายคนพูดว่าจริงๆอนาคต AI ก็อาจจะมาแทนที่นะใช้หัวใจและการบริการอาจารย์ว่าอย่างนั้นจะเป็นช่วงหน้านะคะที่จะคุยกับอาจารย์ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB E-Passbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุด ทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบาๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก39นาทีนะคะเราจะได้ไปคุยประเด็นที่ได้เกริ่นกันไว้นะคะกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะเราได้เห็นการเข้ามาของ AI นะคะทำให้หลายคนก็กังวลเกี่ยวกับงานที่เราทำตำแหน่งที่เราทำอยู่นะคะ AI จะมาแย่งงานได้ไหมแต่อาจารย์บอกแย่งงานไม่ได้ด้วยเหตุผลกลใดในรายละเอียดนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่ามันมีกระแสข่าวที่หลายคนติดตามมาคำว่า AI เนี่ยมันจะมาทำลายเขาเรียกตลาดการจ้างงานแล้วก็เศรษฐกิจของคนที่ไม่มีความรู้หรือมีทักษะเรื่องนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มาซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็กระแสข่าวที่ราชการจะมี early retire ถึง
0: อายุ40ปีขึ้นไป
1: โดยเฉพาะหน่วยงานที่เขาเรียกธุรการอะไรพวกนี้
0: เ
1: พ
0: ื่อ
1: นผมคิดว่าวันนี้ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกับพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการว่าจริงๆ AI นี่เป็นโอกาสเลยนะครับเหมือนปี80หรือ90ที่คอมพิวเตอร์เอามาใช้นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนหนังสือเนี่ยตอนนั้นคอมพิวเตอร์นี่เป็นเรื่องใหม่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับคนที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นปี80-90ก็มันก็มาเขาเรียกเปลี่ยนแปลงทั้งโลกแล้วก็การสื่อสารรวมจนถึงเศรษฐกิจและการจ้างงานต่างๆผมว่าคนที่ถูกกระทบมากที่สุดคือธุรกิจธนาคารนะจะเห็นได้ชัดว่าธนาคารซึ่งเปลี่ยนจากเอกสารเนี่ยมาใช้คอมพิวเตอร์มันก็ลดทอนให้สำนักงานของธนาคารหรือสาขาเนี่ยเล็กลงจำนวนคนก็ใช้น้อยลงแต่ยังไงก็ตามก็ยังคนก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับก็เลยผมคิดว่าเรื่องนี้ทำความเข้าใจคำว่านิยามคำว่า AI ก่อน AI ผมคิดว่าต้องใช้ภาษาไทยเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับเตยเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเราเอาระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยหรือเรียนแบบสมองของมนุษย์ได้ซึ่งมันสามารถเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ตรวจจับรูปแบบแล้วก็ช่วยตัดสินใจแทนเราในเรื่องยากๆแล้วที่สำคัญคือรวดเร็วไปเป็นวินาทีหรือนาทีเลยทีเดียว
0: ใช่จากที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลอะไรทั้งหมดกว่าที่จะทำเป็นวันเนี่ยสองวันสามวันนี่คือแป๊บเดียวเสร็จหมดเลยอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ภาษาที่เราสื่อสารเนี่ยส
0: ั่
1: งการได้สมัยก่อนนี่คอมพิวเตอร์นี่ต้องใช้โคดดิ้งนะฮะต้องใช้เขาเรียกว่าเขียนเป็นภาษาของมันที่สื่อสารเขาเรียกว่าศูนย์กับหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นประโยชน์ของ AI จึงเก่งมาก3เรื่องครับมาจาก3ประเขาเรียกประหยัดเวลาประมวลผลแม่นยำแล้วก็ประสิทธิภาพ3ประจำง่ายๆอย่างนี้ก็คือธุรกิจของเราเนี่ยถ้าง่ายๆก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ประมวลผลต่างๆได้แม่นยำขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่เอามาใช้มากที่สุดคือการตลาดครับคุณเตยตอนนี้บริษัทเล็กๆสามารถสู้บริษัทใหญ่ได้โดยใช้ AI เขียนแคปชั่นการเขียนหรือทำเขาเรียกว่าโปสเตอร์หรือการสื่อสารเข้าทางโซเชียลหรือดิจิทัลเนี่ยหรือไอเดียการตลาดทำรูปแบบโฆษณาได้ไม่กี่วินาทีเลยแม้จะนั่งรูปเตยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปที่พระปางวัดอรุณนะ
0: คุณไปอยู่ได้เลยจังขนาดนี้คลิปโซเชียลดราม่าเมียหลวงเมียน้อยกระติกฝาเขียวโดเรมอนที่นอนดอกกุหลาบอ่ะยังเอาตัวเองไปอยู่ที่นั่นเลยอ่ะ

0: ใช่ใช่และที่สำคัญอีกอันการสื่อสารกับลูกค้าสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้โดยใช้แชทบอทนะฮะซึ่ง AI เนี่ยควบคุมอยู่คอยตอบคำถามได้24ชั่วโมงคูณ7วันโดยไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ตื่นมาเมื่อไหร่สงสัยอะไรก็เข้าถามได้เลยแล้วก็ตอบได้ทันทีตอนตีหนึ่งตีสองตีสามซึ่งเอดมินมนุษย์มันทำไม่ได้นะแล้วก็งานที่เขาเรียกว่าประจำแล้วยิ่งถามมากยิ่งรู้มากยิ่งเก่งครับแล้วที่สำคัญคือข้อมูลแล้วก็หลังบ้านสามารถจัดระบบเขาเรียกว่าสินค้าคงคลังสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือระบบที่สามารถเดาใจซื้อสินค้าชมพูและอาจจะซื้อสินค้าครีมนวดต่อคุณเตยสังเกตไหมว่าบางทีคุณเตยวางโทรศัพท์อยู่บอกว่าอยากรู้สึกอยากจะฟังเพลงพูดดังๆว่าอยากจะฟังเพลงสอนคีรีศรีประจวบ
1: ขึ้นมาเนาะ
0: ขึ้นมาเลย
1: เตยกำลังคิดว่ากำลังอยากจะได้โซฟาสมมติอาจารย
0: ์
1: มันก็ขึ้นมาแบบในฟีดจะไปรู้ในความคิดฉันได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอยู่ฉันยังไม่ได้จับโทรศัพท์เลยยังไม่ได้เซิร์ชดูเลยว่าโซฟาขายที่ไหนราคาเท่าไหร่อ่ะอาจารย
0: ์แล้วยิ่งเปิดเพลงสมมติผมฟังเพลงลูกทุ่งนะใน TikTok หรือในหรือใน YouTube หรือใน Facebook เนี่ยจะคู่หนึ่งพอฟังไปนานๆเนี่ยมันจะส่งมาให้ดูให้อ่านอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้น AI จริงไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าหากว่าเรามีสมาร์ทโฟนหรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยสามารถกดเครื่องในมือถือถ้ารุ่นใหม่ๆนะอย่างเช่นรุ่น iPhone หรือรุ่น Samsung ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะติดไอ้เรื่อง AI เข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพเรื่องคอนเทนต์เรื่องการตลาดได้ฟรีแล้วราคาก็ถูกมากนะครับเพราะหัวใจสำคัญคือที่ผมจะสื่อสารวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยไปมา2กรณีศึกษาที่คุณเตยผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือผมไปไปพบคุณหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งน
1: ะ
0: ใกล้ๆบ้านเพราะว่าเราก็พออายุมากเราก็เป็นคล้ายๆผิวหนังนะครับก็เลยไปถามหมอว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอนี่เป็นหัวหน้าภาควิชาในเป็นอาจารย์หมอเลยทีเดียวมีชื่อมากแล้วก็ท่านก็เปิดคลินิกช่วงเย็นพอผมไปถึงผมก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยดูแลเขาเรียกว่าคนเดียวกับผู้ช่วยอีกหนึ่งหรือสองคนนะฮะแล้วก็มีคนรอคิวอยู่ตั้ง20คนนะแล้วก็ที่ผมทำภาพตลอดเวลาที่นั่งรออาจารย์หมออยู่เนี่ยสัมผัสได้คือความเปลี่ยนแปลงของอาชีพหมอเพราะหมอนี่ไม่ได้นั่งตรวจแบบแข็งทื่อในคลินิกรุ่นสมัยผมเด็กๆนะน่ากลัวแล้วก็มีกลิ่นยาลอยมาคุณหมอเนี่ยกับพูดคุยกับคนไข้รวมทั้งผมเองที่ได้สัมผัสก็คือเกี่ยวกับสุขภาพและความใส่ใจอัธยาศัยที่ดีเยี่ยมแล้วตรวจแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักนะแต่จะแบบใครพูดว่าขอความร่วมมือหน่อยนะครับขอให้ความรู้หน่อยขอข้อมูลจากผมหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจเสร็จเนี่ยยาบางชนิดที่คุณหมอไม่มีท่านก็เขียนใบสั่งยาให้ผมไปซื้อร้านขายยาใกล้ๆบ้านได้โดยที่เรารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในบริการแล้วแถมราคาไม่แพงเลยคุณเตยพอไปถึงร้านขายยาผมก็ยิ่งตกใจใหญ่นะครับเพราะคนที่ขายนี่คือเภสัชกรนะครับประจำร้านออกมาต้อนรับอย่างดียิ้มด้วยความเป็นมิตรแล้วก็อธิบายถึงสรรพคุณยาที่ใช้อย่างละเอียดที่คุณหมอสั่งแล้วก็เดินนำผมไม่ให้ผมเดินไปหาเองนะครับเดินพาผมไปที่ชั้นยาแล้วก็แนะนำแต่ละเรื่องอย่างแต่ทีละจุดอย่างใส่ใจรวมถึงระบบที่เราเรียกว่าที่ระบบไอออโตเมติกหรือ AI หรือหน้าจอแท็บเล็ตที่ไม่มีวันทำได้เลยคุณเตยทั้งสองกรณีทั้งหมอแล้วก็ทั้งเภสัชกรเหตุการณ์เล็กๆในวันนั้นผมก็เลยฉุดคิดขึ้นมาว่าทั้งอาชีพหมอแพทย์บริการเนี่ยกำลังปรับตัวเข้ายุคที่เขาเรียก AI
1: ค่ะ
0: จริงๆก็ AI ก็สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำในลักษณะอีคอมเมิร์ซหรือการค้าออนไลน์ส่งยาถึงบ้านได้นะแต่เพียงแค่คลิกเดียวแล้วก็เหล่านี้ก็สะดวกราคาก็แถมจะถูกแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือความสัมพันธ์ที่ออนไล
1: มัน
0: น
1: ท
0: ์
1: ำไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วก็ความสะดวกต่างๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกผมก็รู้สึกว่าผูกพันแล้วก็ไว้วางใจเพราะว่าเขามีมิตรไมตรีแล้วก็ความผูกพันเหล่านี้ทั้งคุณหมอและก็เภสัชกรที่ผมเจอวันนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าใจการบริบทของการแข่งขันในปัจจุบันแล้วยังให้ถ้าหากว่าใช้บริการเดิมๆทำตัวเป็นเครื่องขายยาหรือทำตัวเป็นนายนะเหมือนหมอที่ว่าเราต้องไปขอความช่วยเหลือยกมือไหว้ก่อนนะอะไรต่างๆคนไข้ก็คงจะกดซื้อจาก AI และแพลตฟอร์มหมดนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าคนตัวเล็กหรือผู้ประกอบการยุคนี้จะยืนหยัดในเทคโนโลยีที่กำลังไล่ล่าไม่ใช่เรื่องความเร็วหรือทุนที่หนาในระบบออนไลน์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณเตยก็คือการยกคุณค่าซึ่งหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์นี่ไม่สามารถเรียนแบบมนุษย์ได้คือความใส่ใจผมเคยเล่าตัวอย่างหนึ่งให้ฟังไปแล้วก็คือร้านโกปีนะที่ต่างจังหวัดจำได้ไหมที่เขาขายกาแฟ
1: ที่ภาคใต้เหรอคะ
0: ที่ภาคใต้ผมก็ชมกับเขาว่าโอ้โหคนนั่งเต็มไปหมดเลยโกปีเนี่ยนะแล้วทุกเช้าเนี่ยก็จะเห็นคนมานั่งคุยกันจริงๆก็คือการปฏิสัมพันธ์ทางมนุษย์เป็นหลักแล้วสังเกตไหมครับว่าตอนเราไปร้านกาแฟของต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมาถามว่าเรารับอะไรนะครับพอรับอะไรเสร็จเขาก็ไปทำมาแล้วสิ่งที่ทำมาเสร็จเขาก็จะมีบริการน้ำชาถูกไหมชาร้อนๆเป็นกาแล้วก็แก้วน้ำให้กินน้ำชาพร้อมกับกาแฟแล้วแต่เราสั่งว่ากาแฟดำหรือกาแฟใส่นมอะไรแล้วแต่แล้วก็พอสักพักหนึ่งเขาจะยกถาดขนมหรืออาจจะมีถาดขนมตามมาพร้อมๆกับกาแฟด้วยแล้วพอถาดขนมบกพร่องไปเขาก็มาเติมนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเติมน้ำชาร้อนๆถ้าเมื่อเย็นแล้วก็เอามาเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ขายกาแฟถ้วยละ3บาท5บาทสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าต้องเดินประมาณ 5-6 เที่ยวคุณเตยนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในมนุษย์เนี่ยมันอบอุ่นใจมันมีความเป็นมิตรการปรับตัวของเศรษฐกิจคนตัวเล็กเนี่ยถึงแม้ว่า AI มันจะมาทำลายล้างคนในยุโรปเขาบอกว่าร้อยละ40ถูกแรงงานกระถูกกระทบแน่นอนผมว่าในประเทศไทยถ้าเรายังใส่ใจในเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะร้านค้าชุมชนโชห่วยคลินิกผู้ประกอบการรายย่อย SME นั้นวันนี้ถ้าเราเอานำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเดียวก็สามารถที่เราเรียกว่าเกื้อกูลสังคมด้วยความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็เรียกสัมมาชีพเนี่ยจากผู้ขายมาเป็นผู้ดูแลจากยอดขายเป็นจำนวนคนที่เรามีการสร้างมิตรภาพที่เราเรียกว่าเมมเบอร์หรือเรียกว่า FC ในโซเชียลนะเพราะนั้นธุรกิจของคนตัวเล็กก็กลายเป็นพื้นที่ที่พิเศษที่ AI คงไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีวันที่จะแย่งชิงได้ผมคิดว่าที่สำคัญกูเตยโลกมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเทคโนโลยีจะฉลาดอย่างไรก็ขอให้คนตัวเล็กเราอย่าหยุดพัฒนานะครับส่งมอบบริการหัวใจที่เข้าใจมนุษย์แล้วก็ชุมชนเราอบอุ่นเศรษฐกิจฐานรากเราก็ยังเติบโตเช่นเดิมนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้อยากจะคุยกับคุณเตยก็คือเรื่องที่ผมว่าในสิ่งที่ประเด็นในธุรกิจที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์เนี่ยมันจริงเป็นเรื่องที่ผมว่าหัวใจเราแย่งงานไม่ได้ก็คือตรงคนจะใช้หัวใจบริการความจริงที่ยอมรับว่า AI นั้นมันสามารถแย่งงานที่ทำซ้ำๆงานรูทีนงานที่ใช้สูตรคำนวณไปแน่นอนซึ่งแย่งได้แน่นอนเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อถูกแย่งไปเมื่อปี80หรือ90ช่วงนั้นแต่ทำไมหัวใจจึงชนะเทคโนโลยีล่ะเพราะว่า AI เนี่ยมันมีแต่ข้อมูลนะคุณเตย
1: ค่ะ
0: ไม่มีความเห็นอกเห็นใจเขาเรียกเอ็มพาสตี้ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของมนุษย์นะผมคิดว่าความยืดหยุ่นที่หน้างานสมมติคุณเตยวันนี้อาจจะหงุดหงิดมีอารมณ์เสียแต่ AI ก็จะตอบ1 2 3ว่าเหมือนเราที่เราโทรศัพท์เข้าไปต้องกดไอ้นั่นต้องกดไอ้นี่กว่าจะพูดคุยกับมนุษย์ใช้เวลาเกือบ15นาทีเพราะนั้นเราก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติเพราะหัวใจของมนุษย์เนี่ยรับรู้ถึงน้ำเสียงแววตาที่เราจะปลอบประโลมนะ
1: ค่ะมันต่างกันอยู่แล้วนะอาจารย์เพราะว่า AI เขาไม่มีหัวใจอ่ะ
0: ใช่เพราะนั้นการสร้างประสบการณ์เนี่ยคนเรามันไม่ได้ซื้อเพราะว่าหน้าที่หรือความรับผิดชอบหรือจากผู้ขายผู้ซื้ออย่างเดียวแต่มาจากความรู้สึกใช่ไหมร้านกาแฟที่เรามีร้านดังๆแล้วก็ไปซื้อแก้วหนึ่งประมาณ100 บาทเนี่ยก็มีคนชงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำให้เห็นว่ามนุษย์เป็นคนทำไม่ใช่ทำโดยใช้เครื่องหรือใช้ตู้เพราะนั้นที่ร้านกาแฟที่มีเขาเรียกบาริสต้าเนี่ยแล้วก็เดินถามเราว่าชื่ออะไรเวลาเราทำเขาทำเสร็จเขาก็เรียกชื่อเราชวนคุยเรื่องลมว่าอากาศยิ้มแย้มแจ่มใสหุ่นยนต์หรือ AI นั้นยังยากที่จะทำให้อบอุ่นเช่นนี้ได
1: ้
0: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือกูเตยครับคือความเชื่อใจมนุษย์เนี่ยในโลกทุกอย่างเนี่ยที่แพงที่สุดคือความจริงใจของมนุษย
1: ์
0: นะครับ
1: ความ
0: เชื่อถือจึงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าการบริการที่มาจากจิตใจแท้ๆยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อจะคุยกับคนจริงๆผมว่าการปรับตัวของอยู่รอดยุคนี้ก็คือต้อง AI บวกด้วย HI H ก็คือ Human Intelligence หรือ Heart นะซึ่งผมคิดว่าหัวใจสำคัญ AI ต้องทำงานในส่วนที่น่าเบื่อเสียเวลาเช่นสรุปบัญชีประมวลผลตอบคำถามพื้นฐานคิดโครงร่างที่จะทำงานแต่สำคัญที่สุดต้องเอาเวลาที่เหลือมาใส่ใจของมนุษย์แล้วก็นั่งคุยกับลูกค้าพัฒนาสินค้าหรือดูแลพนักงานของเราแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งผมคิดว่าอาหารยุคใหม่ชุกยุคนี้ก็ AI รับออเดอร์ได้รับจองโต๊ะได้แต่พอมาถึงประสบการณ์ที่ร้านเนี่ยต้องมีพนักงานบริการที่รอยยิ้มและผมเชื่อว่าถ้าจำลูกค้าได้ว่ากินชอบแบบไหนก็เสน่ห์มีวันตายครับคุณเตยครับก็เลยผมคิดว่าอย่ากลัว AI มาแย่งงานแล้วก็ AI นั้นเป็นทักษะที่มาช่วยแหน่ได้จริงๆครับ
1: ค่ะเรื่อง AI เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็กังวลกันไปหมดอ่ะอาจารย์ดูแล้วดูมันจะควบคุมมนุษย์เริ่มได้แล้วด้วยนะคะถึงขนาดเขาต้องบอกว่ามันต้องควบคุมกฎหมายกันหน่อยเกี่ยวกับ
0: เรื่องนี้แล้วที่สำคัญคือเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท
1: ็
0: จUN ก็ตอนนี้ก็เรียกร้องเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วก็มีการเขาเรียกสัมมนาใหญ่ของ UN ที่เจนีวานะครับ2 วันเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายว่าให้ออกกฎระเบียบมาตรฐานของความปลอดภัยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของอะไรที่มันมีประโยชน์มันก็มีอะไรที่ต้องควบคุมกำกับดูแลเช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย์เห็นด้วยเลยวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คร
0: ับด้วยความยินดีครับขอให้ทุกท่านเรียนรู้กับเรื่องใหม่ใช้ประโยชน์ได้ครับประสิทธิภาพประหยัดเวลาครับ3 ประครับครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพูดคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะทุกวันศุกร์ค่ะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูแลตัวเองค่ะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์เจอกันสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทัน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวง
11: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาภักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมไทยทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า 2,500,000 คนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 17,000 คนและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศผ่านศูนย์ส่งเสริม99แห่งทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
6: จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 นถึง 1:00 ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ครับเวลาประมาณ 11:00 นเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับเผลอแป๊บเดียวก็มาถึงวันศุกร์เสร็จแล้วนะครับวันนี้มีสภาพการเคลื่อนย้ายโคจรของดวงดาวที่น่าสนใจครับเพราะว่าวันนี้ดาวจันทร์เดินข้ามผ่านราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภมีสภาวะเป็นมหาอุดคือมีพละกำลังมีความโดดเด่นจันเป็นเจ้าเรือนพันธุของชะตาเมืองไทยของเรานะครับขณะนี้ดาวจันก็ทับอยู่ร่วมกับอังคารที่เป็นราชาโชคซึ่งเป็นตนุลักษ์ของชะตาเมืองของเราหมายความว่าอะไรครับชยุทธเวลาเราจะดูว่าจังหวะชีวิตของผู้คนจะมีความโดดเด่นปรากฏชัดเจนขึ้นมา ขาให้ดู2กระแสสัมพันธ์ของดวงดาวที่สำคัญที่ส่งผลต่อดวงชะตาบุคคลท่านนั้นฉันใดก็ฉันนั้นประเทศก็เหมือนกันท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราตนุลักษณ์คืออังคารนะครับเมื่ออังคารเป็นราชาโชคนะประเทศของเราก็ดูจะเนื้อหอมนะครับได้รับการต้อนรับโดยเฉพาะการไปเยือนในเวทีต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ปฏิบัติภารกิจในหลายครั้งที่เราได้เห็นและก็ล่าสุดนี้ก็เมื่อวันที่9และก็วันนี้วันที่10ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลและภริยาก็เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการมีการเชื่อมโยงสานต่อภารกิจต่างๆโดยเฉพาะการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมในรอบนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองนะครับที่สำคัญคือผมเห็นภาพไม่รู้ว่า AI หรือเรื่องจริงเห็นท่านนายกเป่าแซกโซโฟนแล้วก็ท่านผู้นำมาเลเซียอันวาอิบราฮิมร้องเพลงนะคนที่เขามาโพสต์ก็เดี๋ยวเราต้องรอดูคลิปจริงท่านผู้ฟังครับหรือว่าผมตกข่าวก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ถือว่าเป็นคาริสมาและเป็นเสน่ห์ส่วนตัวของผู้นำไทยท่านนี้ที่ทำให้การเดินทางเยือนต่างประเทศในแต่ละครั้งดูเหมือนนอกจากได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีภาพปรากฏความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษมากกว่าการเยือนโดยทั่วไปตามธรรมดาท่านผู้ฟังขณะเดียวกันเมื่อวันสองวันนี้ก็มีข่าวใหญ่นะครับโดยเฉพาะขณะนี้โลกทั้งใบหันกลับมามองเมืองไทยอีกแล้วท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนวันอังคารที่เวลาทางซีกโลกฝั่งตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเทียบกับเวลาไทยก็คือประมาณวันพุธนะฮะพุธพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็เกิดปรากฏการณ์ที่มีสาวน้อยเด็กไทยวัย16ปีชื่อเธอคือรัติการอําลอยนะครับได้เข้าร่วมการประกวด American Got Talentซึ่งการประกวดในรอบนี้เป็นความฝันของเธอครับน้องแพรวหรือชื่อที่เธอใช้บนเวทีการแสดงคือเนเน่ได้ขึ้นเวทีประกวดโดยนำเอาเพลงของแครนเบอรี่ชื่อเพลงซอมบี้แต่ร้องในเวอร์ชันแบบร็อกเรียกว่าซูเปอร์ฮาร์ดร็อกเต็มที่เลยนะฮะโอ้โหกรรมการ4คนอึ้งไปเลยเพราะว่าพลังเสียงและสกิลการโชว์กีตาร์ลีดของเธอนี่ถือว่าขั้นเทพทีเดียวนะครับเธอร้องแล้วก็สะกดคนดูในฮอลล์ของ American Got Talent ทุกคนจ้องไปที่จังหวะเสียงแล้วก็ดนตรีที่มีความหนักหน่วงเข้มข้นของเธอจนขณะนี้ผู้ชมทั้งโลกใบนี้เข้าไปชมทะลุไป50ล้านวิวแล้วท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะอย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนนะครับชะตาดวงเมืองไทยของเราเนี่ยมีเยาวชนที่มีความสามารถมีความเก่งเฉพาะตัวและที่สำคัญความเก่งนั้นจะเฉิดเฉิดจรัสเฉิดฉายได้ต้องได้รับการผลักดันสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคุณพ่อของน้องเนเน่หรือน้องแพรวเป็นบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอนะครับตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามของเธอไปเรียบร้อยแล้วเธอเป็นเด็กสาวที่เติบโตอยู่ในเกาะภูเก็ตแล้วก็มีความชื่นชอบในการเล่นกีตาร์มากแต่บทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆเธอเป็นคนสนใจเรื่องวิชาการและการเรียนมากอยากจะเรียนหลักวิชาแต่ว่าช่วงกิจกรรมเสริมของโรงเรียนอินเตอร์แบบนี้เนี่ยปรากฏว่าทุกคลาสจองเต็มหมดแล้วเธอก็เลยไปจับกีตาร์เล่นสุดท้ายที่สุดก็เล่นจนเกิดความชำนาญท่านผู้ฟังครับเกิดความชำนาญจนโดดเด่นและท้ายที่สุดก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอเป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ภูเก็ตวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องเนเน่คนที่เป็นแฟนๆของเนเน่และที่สำคัญคนไทยก็พลอยแก้มปริยิ้มหวานไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ฟังครับทั้งที่เราก็เห็นความเสื่อมทรามถดถอยของสังคมอยู่ทุกวันนี้ข่าวของเนเน่ก็มาทำให้เรา ชื่นฉ่ำหัวใจขึ้นมาได้บ้างพอสมควรท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะปัจจุบันนี้เหตุการณ์ในโลกใบนี้มันเดินไปเร็วจริงๆกรณีของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยมันมีวายรัลที่ออกมาหลังจากที่มีคนเข้าไปชมถึง50ล้านวิวภายในช่วงข้ามคืนนะท่านผู้ฟังครับคือมีคนที่เขาเป็นผู้ชมอยู่ในฮอลล์ของ AGT เนี่ยนะตะโกน yelling แล้วก็บอกว่าโอ้ยกด go buzzer เลยคือกดอะไรอ่ะกดปุ่มทองคำเลยเพื่อให้เธอได้รางวัลพิเศษไปเลยแต่กรรมการ4คนก็ไม่ได้กดเพียงแต่ว่าให้เธอผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่ารอบที่เธอแสดงรอบนี้เป็นรอบออดิชั่นนี่ก็เป็นข่าวที่ทำให้เราภูมิอกภูมิใจนะครับเพราะว่าการได้ชื่อว่าเป็นเด็กไทยเนี่ยโอ้โอกาสที่จะก้าวไประดับโลกนี่มันมีจริงๆท่านผู้ฟังนะหลายคนก็คิดว่าเธอคือคนต่อไปหลังจากที่ลิซ่าหรือละลิสามาโนบานได้ทำให้โลกได้ประจักษ์ว่าเด็กไทยสามารถจะทำได้ทุกอย่างเห็นไหมครับขณะเดียวกันบนหน้าเพจของท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะก็ได้โพสต์ข้อมูลที่แล้วก็ทำให้สะท้อนใจท่านผู้ฟังครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเขียนแล้วแล้วทำให้ชวนได้คิดแล้วก็ต้องกลับมาตรึกตรองอีกทีว่าแล้วกระบวนการในการหล่อหลอมเยาวชนของเราในสังคมไทยเนี่ยมันเท่าเทียมมันเสมอภาคมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับอาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าเราเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าทำไมประเทศของเราจึงก้าวไม่พ้นวงจรปัญหาเดิมๆเสียทีส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรากำลังยอมรับระบบที่ส่งต่อมรดกอำนาจกันราวกับเป็นสมบัติส่วนตัวโดยไม่ได้สนเลยว่าทายาทที่มารับไม้ต่อนั้นมีปัญญาความรู้หรือความเข้าใจหัวอกประชาชนจริงๆหรือไม่อาจารย์ท่านใช้คำว่าส่งต่อมรดกอำนาจให้คนรุ่นต่อมานะครับท่านไม่ได้บอกว่าส่งให้กับลูกเทพนะมนุษย์ธรรมดาชนชั้นกลางและคนหาเช้ากินข้ามเติบโตมากับทักษะการบริหารความขาดแคลนต้องคิดต้องดิ้นรนต้องเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกกล้ามเนื้อทางปัญญาและสมองจึงถูกฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับลูกหลานผู้มีอำนาจและล้นทุนคือเงินทองมันเหลือเฟือเนี่ยนะครับพวกเขาเติบโตมาในฟองสบู่แห่งอภิสิทธิ์หรือ privilege bubbleที่เงินและบารมีของพ่อแม่คอยตัดตอนปัญหาให้ทุกอย่างไม่เคยต้องดิ้นรนไม่เคยต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดวันๆหมดไปกับสังคมระดับบนและการเสพสุขจนเกิดสภาวะความตาบอดทางชนชั้นไม่เข้าใจและไม่เคยรู้เลยว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เขาใช้ชีวิตและเจ็บปวดกันอย่างไรโอ้โหท่านไตต้นเกริ่นขึ้นมาน่าสนใจนะฮะแล้วบังเอิญมันไปเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์หรือดาวแห่งผู้นำหรือดาวแห่งเยาวชนของสังคมไทยของเราครับท่านผู้ฟังผมเลยต้องยกบทความนี้มาอ่านทั้งดุ้นเลยฮะที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาการ borrowed power syndrome หรืออาการยืมอำนาจนะยืมอำนาจคือในวงเล็บนะครับแยกไม่ออกระหว่างบารมีของพ่อแม่กับศักยภาพของตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองพร้อมทั้งที่จริงแล้วแค่ให้ไปบริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเอกชนธรรมดาโดยไม่มีเส้นสายคอยค้ำจุคนแถวนี้ก็ยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วเราจะกล้าฝากชีวิตของคนทั้งประเทศฝากอนาคตของลูกหลานเราไว้ในมือของคนที่บริหารแม้กระทั่งบริษัทตัวเองไม่รอดได้อย่างไรโอ้อาจารย์เจิมศักดิ์เขียนเห็นภาพเมื่อคนขับรถไม่เป็นแต่อาศัยนามสกุลใหญ่โตขึ้นมากุมพวงมาลัยรถบัสคันที่ชื่อว่าประเทศไทยจะไปเหลืออะไรนอกจากพุ่งลงเหวอำนาจและเงินทองของพ่อแม่ซื้อใบปริญญาและเกรดเฉลี่ยได้แต่ซื้อความพยายามและความเข้าใจมนุษย์ให้ลูกไม่ได้ถึงเวลาที่ประชาชนต้องตระหนักรู้และหยุดยอมรับทางลัดของคนเหล่านี้เพราะบริหารประเทศไม่ใช่เกมจำลองธุรกิจในคฤหาสน์และประเทศชาติไม่ใช่ของขวัญวันเกิดของใครวงเล็บคนใดคนหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมหยิบเรื่องนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าขณะนี้มันมีข่าวที่ สะเทือนความรู้สึกของผู้คนในสังคมหลายเรื่อง แล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็มาจากการขาดประสบการณ์ขาดทักษะขาดความชำนาญการของคนที่บริหารงานในระดับสูงสูงขึ้นไปส่วนหนึ่งก็มาจากคนกลุ่มนี้นะครับพูดว่าทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่มันมีอยู่ส่วนหนึ่งวันนี้ข่าวที่สะเทือนสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งก็คือกรณีที่มีกระบวนการการสวมสัญชาติให้กับทารกจีนที่เกิดในเมืองไทยท่านผู้ฟังครับจริงๆเรื่องนี้มันเคยเป็นข่าวมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะคนจีนอยากเป็นเด็กไทยเพราะเป็นเด็กไทยได้มีโอกาสใช้คำวงเล็บสวยๆว่าท่านได้มีโอกาสเป็นลูกเทพหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการของตำรวจนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นทั้งหมด42จุดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดพร้อมขอศาลออกหมายจับอีก53หมายหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญคือการเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม2โดยบ้านหลังนี้ ตำรวจมีข้อมูลว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวคนจีนที่จ้างชายไทยมาเซ็นรับรองบุตรที่คลอดในไทยเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของไทยโอ้โหปรากฏว่าข้อมูลคือตำรวจกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรทลายขบวนการแจ้งเกิดทารกจีนให้ได้สัญชาติไทยจ้างชายไทยมาเซ็นรับรองบุตรพบทารกจีนใช้ชื่อใช้พ่อไทยตัวปลอมมาแจ้งเกิดอย่างน้อย164คนพร้อมเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งรับเป็นในหน้าขายแพ็กเกจลูกค้าชาวจีนมาทำคลอดที่โรงพยาบาลพร้อมทำใบเกิดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตย่านฝั่งทนทำหน้าที่จดทะเบียนรับรองบุตรออกใบสูติบัตรทำกันเป็นขบวนการท่านผู้ฟังครับจากการสืบสวนก็ทราบว่าเมื่อวันที่9มกราคม67สามีภรรยาชาวจีนคู่นี้ได้คลอดลูกชายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนจะไปแจ้งเกิดที่โคราชโดยมีการระบุว่าเด็กทารกคนนี้สัญชาติจีนแต่อาศัยการเกิดในประเทศไทยและถัดมาอีก2สัปดาห์วันที่23มกราคมกลับไปแจ้งเกิดซ้อนที่โรงพยาบาลเดิมชื่อแม่เป็นชาวจีนคนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อพ่อเป็นคนไทยชื่อนายวิโรจน์แต่พอตรวจดีเอ็นเอก็พบว่านายวิโรจน์ไม่ใช่พ่อแท้ๆตำรวจคุมตัวนายวิโรจน์มาสอบสวนนายวิโรจน์ก็รับสารภาพว่าไม่ใช่พ่อของเด็กจริงๆที่มารับสมอ้างเป็นพ่อเพราะมาสมัครงานที่บริษัทของครอบครัวชาวจีนที่ทำเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลพอเขาเอาเอกสารให้เซ็นชื่อก็เซ็นลงไปโดยไม่รู้ตอนที่ตำรวจควบคุมตัวออกมาเจ้าตัวก็บอกกับนักข่าวว่าโดนหลอกตอนไปสมัครงานไม่รู้ไม่เห็นกับขบวนการนี้ท่านวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าการที่ครอบครัวชาวจีนจ้างชายไทยมาเซ็นรับรองบุตรเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิการถือครองทรัพย์สินรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสถานะคนไทยช่วงตั้งแต่ปี67ถึง68ที่มีการกวาดล้างสแกมเมอร์อย่างหนักปรากฏว่ามีครอบครัวชาวจีนใช้เด็กเหล่านี้ซึ่งมีฐานะเป็นคนไทยมาถือครองทรัพย์สินต่างๆจำนวนมากถือว่าเป็นนอมินีที่สมบูรณ์แบบและยากต่อการตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำขณะที่จุดชุดสืบสวนนครบาลก็เข้าจับกลุ่มนางสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีทำหน้าที่เป็นในหน้าจัดหาลูกค้าชาวจีนเข้ามาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำใบเกิดให้เรียบร้อยโดยคิดค่าบริการแพ็กเกจละ 92,000 บาทอยากเห็นหน้านางสาวสุนีมากนะครับแบ่งเป็นค่าฝากครรภ์และทำคลอด 72,000 ที่เหลือเป็นค่าดำเนินการทางเอกสารใบเกิดและหากไม่มีพ่อคนไทยนางสาวสุนีสามารถช่วยจัดหาให้ได้โดยทำมานานกว่า5ปีคุณสุนีนี่คุณโดนโทษประเภทไหนครับเนี่ยเมื่อตรวจสอบเวชระเบียนก็พบว่าในช่วง5ปีที่เธอจัดแพ็กเกจนี้มีแม่ชาวจีนที่ใช้พ่อคนไทยมาแจ้งเกิดทารกมากถึง164คนและทุกคนไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อคนไทยอยู่ๆโรงพยาบาลก็ออกหนังสือรับรองการเกิดโดยมีพ่อคนไทยโผล่มาแสดงตัวที่หลังโรงพยาบาลนี้ควรถูกปิดไปเลยหรือเปล่าครับตำรวจอีกชุดก็จับกุมนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตย่านฝั่งทนหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองบุตรและออกใบสูติบัตรให้กับลูกชาวจีนก่อนจะคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการนครบาล8ปฏิบัติการเข้าจับครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากตำรวจสืบสวนขยายผลแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทและโอนเงินเหล่านี้ให้เมียคนจีนแต่เมียคนจีนกลับมีลูก3คนที่ถือสัญชาติไทยจึงไปไล่ตรวจสอบจนพบกระบวนการจ้างพ่อไทยทิพย์มาจดทะเบียนสมรสเซ็นรับรองบุตรเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทย ชายที่มาจดทะเบียนรับรองบุตรคือนายประจวบสิริเขตมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์และยังถือหุ้นบริษัทอีก7แห่งด้วยซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นชาวจีนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมและจากคดีนี้ตำรวจขยายผลเรื่อยมาจนสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้53หมายแบ่งเป็น5กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ1รายจับกุมแล้วพนักงานโรงพยาบาล1รายจับกุมแล้วแม่คนจีน16รายคนไทยที่รับเป็นพ่อทิพย์17รายและพ่อคนจีนอีก5รายอ่านข่าวเสร็จแล้วก็ต้องพูดอุทานเหมือนที่ท่านนายกเคยอุทานครับคือจะเป็นลมนะทำกันมา5ปีแต่ก็นี่แหละครับตลอด4ปีที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดแต่ในยุคสมัยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านบอกท่านมาเพื่อปราบโกงนะแสดงว่าจะจับแล้วต้องสาวไปให้ถึงต้นทางครับว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไทยสบายใจขึ้นนะครับไม่เช่นนั้นเกิดข่าวกรณีแบบนี้รายวันนี่ผมว่าไม่ไหวนะท่านผู้ฟังฮะถูกไหมครับนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกน่าตกใจท่านผู้ฟังครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการของผมหน่อยนะครับถึงแม้ว่าผมจะติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็มีความระลึกถึงส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการทุบโต๊ะโหนของผมทุกคนนะครับเดี๋ยวมีเวลาครึ่งชั่วโมงเต็มฟังเพลงบรรเลงเพราะๆสบายๆแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสายครับวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ก็อยากให้ทุกคนจิตใจผ่อนคลายสบายอารมณ์นะครับเปิดโทรศัพท์ในรายการที่โทรมาปรึกษาคุยดวงชะตากับผมได้คือ022763632และ2763633นะครับเป็นดวงท่านเองก็เป็นเรื่องดีนะฮะพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพบกันช่วงหน้ากับทุบโต๊ะโหนดูดวงสดหน้าใหม่กับผมชยุทธวันเกิดเชิญฮะ
8: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับมีการโคจรของดวงดาวที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับดาวอาทิตย์จะเคลื่อนย้ายโคจรจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับซึ่งอาทิตย์พฤหัสเมื่อร่วมราศีกันที่ราศีกรกฎแล้วถือว่าเป็นเกณฑ์สำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าตำราโหราศาสตร์ว่าเอาไว้นะครับว่าระวิเมศกรกฎจะมียศลือขจรคืออาทิตย์ที่ราศีเมษหรือราศีกรกฎจะมียศลือขจรประเทศไทยเราจะมีภาพปรากฏชัดเจนนะซึ่งเรื่องของความโดดเด่นนะอีกตอนหนึ่งนะครับครูปูแมงป่องปลายิ่งยศถาศักดิ์อย่าขามนะครูนี่คือดาวพฤหัสนะครับไปอยู่กรกฎนะอยู่แมงป่องคือที่ไหนครับคือที่พิจิกหรืออยู่ที่ปลาคืออยู่ที่ราศีมีนคือยศศักดิ์อย่าขามเอาผมยกมาทั้งกลอนดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าดาวยงยศที่จะปรากฏแต่อันนี้ถือเป็นยงยศที่เป็นดาวจรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่17กรกฎาคมไปจนถึงนู่น17 18สิงหาเนี่ยประเทศไทยจะมีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดบนเวทีโลกครับท่านผู้ฟังในหลากหลายเรื่องนะครับระวิเมศกรกฎจะมียศลือขจรสสิเมศแลมังกรจะปรากฏซึ่งยศดีสสิคือดาวจันทร์นะครับถ้าดาวจันทร์อยู่ที่ราศีเมษแล้วก็อยู่ที่ราศีมังกรจะปรากฏซึ่งยศดีเป็นคนมียศมีศักดิ์ภูมิเมษและสิงกันจะอานันต์ซึ่งศักดิ์ศรีภูมิคืออังคารครับท่านผู้ฟังถ้าอยู่ที่ราศีเมษอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันจะอานันต์ซึ่งศักดิ์ศรีเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมพุทธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวซ้ำนะใครก็ตามนะครับมีดาวพุธอยู่ที่ราศีสิงห์หรืออยู่ที่ราศีธนูอย่าได้กลัวว่าตัวซามคือมักจะปรากฏชัดเจนว่าเป็นคนรักดีเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนตั้งใจดีเมื่อคนตั้งใจดีใฝ่ดีรักดีแบบนี้แน่นอนครับย่อมปรากฏยศกระเดื่องเรืองไกลให้คนได้ชื่นชมท่านผู้ฟังเสาโคแลคันช่างยศสะพรั่งอย่าสงสัยเสาโคคือที่ไหนครับโคคือราศีทอรัสคือราศีพฤษภครับเสาเป็นมหาจักรเห็นไหมฮะถือว่าโดดเด่นแลคันจ้างคือราศีตุลราศีตุลคือเสาเป็นมหาอุดเมื่อเสาเป็นมหาจักรและเสาเป็นมหาอุดเนี่ยก็บอกว่ายศสะพรั่งอย่าสงสัยมารเมษแลตุลในมังกรนี้ดีจริงๆมารหรือมาระอยู่ที่ราศีเมษคืออะไรครับมีราหูอยู่ที่ราศีเมษและอยู่ที่ราศีตุลนะเมษคือเป็นเทวีโชคตุลคือเป็นราชาโชคและอยู่ที่ราศีมังกรนี้ดีจริงๆเห็นไหมครับนี่ก็เอากลอนมาฝากสักบทหนึ่งก่อนมีสายมาแล้วเขาบอกว่าหยุดโม้ได้แล้วอาจารย์ชิวต์มาดูดวงสักหน่อยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่ผมเอครับวันก่อนเพิ่งโทรมาครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยครับพี่เอเกิดวันที่อะไรครับ
2: วันนี้จะรบกวนสอบถามถึงลูกสาวคนโตเขาเป็นคนถามลูกสาวคนเล็กไปแล้วครับ
1: โอ้เอาทั้งครอบครัวเลยเหรอพี่แหมรักลูกจัง
2: พอดีว่าลูกสาวคนโตนี่ค้อนสายผมเมื่อสองวันก่อนก็ สอบถามอาจารย์ถึงลูกสาวคนเล็กแล้วไม่ได้สอบถามแทนครับ
1: แล้วจุลูกสาวคนโตอายุเท่าไหร่พี่เอ
2: ลูกสาวคนโตวันที่1มกราคม2542
1: อายุเท่าไหร
2: ่อ๋ออายุ27แล้วครับ
1: โอ้ย27โทรมาคุยเองสิแล้วนั่งอยู่ไม่ล่ะมาคุยเลยมา
2: อ๋อครับไม่ครับเขาทำงานครับผมอยู่บ้าน
1: อ้าว

0: ไปถึง3ปีแล้วครับตอนนี้แล้วก็กำลังจะแบบว่าเหมือนกับช่วงตัดสินใจแล้วว่าเอ๊จะอยู่ที่เดิมต่อไปหรือว่าจะมูฟไปที่อื
1: ่น
0: ก
1: ็เลยมันก่อนถามเรื่องคนเล็ก
0: เรื่องคนเล็กคนเล็กตัดสินใจได้แล้วครับตอนนี
1: ้ตกลงตัดสินใจยังไงพี
0: ่คนเล็กก็คือว่าคงต้องมูฟไปอย่างที่อาจารย์แนะนำ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าตอนผม 2-3 วันก่อนเนี่ยเจ้าตัวเขาโทรมาแล้วผมอธิบายให้ฟังนี่ผมจำดวงได้เลยนะ
0: วันนี้ชัดเจนมากครับลูกสาวคนเล็กเขาบอกว่านั่งฟังประมาณ 3-4 รอบครับอาจารย
1: ์แล้วเมื่อฟังแล้วเขาอย่างที่ผมอธิบายไปเขาเห็นภาพไหม
0: โอ้โหเขาบอกว่ามันเหมือนกับอาจารย์วาดภาพที่แบบเรื่องจริงออกมาให้ดูเขาบอกอาจารย์ทำไมวาดภาพได้ชัดเจนขนาดนี้
1: โอ้ยก็เป็นดวงเขามันชัดถ้ามีวันเดือนปีเวลาเกิดชัดมันก็ดูได้พี่มันก็อย่างนั้นแหละครับนะ
0: อ๋อคร
1: ับ ดีถ้าตัดสินใจคนเรานะบางทีมีออฟเฟอร์ดีๆนะท่านผู้ฟังครับงานก้าวหน้าอะไรดีแต่ชีวิตบีบคั้นอย่าไปทำถ้ามันบีบคั้นถึงขั้นทำลายสุขภาพนะถอยดีกว่าครับสู้อยู่กันนานๆนะจิตใจปลอดโปร่งร่มเย็นนะพี่นะไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องร่ำรวยมากเอาแต่พอดีเอาคนเราชื่ออะไรครับพี่เอ
0: คนโตชื่อน้องเจเจครับ
1: เจเจโอ้
0: ครับวันที่1มกราคมครับ
1: 1มกราคมคนไทยนี่ชอบสระเอสระเอนะมีเจเจเมื่อคืนดูเนเน่แหมดังเหลือเกิน1มกราคมพศอะไรครับ
0: 1มกราคม2542ครับ
1: ปี2ครับพี
0: ่ปี2ครับ
1: ปี2กรุงเทพมั้ยครับ
0: กรุงเทพเลยครับ
1: ได้ปี2กรุงเทพปัจจุบันเป็นเภสัชกรก็ทำงานประจำแล้วแล้วก็ไปดูแลคุณยายอยู่ขณะนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาดูดวงกันนะลัคนาทวนนะครับ1มกราคม42ตี2เท่ากับเกิดคืนวันพฤหัสนะพี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้ก็อายุ2 3 4 5 6 7 8 9 27นะ
0: ใช่ครับ
1: เกิดวันพฤหัสโอเคอ้าวปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชกรอยู่ในโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าครับ
0: เขาอยู่บริษัทนำเข้ายาของญี่ปุ่นนะ
1: นำเข้ายาญี่ปุ่นอยู่เป็นบริษัทต่างชาติโอเคคำถามคืออะไรผมเห็นดวงแล้ว
0: คำถามคือจริงๆบริษัทเขากำลังจะขยายงานเขาก็จะย้ายออฟฟิศที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นแต่ว่างานที่เพื่อนเขากับรุ่นพี่เขามาเหมือนกับจะชักชวนเข้าไปเนี่ยมันก็น่าสนใจมากเหมือนกันเขาก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะอยู่ที่เดิมดีหรือว่าควรจะมูฟไปที่ใหม่
1: พี่กับเพื่อนที่มาชวนนะอ่ะแป๊บนึงนะพี่กับเพื่อน
0: ที่มาชวนของลูกสาวอะเพื่อนของลูกสาว
1: โอเคพี่กับเพื่อนของลูกสาวที่มาชวนเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยใช่ไหมครับ
0: เป็นบริษัทต่างชาติเหมือนกัน
1: เอาเป็นบริษัทต่างชาติเหมือนกันเป็นกลุ่มไหนครับ
0: ใช
1: ่ประเทศอะไรฮะ
0: เขาทำเกี่ยวกับของไฟเซอร์ฮะ
1: เอาไฟเซอร์อเมริกานะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอันแรกนี่อยู่ของญี่ปุ่นนะ
0: ของญี่ปุ่นครับ
1: เอาจริงๆแล้วอยู่ของญี่ปุ่นจะโดดเด่นกว่าครับ
0: โอ้
1: เพราะในดวงเขาเนี่ยเกี่ยวพันกับดวงดาวเกี่ยวกับนี่เลยไต้หวันญี่ปุ่นจีนในพวกนี้นะครับนะเขาจะโดดเด่นกว่าแต่ถ้าไปอยู่ของอเมริกาเนี่ยอาจจะมีเส้นทางที่ดูอาจจะเติบโตแต่ว่าโอ้ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยในชะตาเขาเนี่ยนะครับอยู่บนเรือนราหูเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ต้องอะไรอ่ะต้องใช้วิธีพลิกแพลงมากนะต้องปรับตัวมากเอางี้แล้วกันแต่ที่ญี่ปุ่นของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอยู่จนค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วนะครับ
0: เขาเรียกว่าที่นี่น่าจะเหมือนกับดวงสมพงกัน
1: คือแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในดวงพอมันปรากฏชัดขนาดนี้เนี่ยหมายความว่าตอนจะเข้าไปนี้ไม่ใช่เรื่องลำบากนะ
0: ค
1: ือจังหวะที่เขาได้งานเนี่ยเป็นจังหวะที่มันเหมือนพอเหมาะพอเจาะโอ้ได้งานพอดีเลยแต่ถ้าเกิดของอเมริกาเนี่ยการแข่งขันภายในของไฟเซอร์นี่ก็ไปถามใครดูก็ได้ว่าใครอยู่ในไฟเซอร์อาการเป็นยังไงบ้างผมเจอน้องๆหลายคนนะพี่นะ
0: คร
1: ับอยู่ในไฟเซอร์ก็เอ้าเข้าสูงกันนะเป็นอย่างนี
0: ้ก็อาจจะต้องไปเจอสภาวะอีกแบบนึง
1: ใช่แต่ว่าจริงๆเขาอยู่ที่บริษัทนี้ผมว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดลมบนแล้วอ่ะนะ
0: ติดลมบนแล้วนะ
1: ควรจะอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะไม่ต้องเร่งรีบเขาควรจะเปลี่ยนงานจริงอีกทีนึงตอนพฤหัสไปเป็นเกษตรคืออีกเดี๋ยวนะ1ประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าถึงจะเปลี่ยนงานตอนนี้

0: ใช่เวลาเปลี่ยนงานตอนนี้เป็นจังหวะรับผลจากที่เขาใช้ความพยายามในการทำงานมาพักใหญ่ๆจนเป็นที่ยอมรับอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้ครับ
1: เหมือนกับว่าทางเจ้านายก็รู้สึกว่าเห็นผลงาน
0: เจ้าตัวนี้ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นที่รักที่ชื่นชมของเจ้านายนะเนาะลูกสาวคนเนี้ย
1: ใช่ใช่ใช่เห็นเขาเล่าให้ฟังเหมือนกัน
0: แต่ไปที่
1: ก็
0: ไห
1: เ
0: น
1: รียก
0: จะ
1: ว่
0: เ
1: า
0: หนื่อยพี่
1: ก็อาจารย์ก็แนะนำมาในทางนี้นะฮะ
0: ก็ว่าไปตามดวงเลยไม่เห็นตัวเลยเนี่ยเล่นพ่อกับมาดูคุยกันน่ะ
1: ครับผ
0: พ่อ
1: ม
0: กับมาดูคุยกันก็ต้องว่าเป็นข้อเท็จจริงพี่ลองไปถามเจ้าตัวนะปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าของไฟเซอร์เนี่ยมันอาจจะมีเส้นทางที่มันโลดโผนมันอาจจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าในดวงชะตาเขาเนี่ยในราหูเป็นเกณฑ์สําคัญอยู่กลางฟ้าเล็งมฤตยูเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะด้วยจากบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้นะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับโอ้สัมมนาอะไรบ่อยมากดีมา
0: เ
1: ก
0: ติ
1: คร
0: บ
1: ับ
0: โต
1: น
0: แ
1: ี
0: ล
1: ่
0: ้วก็ได้ร
1: ผ
0: ับ
1: ม
0: กา
1: ช
0: ร
1: อ
0: ส
1: บ
0: นับสนุนเยอะมาก
1: จริงครับอาจา
0: คร
1: ย
0: ั
1: ์
0: บ
1: ใช่เลย
0: สรุปอยู่ที่เดิมพี่นะ
1: อาจารย์ฟันธงเลยนะ
0: ผมคิดว่าลองให้เจ้าตัวตกผลึกดูนะถ้ามองอย่างที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พอถึงจังหวะเพราะคนราศีตุลเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนะแล้วก็มีดาววันเกิดนะโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่กลางฟ้าในภพกรรมะนะก็มีกําลังมากก็คือกําลังได้รับการไว้วางใจอย่างถึงที่สุดแต่ว่าถ้าไปเริ่มที่ใหม่เหมือนก็ต้องไปไต่ระดับใหม่อีกทีหนึ่ง
1: ก็เหมือนกันน้ำหนึ่งใหม่
0: ใช่ถูกต้องสู้เรารับผลในสิ่งที่เราใช้เอฟฟอร์ตความพยายามมาพักใหญ่ๆแล้วจะดีกว่าแล้วอีกสามปีข้างหน้าค่อยมูฟไปก็ได้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งที่แบบว่าผมต้องให้ลูกสาวไปนั่งฟังอาจารย์สัก4-5 รอบ
0: เราให้เขาพิจารณาดูเพราะว่า
1: ใช่
0: เวลาถามผมว่าให้พิจารณาคือให้ดูจากอะไรคือว่าพอคนเราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับพอมันอยู่มาสักพักหนึ่งเราก็รู้เขาก็รู้เราต่างฝ่ายต่างรู้จักกัน trust ความยอมรับนะที่เขามีหลังจากที่เราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันถึงจุดพีคที่เขาจะต้องผลักดันเราต่อไปอีกคำรบหนึ่งแล้วทีนี้ขณะที่เขากำลังจะผลักดันเนี่ยเราดันตัวเองออกไปข้างนอกแต่ว่าดาวที่ออกไปข้างนอกเนี่ยพฤหัสในชะตาเดิมอยู่บนเรือนราหูก็อาจจะต้องไปฝ่าฟันอะไรอีกพอสมควรถึงมันอาจจะเป็นบริษัทใหญ่กว่านะไฟเซอร์นี่ใหญ่กว่าแน่นอน
1: ใช่
0: แต่
1: ควรั
0: ่
1: บ
0: า
1: ใช่
0: ก็อาจจะเหนื่อยกว่านะไปสู่สภาพบีบคั้นก็ต้องอยู่ที่ mindset ว่าลูกสาวมีเป้าหมายขนาดไหนอย่างไรแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองเห็นว่าถ้าแบบเนี้ยชีวิตมันก็ secure ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับก็ต้อง
0: อ่ะโอเ
1: ข
0: ค
1: อข
0: น
1: อบ
0: ะ
1: ค
0: พ
1: ุ
0: ี
1: ณ
0: ่นะ
1: อีกครั้งหนึ่งครับให้คำแนะนำด
0: ยิน
1: ี
0: ดี
1: ๆนะครับครับ
0: ฝ
1: ข
0: า
1: อ
0: ก
1: บคุ
0: ล
1: ณ
0: ูก
1: ครั
0: ส
1: บ
0: อง
1: ครั
0: ค
1: บ
0: น
1: อา
0: ไป
1: จารย์
0: ก
1: คร
0: ด
1: ับ
0: เป็นแฟนเพจในเพจทุบโต๊ะโหนผมนะพี่นะเดี๋ยวจะไป
1: เด
0: ด
1: ี
0: ู
1: ๋ยว
0: ว่
1: ผ
0: าม มี
1: เป
0: เจ
1: ิด
0: เจ
1: เปิด
0: มาห
1: ใ
0: ร
1: ห
0: ื
1: ้
0: อย
1: เ
0: ั
1: ข
0: ง
1: าน
0: ะ
1: เป
0: พี
1: ิ
0: ่
1: ด
0: น
1: ฟ
0: ะ
1: ังอีกสักรอบนึงอีกสัก4 รอบอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากเข้าใจครับสวัสดีครับ
0: อ้าวอีกสายหนึ่งมาแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรครับพี่
2: ชื่อลินค่ะ
0: พี่ลินพี่ลินเกิดวันที่อะไรครับ
2: 28 เมษายน2494ปีเถาะค่ะ
0: ยี่
2: เก
0: แป
2: ิด
0: ด
2: ประ
0: เม
2: มาณ
0: ษาส
2: ส
0: อง
2: า
0: ส
2: ม
0: ี่เก้าสี่
2: เกิดประมาณ3 ทุ่มอะค่ะ
0: นี่ขอเรียกเป็นคุณอีเลยฮะเพราะ2494อายุเท่าอีผมเลยครับอีลินฮ
2: เห
0: ะ
2: รอคะอ่า
0: ประมาณ3 ทุ่มนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: กรุงเทพไหมครับอีลินครับ
2: ค่ะแม่บอกเกิดวชิระ
0: อ๋อลงมาวชิระนี่เองอ้าวมาคุยกันนะอีลินเกิดวันเสาร์ที่28 เมษายน2494เวลา3 ทุ่มนะครับลัคนาจะอยู่ที่ราศีพิจิกมีราหูเป็นเกษตรเป็นสี่กับชะตานะครับดาวอังคารตนุลักษ์เป็นเกษตรในเรือนอริมีอาทิตย์ร่วมด้วยนะครับประกอบกับมีดาวพุธนะอยู่ในเรือนปุตตะพฤหัสร่วมเสาเล็งปัจจุบันอีรินก็อายุเท่าไหร่ครับ70เท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 75แล้วค่ะ
0: 75ผมเห็นดวงแล้วอยากทราบเรื่องอะไรเชิญเลยครับ
2: ค่ะก็ทั่วไปค่ะหมายถึงสุขภาพโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะจะมีบ้างไหมคะโชคลา
0: เรื
2: ภ
0: ่อง
2: อะไร
0: สุข
2: เงี้ย
0: ภาพเรื่องสุขภาพนี่ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่าดาวสุขภาพในชะตานี่เป็นเกษตรนะมี
2: ไม่เจ็บป่ว
0: ด
2: ย
0: าวพฤหัสใช่แข็งแรงเทียบกับเพื่อนๆแล้วคือแข็งแรงกว่าชาวบ้านเขาอะนะครับ ยังชอบเดินเหินไปทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนเดิมไหมครับคุณอีล
2: ก็เดินค่ะเดินก็เจอใครบอกอายุเขาก็ตกใจว่าโอ้ทำไมอายุแค่นี้ก็ยังเดินได้
0: ถือว่า
2: แข
0: ็งแรง
2: สบาย
0: ใช่เดินปลอไม่ใช่เดินได้เขาเรียกเดินปลอนะฮะบังเอิญว่าดาวเสาร์กับพุธที่เล็งร่วมกับพฤหัสในชะตาเนี่ยได้คู่สมพลนะปกติคนอื่นจะมีปัญหาเรื่องกระดูกไปแล้วนะแต่ว่าของอีลินไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าไอ้คู่สมพลที่ไม
2: ่ก็หัวเข่านิดหน่อยแต่ก็ไม่มาก
0: เป็นน้อยใช่หลายคนอาการไม่ค่อยดีละ72 75เนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
0: ประกอบกับมีดาวจันทร์ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ได้ฟังที่ผมอธิบายในดวงไปไหมครับนั่งฟังรายการผม
2: ได้ยินค่ะช่วงหลังก็ไม่ได้เปิดวิทยุเพราะว่ากลัวจะสะท้อนก็เลยปิดโทรวิทยุไปก็เลยไม่ได้ยินค่ะ
0: ดาวจันทร์ที่อยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวจันทร์ที่มีคุณภาพมากถูกไหมครับอีลินเคยดูโหราศาสตร์ใช่ไหมครับหรือว่าไงฮะ
2: ไม่ค่อยได้ดูค่ะดูไม่ค่อยเป็นแบบถามไม่ค่อยเป็น
0: เนี่ยเขาบอกว่าสระสีเมษแลมังกรจะปรากฏซึ่งยศดีนะเห็นไหมฮะดาวดวงนี้จันทร์ดวงนี้เนี่ยทำให้เป็นคนที่มีความเพียรมีความอุตสาหะนะแล้วก็เป็นคนไม่กลัวปัญหานะครับอีลินนี่เป็นคนที่ชีวิตต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาเยอะแต่ก็ปัญหาก็เป็นยาชูกำลังทำให้แข็งแรงนอกจากร่างกายแล้วก็จิตใจจึงเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมาต้องมานั่งลองมือลองเท้าไม่ชอบทำเองนะเป็นอย่างนี้นะครับ
2: ใช่
0: ทีนี้พอมาถามผมว่าไอ้โชคลาภจะมีไหมก็มีโอกาสครับดาวกระดุมพระกำลังเดินจรมาปีนี้อายุ75เดี๋ยวผมนับนิดนึงนะครับเกิดวันเสาร์10/10/63เนี่ยนะอ๋อปีนี้ดาวแห่งโชคลาภนะดาวจันทร์ปีนี้ต้องดูช่วงจังหวะที่ดาวจันทร์มีกำลังนะครับอีลินช่วงไหนที่พระจันทร์เต็มดวงนะพระจันทร์มีกำลังมากช่วงนั้นจะมีโชคลาภเพราะจันทร์ในดวงมีความโดดเด่นครับเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็โยกหน้าเพราะฉะนั้นช่วงวันพระวันโกนก่อนวันพระถ้าได้ทำบุญจิตนิ่งดีๆมีโอกาสได้ลาภลอยครับอีลินครับ
2: เหรอคะ
0: มีเงื่อนไขแบบนี้เลยเพราะว่าดาวจันทร์ในดวงเด่นมากนะครับ
2: เหรอคะ
0: จันทร์นี่แปลว่าอะไรนะท่านผู้ฟังจันทร์คือความอ่อนโยนคือการดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นครับที่อีลินทำอยู่แล้วนะเป็นอย่างนี้
2: ช่วยคนอื่นซะจนตัวเองแย่เลยตอนนี้
0: ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่ทำไว้เนี่ย
2: แล้วที่เราช่วยเข้าไปนี่เราจะได้คืนไหมคะไม่อยากพูด
0: เอางี้คือไม่ได้คืนจากคนนั้นก็ได้ไปจากทางอื่นอีลิน
2: อ๋อค่ะแต่มีทางหมาย
0: ไม่ได้คืนจากคนนั้นได้มาจากทางอื่นแน่นอนผมยืนยันเพราะปีนี้ดาวจันทร์มีกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พฤษภามิถุนาไล่มาเลยเนี่ยบางทีผลอานิสงส์ผลบุญจากที่เราทำคนนี้เขาอาจจะนะเราต่างคนก็มีวิบากต่อกันแต่เราเนี่ยได้บำเพ็ญทานบารมีถึงเวลาคนมีโชคมีลาภก็คือคนบำเพ็ญทานเยอะครับอีครับงั้นพอใกล้วันพระอีก็กำหนดจิตให้ดีนะ
2: ก็วันพระทีไรก็กินมังทุกทีอ่ะส่วนใหญ่จะกินมังค่ะส่วนใหญ่จะกินมังนอกจากมาไปข้างนอกแล้วมันไม่มีโอกาสได้กินก็เหยื่อแต่ว่าก็วันหลังต่อไปวันต่อไปก็จะกินแทนทดแทนอย่างเงี้ยฮะไม่จำเป็นต้องกินวันพระหมายถึงอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็ผมยืนยันว่าตั้งแต่กลางสิงหาเป็นต้นไปมีโอกาสได้ลาภลอยครับหรือไม่ก็ต้องได้เงินมาชดเชยไปจากทางอื่นต้องมีเงินเข้ามาครับอีลินครับ
2: ก้อนใหญ่ไหมคะ
0: ปานกลางครับไม่ใหญ่ครับเพราะในดวงราหูเป็นแบบนี้เราถ้ามีเงินเยอะแล้วความที่อยากช่วยเหลือชาวบ้านก็เดี๋ยวมันมาไถเราอีกเราก็เลยมีเท่านี้เพราะว่าเป็นคนใจอ่อนในอีลินนะ
2: ใจอ่อนมากก็สงสารนะเขาก็มาออนวอนอะไรเงี้ยก็ไม่เราไม่ช่วยเขาก็มันไม่มีทางหมายถึงเขาไม่มีที่ไปอะไรเงี้ย
0: ไม่เป็นไรเป็นบุญของอีกครับ
2: ช่วยผู้อื่นมาเยอะจนตอนนี้ก็เลยใจแข็งแล้วไม่ค่อยอยากช่วยแล้วช่วยมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ย
0: ครับขอให้โชคดีครับอีลินครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับตอนนี้ถ้ามีสายอีกก็แจ้งเข้ามานะครับ เห็นไหมดวงชะตาคนเรามันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ปรากฏชัดในดวงชะตาจริงๆแต่ถ้าเกิดมีดวงชะตานะครับท่านผู้ฟังครับแล้วมีทำเลให้ผมเห็นว่าบ้านท่านหันหน้าทิศอะไรนะครับบ้านท่านหลังพิงทิศอะไรและสภาพโดยรอบนะทุกทิศมุมขวามุมซ้ายทะแยงหน้าทะแยงหลังเฮ้ยมันมีน้ำมันมีภูเขามันมีต้นไม้มันมีท่อระบายน้ำมันมี ช่องระหว่างตึกพวกนี้มันตีความหมดนะครับถ้าเราตีความชะตาคนได้ชัดแล้วเราอ่านทำเลออกอันนี้มันบอกได้เลยว่าทำเลที่อยู่กับดวงเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมมันส่งเสริมมันสมพงกันไหมหรือว่ามันขัดแย้งมันคอยทิ่มแทงทำให้ดวงเราก็ดีแต่มันทำไมไม่ถึงไหนถึงบอกว่าโหราศาสตร์กับฮวงจุ้ยต้องใช้ประกอบกันครับท่านผู้ฟังครับท่านใดสนใจเรื่องราวแบบนี้นะครับท่านก็ไปที่หน้า Facebook ของรายการทุบโต๊ะโหนสะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ผมก็ได้นะครับไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A แอดเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลมาเลยครับท่านชื่ออะไรวันเดือนปีเวลาเกิดอะไรถ้าจะดูฮวงจุ้ยก็ส่งมาว่าบ้านเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันก็มีบำรุงค่าครูด้วยนะครับเอาสายถัดมาสวัสดีครับผม
3: กับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์เมื่อว
0: าน ชื่ออะไรครับพี่
3: ชื่อนันค่ะเมื่อวานดู
0: เกือบพี่นันเมื่อวาน
3: จะหมดแล้วใช่เกือบจะหมดเวลากราบเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงที่บอกว่ามีดาวราหู4ดวงอยากให้ท่านอาจารย์ขยายความอีกนิดนึงค่ะที่ถามเรื่องงานมันจะได้งานไหม
0: มีราหูตั้ง4ดวงเหรอราหูเป็น4กับดวงชะตาพี่
3: ใช่ขอประทานโทษ
0: เออผมจำดวงพี่ได้ว่าราหูเป็น4กับดวงชะตาความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนคือสิ่งที่จะต้องเจอในชีวิตอย่างแน่นอนนั่นคือชีวิตของพี่นันไง
3: แล้วเรื่องงานอาจารย์เดือนนี้จะได้เดือนนี้วันที่31เป็นวันเกิดตัวเองแล้วถ้าผ่านพ้นเดือนเกิดตัวเองแล้วจะดีขึ้นไหม
0: คือพี่นันถามผมนะครับท่านผู้ฟังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานเป็นแม่บ้านของเซเว่นซึ่งผมบอกว่ามีโอกาสได้เพราะมันอยู่ใกล้บ้านเรามันไม่ไกลนะที่เขาสัมภาษณ์ที่เขาคุยเขาเห็นว่าเอออยู่ใกล้ดีทีนี้แม่บ้านเซเว่นนี้ทำงานหนักไหมพี
3: ่ไม่หนักพี่ไม่หนักค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงคือถ้าเลยเดือนเกิดแล้วการเงินอะไรจะดีขึ้นไหมอึดอัดมากท่านอาจารย์
0: ไม่แต่ถ้ารายได้มาจากงานแม่บ้านนี่เขาให้ยังไงพี่นันลองอธิบายเลยครับ
3: ก็วันละสี่ร้อย
0: วันละสี่ร้อยแล้วเดือนหนึ่งทำกี่วันพี
3: ่ก็ทำหมดนะคะจะทำหมดน่ะทำหมดน่ะ
0: ก็เดือนอาทิตย์นึงก็เดือนละ12,000แล้วมีภาระอะไรไหมครับ
3: เอาภาระมีอ่ะจ้ะยังมีหนี้สินเก่าๆเยอะอ่ะ
0: มีภาระอะไรครับ
3: เรื่องหนี้สินนะคะนี่เก่าๆเยอะเลยคือ
0: ก็เก็บไว้ใช้สัก8,000แล้วก็ใช้หนี้สัก4,000ดีไหมครับ
3: อ๋อค่ะค่ะถ้าเลยเดือนเกิดไปแล้วจะได้โชคลาภอะไรบ้างไหม
0: จากที่ไหนอะพี่นัน
3: จากที่ไหนเหรอถูกลอตเตอรี่หรืออะไรเล็กๆน้อยๆเงี้ยมีบ้างไหม
0: ยังครับพี่นันคาดหวังกับสิ่งนี้มาหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยได้นะเสียตังค์เยอะ
3: ไม่ได้นอกจากทำไมฝันดีแล้วยังไม่ได้ขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยยังไม่ได้เป็นเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่หลายครั้งแล้วเพราะตัวเองอ่ะนั่งสมาธิแล้วก็ทำบุญบ่อยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไร
0: ผมว่าสิ่งที่จะได้เนี่ยนะครับคือความเป็นปกติสุขความสงบในชีวิตนะพี่นันไม่ใช่เงินนะถ้าจะได้เนี่ยเพราะว่าดาวพฤหัสกำลังเดินเข้ามาเป็นเกณฑ์สำคัญถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอาละโอเคเท่านี้ก็เท่านี้แต่ว่าใจมันสบายขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเกิดอานิสงส์ในจิตของเราแต่คงไม่ได้มาเป็นเงินนะพี่
3: เรามีหนี้อยู่แล้วก็ยังทุกข์อยู่อ่ะท่านอาจารย์แล้วแล้วมันจะดีขึ้นไหมคะดี
0: มีงานทำแล้วก็ดีขึ้นครับ
3: ดีขึ้น
0: แต่บางทีการดีขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากตัวเงินที่เราได้เพิ่มนะครับมันเปลี่ยนด้วยความรู้สึกของเรากับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราปรับปรุงความคิดเห็นของเราอย่างไรนะครับพี่นัน
3: ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะกลับขอบพระค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีครับวันนี้ขอให้แฟนๆรายการมีความสุขนะครับเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับสมาชิกที่รักของเราทุกคนในครอบครัวนะครับลาย ID ของผมคือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับแอดมาแล้วก็ทักมาได้นะครับก็มีบำรุงค่าครูนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์กับทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
4: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวง กับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMICV ครับโดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับดร.สรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดด่านสุลกากรทั้งสองฝั่งโดยได้จับมือกันณจุดถึงกลางระหว่างประตูด่านและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมด้วยขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จย้ำว่าการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมทั้งลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาบูกิกายูฮิตัมสำหรับการสุลกากรสะเดาแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่มีถนนเชื่อมต่อกับด่านบูกิกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียก่อนที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมด่านจนแล้วเสร็จในปีนี้จะเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายกรัฐมนตรีเดินไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกและรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำรอ1อำเภอหาดใหญ่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขอนแก่นสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2 ประเทศโดยทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้ง2 ประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด หรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกร
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกรด้วยการมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72ตัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นาทีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EV หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลาร์รูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้นในรอบ4เดือนจากราคาน้ำมันปรับลดลงเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว GDP จะขยายตัวประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการนี้และคาดการว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.2 ถึง 2.3สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-30 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5นายธนวัฒน์พลวิชัยยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนใช้ความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทั่วโลกต่างเผชิญมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเวที IEAT Fair 2026ชูแนวคิดอุตสาหกรรมวันไมล์ประกาศศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรม IEAT Fair 2026ภายใต้แนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.โดยมีนางเมลินดากู๊ดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมสะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในยุคที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิAI, EV และ Data Center ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติการลงทุนเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7: กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรม IAT Fair ในวันนี้นะครับกนอได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับมี BOI มี EEC นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี World Bank นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนรวมถึงมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกนอและผู้ประกอบการ24หน่วยงานในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบหมุนเวียนหรือ Closed Loop ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 115,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพร้อมสร้างงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง2หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายสำคัญในการหาหรือครั้งนี้คือการยกระดับการคุ้มครองระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้รัดกุมและได้มาตรฐานระดับสากลนับเป็นมิติใหม่ของการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาความมั่นคงทางสารสนเทศของชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการถูกโจรกรรมหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสกมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้งสองหน่วยงานพร้อมเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมือใน4มิติหลักเพื่อรับมือความท้าทายในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังสร้างระบบเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทียกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
10: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถประพิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดหญ้ามุ่งหน้าแยกคลองสานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่AIS, True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าน
11: ายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการสุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขก เนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกขสมกจึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4-48 พุทธมณฑลสาย2พหูรัตน์และสาย3 2-37สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 22:00 น.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตปานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาถึงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถึงแม้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมบริเวณภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิการตัดแต่งกิ่งพืชลดความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนินโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วย นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.th ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะสากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที
0: ่สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัทขุยถึงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยน พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซต15-25 21-25 25-22 22-25 ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3และ6-4ทำให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัชรินทร์ชีพชานเดชโชว์ฟอร์มสำราญคามือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่โดยประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์เอาชนะธนัทพรยังโหมด2เซตรวด6-0และ6-4คว้าแชมป์ไปครองหลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับลิเดียพอยต์โคริชานี่คว้าแชมป์หญิงคู่ด้วยการเอาชนะกมลวรรณบัวแย้มและอารีพรวณิชยาพาณิชย์6-3และ6-2ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน2แชมป์ขณะที่ชายเดี่ยวจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์2เซตรวดคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรและภวิศศรหลักทรัพย์คว้าแชมป์หลังเอาชนะทัศพงศ์กมลปัญญากรและธีทวัฒน์ทวัฒน์ผ่องศรีสำหรับรายการต่อไปสิงห์ที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15-16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศกระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
16: ภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6 CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
15: ่นายสมพรใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV Cup จะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิป

0: เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
1: ทั้งนี้การแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่15-19กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่22-26กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7-9สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนศาสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
2: โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นใน6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับนะครับ
1: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังณสนามสุพัชลาไสโดยจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก็คัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงบิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนเบด2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียนับเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผลิพืชและกมลวันยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการ

0: ระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24 ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 กรกฎาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาด้วยการใช้งานดวงตาที่หนัก ดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น 2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ 4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ทาง FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ Quality News Station FM 97.0 ค่ะจบข่าวเที่ยงแล้วก็ฟังข่าวกันต่อเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณฟังรายการของเราก็ก่อนท้ายรายการจะฝากก็พูดถึงเรื่องของการที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทมสมัยที่2 อย่างเป็นทางการฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของถนนยุบค่ะไม่ทันไรเลยนะคะคุณฟังเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยอ่านข่าวนะบอกว่าสถานการณ์อยู่ในลักษณะของการควบคุมได้แต่แล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นค่ะก็ต้องมีการสั่งอพยพประชาชนในช่วงแยกวงเวียนใหญ่เพราะว่าน้ำรั่วซึมสร้างอุโมงค์แล้วก็ทำให้พื้นที่นั้นมีลักษณะของการเกิดรอยร้าวด้วยนะคะกระทรวงคมนาคมก็ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่แล้วก็มีการสั่งปิดการจราจรอพยพออกประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะต้องไปจัดการแก้ไขร่วมกับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็รวมทั้งพวกเราชาวกรุงเทพมหานครก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ระวังภัยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยทำให้เกิดภาวะถนนยุบได้พื้นทรุดตัวได้ตอนแรกบอกว่าที่วงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่เหมือนแถวแถววชิรพยาบาลนะแต่ว่าพอช่วงเย็นก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องนี้แล้วก็สั่งอพยพประชาชนค่ะทั้งนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะซึ่งเป็นการแจ้งเตือนให้คนรู้ตัวกันนะคะผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ก็มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเรื่องของการปิดการจราจรค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งปิดการจราจรวันที่9เดือน7ปี2026 16 นาฬิกา 58 นาทีกับอีก4 วินาทีนะคะที่เราได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางและจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปอันนี้เป็นการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะให้ทุกคนนั้นได้รับทราบนะเส้นทางของถนนประชาธิปกที่มีการปิดการจราจรในทันทีนะคะเพราะเหตุถนนทรุดเนื่องจากมีน้ำเข้าท่วมขังในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะทั้งนี้นะคะคุณธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ไปเลยเมื่อวานนี้นะคะตามเหตุที่มีถนนทรุดตัวแล้วก็เกิดรอยร้าววันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เรื่องนี้ในการต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อาศัยอยู่โดยรอบของแยกวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตติดตั้งเซ็นเซอร์ ฝ้าระวังอาคารถล่มจำนวน2จุดบริเวณตึกอาคารแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งอุปกรณ์นี้จะวัดระยะของการเอียงองศาของอาคารค่ะมอนิเตอร์ผ่านระบบกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวสัญญาณเตือนจะดังทันทีนะคะทั้งนี้จุดตั้งเซ็นเซอร์เฝ้าระวังอาคารถล่มนะคะที่เรียกว่า Rescue Guardian นั้นอยู่ในรัศมีที่มีรอยร้าวระยะ30เมตรทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาตินะคะ USAR Thailand เข้าร่วมปฏิบัติการด้วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างวิศวกรค่ะเมื่อวานนี้เราฟังข่าวกันนะคุณฟังก็ดูเหมือนว่าอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แต่พอช่วงเย็นนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะท่านผู้ว่าชัชชาติเองก็ต้องสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรแยกวงเวียนใหญ่นะคะเพราะว่าพบถนนทรุดตัวด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็เป็นงานแรกเลยของท่านผู้ว่ากทม.สมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็ลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะที่เกิดน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะเกิดเหตุน้ำรั่วนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าในพื้นที่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นอุโมงค์แนวเดียวกับช่วงหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลแต่ว่าเป็นคนละผู้รับเหมานะอันนี้ที่วงเวียนใหญ่เนี่ยเป็นของยูนิคนะคะคุณฟังบอกว่ามีน้ำรั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำด้านล่างอุโมงค์จนทำให้ดินด้านบนทรุดตัวนี่คือสถานการณ์น้ำรั่วนะคะเพราะฝนตกหนักมากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อเย็นของวันพฤหัสที่8นะคะคุณฟังแล้วก็เมื่อวันที่9นี่ก็มีภาวะน้ำท่วมเข้าไปในอุโมงค์นั่นเองนะคะจนตอนช่วงเย็นเนี่ยก็คือต้องมีการสั่งอพยพคนแล้วนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ของอาคารโดยรอบเนี่ยเหมือนจะมีการทรุดตัวได้นะคะทั้งนี้ค่ะน้ำก็รั่วซึมเข้าบ่อรับน้ำด้านล่างอุโมงค์จนทำให้ดินด้านบนทรุดตัวนะท่านผู้ว่าชาชาติบอกว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานและสน.บุพพารามเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านผู้ว่าเน้นย้ำ3มาตรการหลักดังนี้ค่ะ 1. กทม.ร่วมกับรฟม.นะคะกำหนดรัศมีเฝ้าระวัง30เมตรจากจุดเกิดเหตุเพื่อมอนิเตอร์อัตราการรั่วของน้ำปริมาณดินและการทรุดตัวหรือเอียงของอาคารอย่างละเอียดแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มทรงตัวแต่เพื่อความปลอดภัยสั่งการอพยพประชาชนออกจากอาคารด้านหลังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 2-3 อาคารไปพักอาศัยในสถานที่ปลอดภัยชั่วคราวนะก็มีโรงแรมนะคะคุณฟังซึ่งผู้รับจ้างของรฟม.นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและก็การเยียวยาทั้งหมดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้นำเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารอัตโนมัติมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดการทรุดตัวเพิ่ม 2. ปิดการจราจรค่ะลดแรงสั่นสะเทือนถนนประชาธิปกเพื่อความปลอดภัยและลดแรงสั่นสะเทือนที่กระทบต่อโครงสร้างชั้นดินและอาคารนะคะก็ต้องปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกมุ่งหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ก็แนะนำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากสะพานพุทธหรือสะพานพระปกเกล้าเนี่ยให้เลี้ยวเลยนะคะที่สี่แยกบ้านแขกเพื่อเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนนะคะอันนี้เขาปิดการจราจรถนนประชาธิปกนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องการเดินทางกันไว้ให้ดีเลยทีเดียวค่ะฝากคุณต้องไปออกทางด้านของอิสรภาพหรือลาดย่าหรือถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนนะคะ 3. เนื่องจากทำเลดังกล่าวเป็นจุดคอขวดแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หลายแห่งเช่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนศึกษานารีผู้ว่ากทม.จึงแสดงความห่วงใยเรื่องปัญหาการจราจรในระยะยาวเตรียมถอดบทเรียนแนวทางแก้ปัญหาจากการทรุดตัวที่หน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลเช่นเคสโรงเรียนเซนคาเบียลแล้วก็เซนฟังซิสเวียคอนแวนมาใช้อาจมีการจัดรถรับส่งของโรงเรียนเพื่อลดความหนาแน่นของรถผู้ปกครองก็จะประสานแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันต่อไปนะคะนี่ก็คือต้องประสานงานเรื่องการพานักเรียนไปโรงเรียนค่ะนะเพราะตรงนี้เนี่ยก็โรงเรียนใหญ่นะสวนกุหลาบกับทางด้านของศึกษานารีค่ะทั้งนี้บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานรถเครื่องผลิตและกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บอลลูนไลฟ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณที่เกิดเหตุในช่วงกลางคืนมีอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆเข้าร่วมสนับสนุนหากเกิดเหตุฉุกเฉินและจำเป็นต้องส่งต่อทางการแพทย์นะคะก็เอาใจช่วยพี่น้องประชาชนทุกคนเลยทีเดียวนะคะที่ต้องประสบ เหตุการณ์ที่แยกวงเวียนใหญ่นะคะแม้ต้องออกจากบ้านกันไปนะเพราะว่ากลัวว่าอาคารนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีการทรุดตัวแล้วก็เสียหายได้นะคะคิดถึงคนที่อยู่บ้านอยู่ดีๆเราต้องอพยพออกไปจากที่อื่นนะก็เป็นห่วงกันห่วงบ้านกันด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเขตคลองสานก็ออกประกาศห้ามเข้าใช้อาคารพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเขตคลองสานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารค่ะโดยนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานลงนามประกาศระบุว่าด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้นะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพรบควบคุมอาคารพุทธศักราช2522แล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมด้วยรวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารพุทธศักราช2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไปประกาศณวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะคุณฟังก็ต้องใช้เวลานะเหมือนตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตรงอุโมงค์แถววชิรพยาบาลรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งข่าวใหญ่คุณฟังโอ้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ถ้าเกิดว่าจับตาดูนะก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆค่ะคุณฟังเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะมีการจับกุมค่ะเนื่องจากว่ามีพ่อไทยทิพย์ด้วยนะคะเป็นการสมอ้างว่าจะเป็นพ่อของเด็กชาวจีนที่มันดาเป็นชาวจีนนะคะทำให้เด็กเนี่ยได้สัญชาติทั้งไทยและจีนด้วยเขาบอกว่าทำกันมาแล้วกว่า 1,000 คนเลยทีเดียวค่ะนะแล้วก็เด็กโตถึงอายุ13ขวบด้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะก็เปิดปฏิบัติการที่เรียกว่าถอดเกล็ดมังกรค่ะบอกว่าทลายขบวนการแจ้งเกิดทารกจีนให้ได้สัญชาติไทยจ้างผู้ชายเนี่ยมาเซ็นรับรองบุตรนะคะคุณผู้ฟังก็คือให้ผู้หญิงจีนเนี่ยมาคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยของเรามีแพ็กเกจคลอดให้เลยนะคะบอกเป็นการขายแพ็กเกจลูกค้าชาวจีนแล้วก็หาพ่อทิพย์ให้ด้วยมาทำคลอดที่โรงพยาบาลพร้อมทำใบเกิดเด็กให้มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ทุจริตนะคะบอกเป็นสำนักงานเขตย่านฝั่งทนทำหน้าที่จดทะเบียนรับรองบุตรออกใบสูติบัตรค่ะคุณผู้ฟังคุณฟังฟังข่าวนี้แล้วนะเห็นไหมทุจริตทุกหย่อมย่าในโครงการต่างๆที่พอมีช่องทางได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยก็ทำเกิดขึ้นนะคะทำให้ทารกจีนนี่ได้สัญชาติไทยนะคะเขาบอกว่ามีทารกจีนที่ใช้พ่อไทยเป็นตัวปลอมเนี่ยมาแจ้งเกิดแล้วอย่างน้อย164คนค่ะแล้วก็มีการจับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นในหน้าขายแพ็กเกจลูกค้าชาวจีนให้มาซื้อแพ็กเกจนะผู้หญิงจีนเนี่ยก็มาคลอดที่โรงพยาบาลและก็จะมีพ่อทิพย์นะก็คือชายไทยที่รับสมอ้างแล้วก็ได้ทำใบเกิดลูกก็ได้เกิดในเมืองไทยของเรานะครับฟังข่าวนี้แล้วบอกเลยนะตอนนี้นะประเทศไทยเนี่ยพัฒนาไปในแง่ของการให้คนต่างด้าวคนต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมาใช้พื้นที่ประเทศไทยในการทำมาหากินมาคลอดลูกนะคะแต่งานนี้เนี่ยเป็นทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการออกใบสุติบัตรทิพย์ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นพ่อไทยแต่รับสมอ้างทุกวันนี้เนี่ยไปตามโรงพยาบาลค่ะเพื่อนเพื่อนดีเจฝ่าที่เขาไปใช้บริการของภาครัฐนะคะที่ใช้โครงการปัดทองเนี่ยบอกโอ้โหผู้หญิงต่างด้าวเนี่ยมารอคลอดลูกในเมืองไทยนั่งเรียงกันเลยทีเดียวค่ะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเขาบอกโอ้โหอยู่เมืองไทยสบายอะไรเงี้ยนะคะนายจ้างชาวไทยก็ใจดีนะคลอดลูกก็ได้สิทธิ์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะกลับมาที่ข่าวเรื่องพ่อทิพย์กันต่อนะคะพ่อทิพย์ไทยรับสมอ้างแล้วก็เป็นกระบวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องเข้าตรวจค้นทั้งหมด42จุดเลยค่ะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะแล้วก็ออกขอศาลออกหมายจับ53หมายค่ะ เป็นการเข้าตรวจค้นบ้านหรูแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวคนจีนที่จ้างชายไทยมาเซ็นรับรองบุตรที่คลอดในไทยเพื่อให้เด็กนั้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายไทยค่ะโดยเหตุการณ์นี้บอกว่าเมื่อวันที่9มกราคม2567สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งได้คลอดลูกชายที่โรงพยาบาลและก็ไปแจ้งเกิดที่โคราชมีการระบุว่าเด็กคนนี้เนี่ยสัญชาติจีนแต่อาศัยสิทธิการเกิดในประเทศไทยและก็อีก2สัปดาห์วันที่23มกราคมนะคะไปแจ้งเกิดซ้อนที่โรงพยาบาลเดิมแม่เป็นคนจีนคนเดิมนะคะแม่เนี่ยคนเดิมนะคุณฟังแต่ว่าเปลี่ยนชื่อพ่อเป็นคนไทยชื่อว่านายวิโรจน์พอตรวจ DNA ก็บอกว่าก็พบเลยว่านายวิโรจน์เนี่ยไม่ใช่พ่อแท้ๆค่ะตำรวจควบคุมนายวิโรจน์มาสอบสวนนายวิโรจน์รับสารภาพว่าไม่ใช่พ่อของเด็กจริงๆที่มารับสมอ้างมาสมัครงานที่บริษัทของครอบครัวชาวจีนที่ทำเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลและก็เอาเอกสารมาให้เซ็นก็เซ็นลงไปโดยที่ไม่รู้นะคะโดยนายวิโรจน์บอกว่าโดนหลอกนะตอนไปสมัครงานไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยกับขบวนการนี้ค่ะคุณฟังทางด้านคุณวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าจากการที่ครอบครัวชาวจีนจ้างชายไทยมาเซ็นรับรองบุตรเพื่อให้เด็กได้รับสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามฐานะของคนไทยซึ่งในช่วงปี2567ถึง2568มีการกวาดล้างสแกมเมอร์อย่างหนักก็เลยทำให้มีครอบครัวชาวจีนเนี่ยใช้เด็กๆ เหล่านี้ที่มีฐานะเป็นคนไทยมาถือครองทรัพย์สินต่างๆเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นนอมินีที่สมบูรณ์แบบและยากต่อการตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำขณะที่อีกจุดนึงนะคะชุดสืบสวนค่ะได้เข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีค่ะทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าชาวจีนเข้ามาทำคลอดที่โรงพยาบาลและก็จะทำใบเกิดให้เรียบร้อยคิดค่าบริการแพ็กเกจละ 92,000 บาทแบ่งเป็นค่าฝากครรภ์และทำคลอด 72,000 บาทที่เหลือนั้นเป็นค่าดำเนินการทางเอกสารใบเกิดหากไม่มีพ่อคนไทยนางสาวสุนีนี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะช่วยจัดหาให้ทำมานานแล้วกว่า5ปีค่ะไม่ใช่เพิ่งทำนะทำมานานกว่า5ปีนะคะและก็เมื่อตรวจสอบเวชระเบียนนะคะคุณฟังในช่วง5ปีที่จัดแพ็กเกจนี้มีแม่ชาวจีนที่ใช้พ่อคนไทยมาแจ้งเกิดทารกมากถึง164คนนะคะทุกคนไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อคนไทยจู่ๆโรงพยาบาลก็ออกหนังสือรับรองการเกิดแล้วก็มีพ่อคนไทยเนี่ยมาแสดงตัวทีหลังนะพ่อทิพย์ทั้งหลายนะคะนอกจากนี้ก็ไปจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตย่านฝั่งทนหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการที่ทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองบุตรและออกใบสุติบัติให้กับลูกชาวจีนก่อนจะคุมตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8ปฏิบัติการเข้าจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ตำรวจสืบสวนขยายผลแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทและโอนเงินเหล่านี้ให้เมียคนจีนแต่ปรากฏว่าเมียคนจีนกลับมีลูก3คนที่ถือสัญชาติไทยก็เลยไปไล่ตรวจสอบก็พบขบวนการจ้างพ่อไทยทิพย์มาจดทะเบียนสมรสเซ็นรับรองบุตรเพื่อให้เด็กได้สัญชาติไทยนะคะแล้วก็บอกหนึ่งในชายที่มาจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นก็คือนายประจวบสิริเขตที่เป็นกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ด้วยนะคะที่ก่อสร้างตึกถล่มสตง.นะคุณฟังและยังถือหุ้นบริษัทอีก7แห่งด้วยบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่มีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นชาวจีนและก็ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยนะคะทางนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง53รายแบ่งเป็น5กลุ่มก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ1รายจับกลุ่มแล้วพนักงานโรงพยาบาล1รายจับกลุ่มแล้วแม่คนจีน16รายพ่อไทยทิพย์17รายแล้วก็พ่อคนจีน5รายค่ะถ้าย้อนไปดูนะคะคุณฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เคยมีการจับปลัดอำเภอนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะคุณฟังที่มีการรวบปลัดอำเภอทำสูติบัตรทิพย์ให้ลูกจีนเทาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยก็เคยจับมาแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมปลัดอำเภอค่ะนายหมวดเอกนพรัตน์นะคะอายุ58ปีค่ะทางนี้เนี่ยนายการถูกจับกุมครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารก ระทำการอันเป็นเท็จนะคะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดถือหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะแล้วก็ยังไปจับกุมนางจินดาอายุ46ปีเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพกลางด้วยทั้งนี้ค่ะคุณฟังคะก็ไปจับนายหมวดเอกนพรัตน์ได้เนี่ยที่ข้างถนนสาธารณะนะคะข้างตลาดสะครกตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาส่วนนางจินดาเนี่ยจับได้ที่หน้าร้านก๋วยจั๊บภายในห้างนะคะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายจีนเทาเหมือนกันนะคุณฟังเมื่อช่วงพฤษภาเนี่ยเขาจับปลัดอำเภอคนนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นเครือข่ายแก๊งจีนเทาค่ะเอาภรรยามาจ้างชายไทยจดทะเบียนสมรสแล้วก็มาคลอดลูกในโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อสวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะคะทางนี้เนี่ยปลัดอำเภอนายหมวดเอกนพรัตน์เนี่ยโอ้โหเป็นปลัดอำเภอมาหลายแห่งนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการดำเนินการเลยมีรหัสกลางของกรมการปกครองเข้าไปในระบบทะเบียนราษฎรได้ทั่วประเทศเมื่อแก๊งจีนเทามีออเดอร์ก็จะให้ปลัดอำเภอคนนี้แหละค่ะดำเนินการให้ค่าตอบแทนรายละ 3-50,000 บาทการว่าจ้างนั้นมี3ขั้นตอนนะคะนำข่าวนี้มาฝากเพื่อจะได้เห็นภาพเหมือนกันกับการที่เจ้าหน้าที่เพิ่งจะจับแก๊งพ่อทิพย์รายใหญ่ได้ขอดเกตบางก่อนนี้นะคะกับแก๊งจีนเทานะคะก็คือตั้งแต่เรื่องการจดทะเบียนสมรสทิพย์ปลอมใบแจ้งเกิดทิพย์แล้วก็หาบ้านเพื่อบรรจุชื่อลงในทะเบียนบ้านให้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะประสานงานนะปลัดอำเภอคนนี้จะประสานงานไปหาเจ้าหน้าที่ทะเบียนรัฐของที่ว่าการอำเภอนะคะเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรที่เคยเป็นลูกน้องเก่าที่เคยร่วมงานกันหรือเจ้าหน้าที่ที่รู้จักกันนะคะเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรเนี่ยก็ให้เป็นผู้รับแจ้งเกิดทิพย์ให้รายละ 1-30,000 บาทเลยทีเดียวนะคะนี่ก็ช่วยประสานงานเนี่ยก็คือตัวเองมีอำนาจหน้าที่ก็รับเงินไปแล้วก็ทำให้เกิดการแจ้งเกิดเป็นการทำสูติบัตรทิพย์ให้ลูกจีนเทาที่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนั่นเองนะคะข้าราชการที่ดีนะแต่ก็มีข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่ได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ติดตามข่าวปลัดอำเภอทำสูติบัตรทิพย์ให้ลูกจีนเทาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ข่าวนี้ก็เจอ164ลูกจีนเทาเนี่ยเขาบอกลูกจีนดำเลยนะไม่เทาแล้วนะพวกแก๊งสแกมเมอร์อาศัยพ่อไทยทิพย์เจ้าหน้าที่ไทยก็เต็มใจบริการนะทำสูติบัตรทำทะเบียนสมรสให้ก็ต้องจับขบวนการพ่อทิพย์นี่แหละค่ะที่สวมสัญชาติไทยให้กับเด็กชายชาวจีนก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้เลยทีเดียวนะคะที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะเบรกนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังคะช่วงนี้เราออกอากาศคู่ขนานผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกการทักทายค่ะสวัสดีคุณสกาวรัตน์นะคะคุณแจ็คณัฐพัฒน์ค่ะคุณหนุ่ยจันทิมานะคะคุณอังคณาคุณปุ้ยมิลามาลีด้วยนะคะมาทักทายดีเจฝ่านะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คุณทยากรคุณทมนวันคุณปูบุญวรางค่ะท่านใดที่อยากจะทักทายกันก็เข้ามานะคะเดี๋ยวดีเจฝากเข้าไปกดไลค์กดตอบกันค่ะช่วยกดไลค์รายการของเราด้วยผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM นะคะรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากและสเปรย์นะคะสเปรย์ออร่าไรส์ค่ะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์แล้วก็เมาส์สเปรย์ออร่าไรส์นั้นนะคะประกอบด้วยสารสกัดจากข้าวออร์แกนิกสีดำสกัดให้ได้สารแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียโดยการคิดค้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนักวิจัยนี้ต้องใช้เวลาพัฒนามากกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะกว่าจะได้สารสกัดจากข้าวออร์แกนิกสีดำนี้มาทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ออโรไรส์นะคะที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกและกลิ่นปากลดอาการเสียวฟันเหงือกอักเสบได้มากถึง 98% ไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีด้วยมีกลิ่นหอมสดชื่นอันนี้บอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์แล้วเนี่ยฟีลกู๊ดมากๆสำหรับตัวดีเจฝ่าเองแนะนำเลยนะคะไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีด้วยอาการเหงือกบวมเหงือกอักเสบเนี่ยสมัยก่อนเป็นนะคุณฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยพอใช้ออร่าไรส์เป็นประจำเนี่ยบรรเทาไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาเลยนะพอเป็นนิดนึงเราก็รีบบ้วนปากด้วยออร่าไรส์ด้วยนะคะบางทีไปกินของทอดอะไรเงี้ยหรือว่าเอนจอยอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้ปากเราระคายเคืองเนี่ยแล้วก็รีบแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากกันนะคะไม่แสบไม่เผ็ดอ่อนโยนต่อเยื่อบุช่องปากใช้ได้อย่างต่อเนื่องมีความชุ่มชื้นและก็มีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุด้วยนะคะมีคนถามว่ามีฟูออไรด์ไหมมีฟูออไรด์ป้องกันฟันผุค่ะคุณฟังใครที่เหงือกบวมเหงือกอักเสบเปิดใจเลยนะคะหรือว่ามีเลือดออกตามร่องเหงือกนะคะคุณฟังเปิดใจให้กับออร่าไรได้ผู้ป่วยที่ใช้ยานะยามุ่งเป้าต่างๆอาจจะทำให้ช่องปากระคายเคืองท่านใช้ออร่าไรได้ตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนไม่เผ็ดไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์เลยนะคะลองเปิดใจดูหลายท่านเองอาจจะกลัวๆนะจะเป็นการใช้น้ำเกลือแต่ว่าตัวออร่าไรเนี่ยจะชุ่มชื้นแล้วก็สบายปากมากกว่าใครที่จัดฟันอาจจะทำให้การแปรงฟันนะคะไม่ทำได้ไม่ดีพอก็ใช้ตัวออร่าไรเป็นตัวช่วยด้วยนะใครที่ใส่ฟันปลอมด้วยเช่นกันซื้อให้ ่ผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะคะหรือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้สำหรับออโรไรน้ำยาบ้วนปากราคาแค่หลักร้อยนะคะคุณฟังสามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ด้วยที่บ้านสีส้มหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ออโรไร ORALRICE ค่ะทีมแอดมินเองก็ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใน QFM สถานีข่าวคุณภาพคุณฟังสามารถจะสั่งซื้อได้ในช่องทางบ้านสีส้มนะคะขอบคุณคุณสกาวรัตน์ด้วยนะคะบอกว่าไปสั่งซื้อแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาก็ส่งฟรีให้ด้วยแล้วก็ส่งไวด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแฟนรายการของ DJ ฝาทีมงานบอกว่าชอบที่จะโทรไปถามแล้วก็ไม่ได้สั่งซื้อออนไลน์กันไม่เป็นไรนะคะบางท่านเองก็ถนัดโทรนะโทรสั่งได้นะคะ0814914291 0814914291หรือว่าใช้ไลน์ official ได้ @oralrice ORALRICE นะคะคุณฟังหรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้เขาก็จะมีแอดมินตอบหรือว่าตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยคุณฟังก็เข้าไปทักไปถามได้เลยแต่จริงๆการสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์สะดวกนะคะถ้าทำไม่เป็นก็เดี๋ยวรอลูกหลานสั่งให้ก็ได้นะคะสะดวกมากแต่ถ้าจะไปซื้อได้ด้วยตัวเองนะคะก็ที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะคุณฟังเป็นร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมเลยเข้าไปเลยอยู่ด้านขวานะคะเป็นเคาน์เตอร์น้ำยาบ้วนปากแล้วก็ที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะแล้วก็ร้าน Healthy Max นะคะอย่างเช่นที่ Icon สยาม Paradise Park นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณแล้วก็มีเส้นโซนพันนกตัดใหม่คุณฟังดีจะฝากก็จะซื้อตรงร้านศิริยาค่ะนะเขาจะเป็ดเขาจะเป็นร้านที่ชื่อว่าซิกมาเฮลตี้อ่ะร้านนี้ก็ราคาดีนะคะแล้วก็ที่คลังยาเทพอาสากับที่ร้านพิลล่าร้านยาพิลล่านะคะเส้นถนนพรานนกตัดใหม่ถ้าคุณฟังสนใจจะไปเลือกซื้อด้วยตัวเองก็ตามที่ดิฉันฝากกล่าวไปแล้วก็คลินิกทันตภัณฑ์ทันตแพทย์ชั้นนำต่างๆด้วยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถ้าฟังมาถึงตรงนี้0814914291 0814914291ค่ะและคุณฟังเรื่องของหุ้นทรูนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้กลต.ก็ต้องสั่งดำเนินการกับคนที่ได้เข้ามากรอกข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะกลต.สั่งดำเนินการแล้วค่ะนะคะสำหรับกรณีของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์นะคะที่กลายเป็นประเด็นว่ากลต.เข้าตรวจสอบหุ้นทรูทำให้หุ้นทรูนี่ราคาปรับลงนะคะแต่พอเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าราคาก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่กลต.นั้นได้ออกมาชี้แจงเรื่องการตรวจสอบการเข้าถือหุ้นนะคะแต่ล่าสุดค่ะนะคะการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามแบบ 246/2/7 รายงานรวม6หลักทรัพย์นั้นกลต.นั้นได้มีการลบข้อมูลถาวรแล้วนะคะเมื่อวันที่3กรกฎาคมเนี่ยกลต.พบความผิดปกติก็เลยระบุสถานะเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนเมื่อวันที่7กรกฎาคมค่ะคุณฟังก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจากข้อมูลมีความไม่สอดคล้องและก็เมื่อวันที่8กรกฎาคมเมื่อตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องและได้รับการยืนยันจากบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องจึงนำข้อมูลที่ปรากฏจากการรายงานดังกล่าวออกจากระบบเผยแพร่ข้อมูลแล้วนะคะทางนี้เนี่ยกลต.ก็ประกาศลบข้อมูลถาวรรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์แบบ 246/2 ของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์จำนวน7รายการใน6บริษัทจดทะเบียนหลังเจอว่ายื่นข้อมูลเท็จย้อนหลังตั้งแต่ปี2564ถึง3กรณีนะคะเป็นข้อมูลเท็จไร้ชื่อในสมุดทะเบียนเป็นการเท็จอ้างหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่จริงในตลาดเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จสวมรอยแอบอ้างตัวเลขสิทธิ์ซื้อหุ้นปริมสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะก็จะเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปนะคะทั้งนี้มีความผิดตามกฎหมายค่ะนะต้องโทษจำคุกเนี่ยนะคะ1ปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้กลต.ก็ยืนยันว่าระบบของกลต.ในการตรวจสอบเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับนางสาวสุภาพรพิมพงษ์เนี่ยนะคะเป็นใครเนี่ยกลต.ไม่ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าติดกฎหมายเรื่องของ PDPA จึงเปิดเผยไม่ได้นะคะทางนี้เนี่ยทางด้านคุณพรอนงค์บุตรสลาตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นะคะก็ได้กล่าวว่ากลต.นั้นได้ประกาศถอดข้อมูลนะคะคือลบข้อมูลถาวรรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของคุณสุภาพรพิมพงษ์แล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณฟังหุ้นไทยก็ได้แรงฟื้นตัวขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่หุ้นกลุ่มเทคใน ต่างประเทศเนี่ยเขาเดินหน้านะคะก็เลยทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องนะกับตัวของหุ้นกลุ่มเทคอย่างตัวของ Delta Hana KCE นะคะก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยดีดแรงเลยนะคะบวกกันไปนะเมื่อวานนี้เซตบวกไปปิดตลาดเนี่ยบวกไป 32.05 จุดปิดที่ 1608.30 นะคะแล้วก็ทำให้ตัว Delta KTB PTT นะคะรวมทั้งกันกุลนี่ก็ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะทางนี้ตัวหุ้นกลุ่มเทคอย่างตัวของ HANA KCE แล้วก็ Delta ก็ปรับขึ้นเป็นจิตวิทยาเชิงบวกจากราคาหุ้นเทคที่เริ่มกลับมามีแรงซื้อมากขึ้นแล้วก็ตลาดคาดหวังด้วยนะคะว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะลองดูในตัวนี้กันนะคะมีข้อมูลจากทางด้านของหลายบริษัทหลักทรัพย์ค่ะนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยกอดคอกันขึ้นเลยนะคะโบก็ยังคงแนะนำซื้อด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังข้อมูลจากทางข่าวหุ้นค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะสำหรับตลาดหุ้นในช่วงนี้ก็ต้องอิงกับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะปรับลดการคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเล็กน้อยคาดว่า GDP โลก

แรงกดดันดังกล่าวได้รับการชดเชยจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและก็เป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าในส่วนประเทศไทยค่ะ IMF นะคะปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะคาดว่า GDP ไทยจะขยายตัวที่ 1.9% จากประมาณการเดิมที่ 1.5% และถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับต้นๆของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Market นะคะทั้งนี้ IMF ยังประเมินว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโดยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายสำคัญ4อันดับแรกของโลกสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวไปสู่รูปแบบการเติบโตที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกเทคโนโลยีและการลงทุนมากขึ้นอันนี้ IMF ประเมินนะคะคุณผู้ฟังนะก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะคุณฟังแต่ว่าพอเปรียบเทียบนะหลายๆประเทศนะอย่างตอนนี้เวียดนามโอ้โหเขาก็พัฒนาประเทศของเขาอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยทีเดียวนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยต้องตามให้ทันด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเนี่ยต้องยกให้เวียดนามเลยนะคะกลับมาที่ประเทศไทยของเราจากข่าวดังกล่าวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะในด้านกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่มีแนวโน้มไหลเข้าสู่ตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องและก็ปัจจัยสนับสนุนโดยตรงต่อกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คือพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็บอกว่า KCE นะคะ KCE ค่ะซึ่งดำเนินธุรกิจแผงวงจรพิมพ์นะคุณฟังเอาตอนนี้ KCE นี่ราคาเหนือฮาน่ามาแล้วนะปกติฮาน่าจะเหนือ KCE นะคะหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่า KCE ดำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรพิมพ์หรือ PCB สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่โดยกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มได้รับประโยชน์จากการกลับมาเติมสต็อกสินค้าซึ่งเริ่มเห็นการส่งสัญญาณมาตั้งแต่ไตรมาสที่1/2569เป็นต้นไปนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็มองบวกต่อตัวของ KCE ค่ะคุณฟังแล้วก็แนะนำซื้อนะคะมาแนะนำซื้อหุ้น KCE ค่ะให้ราคาเป้าหมายในปี2570นะอิงวิธีประเมินมูลค่าด้วยค่า PE ที่35เท่ามองว่าระดับดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรต่อหุ้นนะบอกว่ายังเหมาะสมนะคะคิดเป็น PEG ที่1เท่านะอันนี้แนะนำซื้อหุ้น KCE แต่ว่าประเมินราคาเป้าปี70นี่50.50 บาททั้งนี้ฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าแม้ว่าราคาหุ้น KCE จะปรับขึ้นโดดเด่นกว่า 100% ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนวัฏจักรการเติบโตของกำไรรอบใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นในปี2569อย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับวัฏจักรขาขึ้นครั้งก่อนในปี2565ซึ่ง KCE มีกำไรเติบโตเฉลี่ยต่อปี 37% ในช่วงปี 63-65 ค่า PE เคยปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 44.5 เท่าหรือคิดเป็น PEG 1.2 เท่าอย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเลือกใช้สมมติฐานเชิงระมัดระวังมากขึ้นอิง PEG เพียง1เท่าในการคำนวณราคาเป้าหมายครั้งนี้นะคะอันนี้จากด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีต่อ KCE ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็ระบุในบทวิเคราะห์ค่ะมองว่าฮาน่านะคะตัวฮาน่ามีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ที่ฟื้นตัวชัดนะกำไรสุทธิอยู่ที่169ล้านบาทเพิ่มขึ้น 387.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็เพิ่มขึ้น 63.7% จากไตรมาสก่อนนะคะก็ปัจจัยมาจากฐานกำไรที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนได้รับผลกระทบจากการขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนขณะที่ไตรมาสนี้บริษัทได้รับประโยชน์จากทิศทางเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกรวมถึงรายได้ในรูปสกุลดอลลาร์บางส่วนเริ่มทยอยฟื้นจากไตรมาสก่อนด้วยเช่นกันนะคะหลักทรัพย์ฟิลิปก็มองบวกต่อตัวของฮาน่าค่ะฟังนะคะมองว่าเรื่องของตัวฮาน่าเนี่ยจะมีความสนใจมากขึ้นนะคะจากการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะหรือ AI related ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงนะคะให้อัตรากำไรดีกว่าธุรกิจดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็ในรายละเอียดของตัวหุ้นฮาน่านะคะก็บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปก็ประเมินดังนี้นะคะบอกว่าราคาพื้นฐานปี69ของฮาน่าเนี่ยจะอยู่ที่43.50 บาทอิงค่า PE ที่ 43.0 เท่าให้คำแนะนำซื้อฮาน่านะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะตอนนี้ราคาเขาก็ยังไม่ได้แรงเหมือนที่ผ่านมาก็ตัว
ฮาน่ากับตัวของ KC

0: SME นั่นเองนะคะคุณฟังคือถ้าหุ้นเทคของสหรัฐเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือทั่วโลกปรับขึ้นเนี่ยนะก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะคุณฟังนะก็จะรีบาวกลับขึ้นมาได้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังทางนี้ก็ปัจจัยหนุนนะถ้าเกิดว่าหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำเนี่ยเดลต้าก็จะเป็นตัวดันดัชนีขึ้นมาแล้วก็ต้องติดตามด้วยแรงซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังคงต้องเตือนผู้ฟังค่ะจับตาเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะถ้อยแถลงต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างแน่นอนนะคะอย่างวันนี้ก็โดนัลด์ทรัมป์เองก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์กับอิหร่านบอกว่าอิหร่านเนี่ยพยายามจะหาทางมาเจรจานะกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องของความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ก็เหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่กวนใจนักลงทุนโดยตลอดเวลาคือถ้าเขาฮึ่มๆกันรุนแรงกันเนี่ยนะคะก็เลยจะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยทำให้หุ้นเนี่ยมีผลนะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานถ้าเกิดว่าสถานการณ์รุนแรงนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังมีข่าวดีของประเทศไทยก็คือเรื่องของปัจจัยหนุนสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เลยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หุ้นที่กลับมาก็จะเป็นพวกหุ้นธนาคารสื่อสารค้าปลีกนะคะที่เร่งตัวขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะมีท่านผู้ฟังท่านใดเป็นผู้ประกันตนไหมคะดิจิฟายอยากจะย้ำเตือนนะคะต้องรีบไปกดลงทะเบียนยืนยันเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยนะคะเพราะว่าจะหมดสิทธิ์ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะก่อนที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนค่ะทางนี้คุณฟังสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์หรือในแอปประกันสังคมได้เลยทีเดียวนะคะผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะจะต้องไปลงทะเบียนก่อนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมดิจิฟาก็ไปลงทะเบียนแล้วเมื่อวานนี้นะคะเข้าไปง่ายคุณฟังเพราะว่าลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมคือถ้าเรากด www.sso.go.th เนี่ยเขาจะขึ้นไว้ที่หน้าเพจเลยว่าลงทะเบียนนะคะแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็สะดวกสำหรับตัวเองเนี่ยก็คือเข้าไปที่ SSO Plus ก่อนแล้วก็กดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เลยลองเข้าไปเช็คที่ www.sso.go.th เขาจะขึ้นไว้ที่หน้าเพจเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังอยู่ใกล้สำนักงานประกันสังคมจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้นะคะ หรือว่าไปลงทะเบียนด้วยตัวเองก็8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะส่วนการตรวจสอบสิทธิ์แล้วสถานที่เลือกตั้งค่ะก็วันที่10สิงหาคมทางนี้ก็จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยวันที่27กันยายน2569ใครที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็ต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมด้วยคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขนะดังนั้นเนี่ยต้องไปลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ก็ขอใช้ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวบอกกับผู้ประกันตนทุกคนต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะจะได้เลือกบอร์ดประกันสังคมนะคะจะได้มีส่วนสะท้อนในการกำหนดอนาคตประกันสังคมผ่านทางนโยบายต่างๆถ้าไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะและคุณฟังใครที่เป็นแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยากให้คุณฟังเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะคะมีแพทย์หญิงกมลพันธ์นะคะเป็นคุณหมอที่ยอมออกมาเปิดเผยตัวตนนะคะสูญเงินไปเกือบ3ล้านบาทเพราะว่าไปเผยเชื่อโฆษณาที่ชวนเทรดหุ้นบน Facebookแอบอ้างนักลงทุนดังนะคะโอ้ก็ลงทุนไปคุณฟังซื้อหุ้น2บาทแป๊บเดียวขึ้นเป็น2บาท30นะจากลงทุนล้าน9นี่โอ้โหไป6ล้านอย่างเงี้ยค่ะนะบอกโอ้เป็นคุณหมอพาชวนเล่นหุ้นนะคะแต่พอจะถอนเงินต้องเจอค่าธรรมเนียมต้องโอนเงินไปให้เขาอีก 600,000 โอนไปแล้วอ่ะพอจะออกต้องมีค่านู่นค่านี่คุณหมอก็เลยรู้สึกแล้วล่ะว่าเอ๊ะโดนหลอกแน่นอนนะคะก็ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วก็ตอนนี้บอกว่าเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะคะก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางสภาองค์กรผู้บริโภคบอกว่าต้องมีการยืนยันตัวตนคนลงโฆษณาด้วยเพื่อให้ตามคนผิดได้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะก็เลยมีการพาไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็คุณหมอเองก็ได้ดำเนินการนะโดยการที่ออกมาเผยคลิปนะคะก็คือทางด้านของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ไปพูดคุยกับทางเอ็ดด้าว่าคนที่ลงโฆษณาเนี่ยต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะคะมิฉะนั้นแล้วคนก็จะถูกหลอกลวงด้วยแล้วเวลาบางทีรายงานเนี่ยก็Facebook ก็ไม่ได้ปิดกั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงลงทุนโดยอ้างเป็นคุณหมอนักลงทุนชื่อดังคุณหมอเองก็เลยหลงเชื่อนะคะบอกว่าเข้าไปแล้วก็จะเป็นกลุ่มหมอเป็นอะไรก็ชวนเข้าไปเทรดหุ้นกันซื้อหุ้นเนี่ยซื้อ2บาทนะตอนเย็นซื้อปุ๊บขึ้นเลยนะคะแล้วก็หุ้นที่ชวนมาแต่ละตัวเนี่ยก็ตรงกับราคาในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ลงทุนไปน่าเชื่อถือนะคะก็ลงทุนไปประมาณเดือนนึงค่ะปรากฏว่าเงินที่เล่นเนี่ย1ล้าน9แสนบาทได้กำไรนะคะบอกว่าตัวเลขนะเป็นกำไรทิปนะ9ล้านแต่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น 600,000 ค่าประกัน 400,000 รวมแล้วเนี่ยจ่ายค่าต่างๆโอนให้เข้าไปเนี่ย2ล้าน9แสนบาทจะถอนก็ถอนไม่ได้ต้องมีค่าปิดพอร์ตหุ้นอีก 300,000 บาทคุณหมอก็เลยรู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกนะคะบอกแอปที่ชักชวนให้ไปโหลดเนี่ยก็โหลดมาจากแอป Store ด้วยเป็นแอปที่ตำรวจบอกว่าเชื่อถือได้อยู่ในแอป Store ก็เลยเชื่อตามนั้นเลยนะคะก็เลยคาดหวังว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันยังไม่ได้มีการคุ้มครองเพียงพอยังไม่เท่าทันมิจฉาชีพก็เลยอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายที่สามารถยืนยันตัวตนผู้ขายได้และผู้เสียหายก็สามารถเรียกร้องจากคนที่มาโฆษณาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณหมอเองก็ขอให้ทางแอดด้าเนี่ยได้ดูแลด้วยเพราะว่ามีการหลอกลวงเล่นหุ้นแล้วก็คิดว่าความเสียหายจากการหลอกลวงในแอปเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นล้านไม่รู้ว่าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่ารู้หรือเปล่านะคะคุณหมอกมลพันธ์บอกว่าเป็นหมอมานะอายุ60กว่าปีแล้วเนี่ยขนาดเป็นหมอยังโดนหลอกเลยด้วยเช่นกันนะคะคุณหมอในสูญเสียเงินไปเกือบ3ล้านเลยคุณพัง2ล้าน9แสนนะหลังจากที่เจอโฆษณาชวนเทรดหุ้นบน Facebook นั่นเองค่ะอันนี้ก็บอกกับคุณฟังนะถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยไปติดต่อกับโบรกเกอร์โดยตรงเลยนะไม่ต้องไปหลงเชื่อในแอปที่มันเด้งๆขึ้นมาน่ากลัวมากนะคะพูดถึงแล้วเนี่ยพวกแอปต่างๆค่ะและต้องเรียนเรื่องนึงนะคุณฟังใครมีมรดกนะคะแบ่งกันไว้ให้ดีค่ะพี่น้องเนี่ยฆ่ากันตายเลยนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะด้วยความคุยกันไม่ลงตัวในครอบครัวค่ะพี่ชายเนี่ยอายุตั้ง70แล้วก่อเหตุยิงน้องสาววัย60ปีแล้วก็ น้องเขยเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะถือว่าเป็นปัญหาในครอบครัวหลังจากที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยค่ะคุณฟังเป็นสมบัติของพี่ของครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวกงสี24ไร่กลายเป็นปัญหานะคะเพราะว่ามีพี่น้อง10คนค่ะทางบ้านมีที่ดินมรดกเนี่ย24ไร่ปัญหาไปตกอยู่ที่ที่ดินทำเลทองที่ติดถนนประมาณ 4-5 ไร่ปรากฏว่าพี่ชายคนโตวัย70ปีเป็นอดีตพันโรงนะคะอยากจะเอาที่ดินตรงนี้ไปแบ่งขายกันเองในกลุ่มพี่น้อง 3-4 คนนะคะลุงชวลิตนะคะอายุ70ปีที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะแต่น้องสาววัย60ปีมีอาชีพเป็นในหน้าขายที่ดินนะคะคือคุณอรวรรณเนี่ยไม่ยอมบอกเรื่องอะไรล่ะยังไม่แฟร์เลยจะไปแบ่งกันเอง 4-5 คนไม่ได้ก็เลยไปฟ้องร้องให้ศาลจัดการปรากฏว่าศาลฎีกาตัดสินนะคะให้คุณอรวรรณน้องสาวเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดีให้แบ่งที่ดินผืนนี้ให้พี่น้องทุกคนนั้นเท่าๆกันนะพี่ชายคนโตเนี่ยจะถือสิทธิ์แบ่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่เกิดเหตุนะคะวันที่9กรกฎาคมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ศาลและกรมที่ดินนัดหมายลงพื้นที่รังวัดเพื่อแบ่งเขตที่ดินให้ชัดเจนนะครับก็ปรากฏว่าน้องสาวก็รู้ว่าพี่ชายอารมณ์ร้อนก็เลยแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แต่เช้าให้ตำรวจมาช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยที่ไซต์งานก่อสร้างของเธอด้วยนะคะแต่ว่าก่อนตำรวจมาถึงเนี่ยพี่ชายมาก่อนค่ะคุณฟังแล้วก็ด่าทอกันนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องปรากฏว่าพี่ชายค่ะนายชวลิตนั้นยิงน้องเขยคนแรกเลยนะคะโดนเข้าที่ขมับเลยล้มตึงอาการสาหัสป้าอรวรรณนะก็โอ้โหตกใจสิพี่ชายยิงสามีตัวเองก็วิ่งหนีนะคะแต่ว่าไม่พ้นค่ะก็ถูกพี่ชายยิงเข้าที่ท้ายทอยเสียชีวิตคาที่เลยจากนั้นเนี่ยคุณฟังไม่หนำใจนะคะยังไปเผารถกระบะขอไปเดินไปที่รถกระบะไปเอาแกลลอนน้ำมันแล้วก็กลับมาที่รถ SUV ของน้องสาวที่จอดอยู่ค่ะคุณฟังยังไม่หนำใจนะเผารถด้วยเทราดน้ำมันใส่หน้ารถนะคะก็เลยทำให้รถน้องสาวเนี่ยไฟลุกเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยขับรถหนีนะคะแต่ตำรวจนั้นจับกลุ่มได้นะคะจับกลุ่มได้ในเย็นวันเดียวกันนั่นเองเพราะว่าตำรวจตั้งด่านสกัดจับได้ที่สภ.วังคอนแดงอำเภอนาดีปราจีนบุรีนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพี่ยิงน้องสาวน้องเขยเลยนะคะเนี่ยเรื่องของปมที่ดินปมมรดกค่ะมีที่เยอะนะคะแบ่งกันไม่ลงตัวนะก็พูดถึงแล้วเนี่ยต้องแบ่งกันให้ดีนะแล้วก็อย่าไปโลภโมโทสันนะพ่อแม่สร้างทรัพย์สินไว้ให้เนี่ยก็ต้องแบ่งเท่ากันนะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะพ่อแม่ก็ควรจะทำพินัยกรรมอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะพูดถึงพี่ชายคนโตจะมาถือสิทธิ์แบบนี้ก็ไม่ได้ตามกฎหมายเนี่ยเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ต้องแบ่งเท่ากันอยู่แล้วนะคะเป็นข้อคิดสะกิดใจให้นะคะมีทรัพย์สมบัติแต่ปรากฏว่าพี่น้องมาฆ่ากันตายมรดกเลือดนะคะมรดกโศกนาฏกรรมนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณฟังวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้ดิฉันฝ่าลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เต็มความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมยืนยันรฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าจุดเกิดเหตุยังมีการทรุดตัวของดินในอัตราคงที่ประมาณ4 มม.ต่อชั่วโมง แต่ยังไม่มีการรายงานว่าอาคารโดยรอบมีการเอียงหรือซุดตัวเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอัดคอนกรีตเพื่ออุดโพรงใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมรียาทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมรียาในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมรียาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านกว้าวอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอบ้านแท่นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลอำเภอซำสูงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอหนองพอกอำเภอวัชบุรีอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสาอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอลานสกาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกะปงจังหวัดพังงา อำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นะ
2: ยังเลยค่ะ
1: เอาละคุณพี่อย่างนี้ครับเอาง่ายๆเลยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่น้องยานัทครับ
3: ค่ะ
1: คนเราผมเปรียบเทียบให้เห็นภาษี2ตัวน้องยานัทมีรายได
3: ้ค่ะ
1: ผมมีรายได้ทุกคนมีรายได้ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์พึงประเมินต้องยื่นแบบภาษีเราต้องเป็นคนไปยื่น
3: เราต้องเป็นคนไปยื่นเอง
1: เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีเงินได
3: ้ค่ะ
1: ต้องไปยื่นแต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคนที่จะต้องยื่นคือฝ่ายที่จะเก็บภาษีเรา
3: ก็คือที่ดิน
1: ท้องถิ่น
3: ค่ะท้องถิ่น
1: ไม่ใช่ที่ดินนะ
3: ค่ะ
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อบต.อบต.ก็ต้องมาประเมินที่ดินของเราแล้วก็ยื่นแบบมาเอ้าคุณยานัทนะที่ดินของคุณนกร้างว่างเปล่านะมีภาษีจะต้องเสียนะยื่นมาที่เราให้เราไปเสียภาษีแต่ถ้าเขาไม่ยื่นเขาไม่ประเมินมาเราไม่ต้องเสียครับ
3: เราก็อยู่เฉยๆได้เลย
1: อยู่เฉยๆได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ก็ได
3: ้ไม่ผิดอะไรใช่ไหมคะพี่ถนอม
1: เขาไม่ประเมินเราเนื่องจากเขาไม่ได้ประเมินมาเขาอาจจะไม่เจอที่ดินของเราไม่เจอห้องพักของเราบ้านของเราก็ได้นะเพราะมันก็ไม่แน่นะถ้าเขาไม่ยื่นแบบประเมินมาเราไม่ต้องเสียแต่ถ้าเขายื่นมาเราต้องไปเสียตามที่เขาประเมินแต่ถ้าดูแล้วประเมินสูงไปสภาพไม่เป็นไปตามที่ประเมินหาว่าเป็นที่รกร้างทั้งที่เราปลูกสร้างแล้วเราก็สามารถที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทธรณ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นของคุณพี่ไม่ต้องกังวลครับที่ดินไม่ว่าจะเล็กใหญ่ขนาดไหนถ้าว่าปล่อยรกร้างมีภาระจะต้องเสียภาษีแต่ถ้าเขายังไม่ประเมินมานะครับเราก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเขาประเมินมาแล้วแล้วเราไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสะสมไปเรื่อย2ปี3ปี4ปีก็ไม่ยอมเสียสักทีนะ
3: ไปเรื่อย
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะ
3: โอ้อันนี้น่ากลัวนะคะ
1: ใช่
3: ถ้าไม่จ่ายเนี่ย
1: เขาติดต่อสำนักงานที่ดินเอาโฉนดไปฟ้องเพื่อที่จะขายที่ดินแปลงนั้น
3: ค่ะ
1: เพื่อจะเอาเงินมาชำระภาษีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสมมติที่ดินแปลงนั้น10ไร่แล้วไปเอาของเขาไปขายทั้ง10ไร่
3: 10ไร่ไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเอาเฉพาะส่วนที่เพียงพอกับภาษี
3: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเราไม่เสียภาษีค้างภาษีอยู่กับท้องถิ่นเราจะจำหน่ายจ่ายโอนก็ไม่ได้เขาจะอายัดไว้จนกว่าเราจะเสียภาษีเรียบร้อยซะก่อนเพราะฉะนั้นคุณพี่สุนิสาที่ถามเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขายังไม่ประเมินมาถ้าเขาประเมินมาเมื่อไหร่เราก็ไปชำระนะครับถ้าสูงไปนะเราก็ดูว่ามันสูงไปเพราะอะไรนะครับ
3: ค่ะคุณพี่สุนิสาชัดเจนนะคะ
2: ค่ะก็ขออีกถามอีกเรื่องคือเราอยากเสียภาษีให้มันถูกต้องแล้วมันจะไปยื่นเขาไม่ยอม
1: ใช่เราไปเสียเองไม่ได้โดยที่เขาไม่ประเมินเราทำไม่ได้ครับ
3: ต้องรอเขาก่อน
1: ใช่ครับเขาต้องประเมินมาทุกปีเนี่ยโดยหลักในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาจะประเมินตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา
3: เม
1: ษาพฤษภามิถุนาก็จะหยุดพอหลังช่วงเนี้ยเขาก็จะเริ่มที่จะส่งมาส่งใบพอประเมินเสร็จปั๊บก็ส่งมาก่อนที่จะเก็บน
3: ะ
1: ส่งใบประเมินแจ้งให้ทราบว่าคุณมีภาระต้องเสียนะ
3: เขาต้องไปดูสำรวจก่อนแล้วถึงจะประเมิน
1: เขาแล้วก็ต้องดูทุกปีนะครับและถ้าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเราก็สามารถอุทธรณ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับ
3: งั้นคุณพี่สุนิสาก็รอทางเจ้าหน้าที่เขามาประเมินก่อนนะคะ
1: ถ้าไม่มีก็อยู่เฉย
3: ๆค่ะ
2: เพราะว่า
3: ทวนนะคะ
2: ไปถามเขามันเกือบจะเดือนนึงแล้วหาจ
1: ะ
3: ค่ะ
1: ตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพี่สุนิสาสวัสดีค่ะ
1: คือถ้าปีนี้เนี่ยปีภาษีเนี่ยผ่านแล้วครับ
3: ค่ะ
1: ผ่านแล้วครับ
3: พี่ถนอมแล้วอย่างอันนี้กรณีตัวอย่างถามเผื่อคุณผู้ชมสมมติปีนี้เจ้าหน้าที่ไม่มาประเมินแล้วเขาจะโมเมได้มั้ยคะว่าอ้าวคุณทำไมไม่มาจ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ความผิด
1: ไม่ได้ไม่ได้
3: เอาจะมาย้อนหลังก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะ
1: เวลาเขาประเมินเนี่ยเขาจะใส่ซองแบบนี้ซองแบบราชการตราครุฑเห็นนะเขาจะส่งมาที่บ้าน
3: ค่ะ
1: เขาจะส่งเป็นจดหมายส่งมาที่บ้านให้เราไปเสียภาษีนะครับแต่เมื่อก่อนในกทม.เนี่ยมีคนรู้ไงเป็นตากทม.มาปั๊บเนี่ยก็แอบ
3: แอบแ
1: ง
3: ้
1: มด
3: ู
1: น
3: ิ
1: ดนึงอ้าวภาษีนี่นาปิดไว
3: ้อ๋อถือว่าไม่ได้รับเหรอ
1: ถือว่าไม่ได้รับ
3: ถู
1: กพอไม่ได้รับเสร็จปั๊บจดหมายก็ตีกลับ
3: ค่ะ
1: พอตีกลับก็ยังเก็บไม่ได้ไงทีนี้กทม.เขาก็รู้กันต่อไปนี้ท้องถิ่นทุกอย่างเขารู้หมดแล้วนะ
3: จะมาแบบว่า
1: ถ้าเขามายื่นแล้วหน้าห้องไม่รับนะไม่รับเนี่ยก็ปิดประกาศไว้หน้าห้องเลย
3: โอ้คือให้ชัดเจนไว้เลยว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเสียภาษี
1: ถึงว่าต้องรู้แล้วก็ติดประกาศ
3: ที่ดิน
1: ใช่อยู่หน้าห้องหน้าบ้านเลย
3: ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้
1: เสียครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายได้ของท้องถิ่นและเราอยู่ในท้องถิ่นไหนก็จะเอางบประมาณเอาเงินภาษีที่ได้พัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับ
3: อ่ะไปกันต่อที่สายต่อไปนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นทางด้านของคุณบุญส่งนะคะคุณบุญส่งเนี่ยบอกว่าต้องการกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุก็เลยมาปรึกษานะคะว่าจะทำอย่างไรคุณพี่บุญส่งสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่บุญส่ง
4: คืออย่างนี้ลูก
1: ครับ
4: ไม่ใช่พี่แล้วป้าก็ได้ย้ายก็ได้คือว่าต้องการกู้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มาเป็นคนอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยไม่สามารถทำเรื่องได้เนี่ยแต่อยู่เชียงใหม่อ่ะ35ปีแล้วจ้ะ
1: คนไม่อันนี้ไม่ใช่คนเชียงใหม่เนี่ยทําเมนเป็นคนเชียงใหม่ไหมเนี่ย
4: ไม่ใช่ค่ะ
1: คนที่ไหน
4: บ้านอยู่สุโขทัยแต่มาเช่าบ้าน
1: คนโขทัยคนโขทัยแต่ไปอยู่เชียงใหม่หลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้โอนย้ายทะเบียนบ้านไปที่นั่น
4: จ้าจ้ามันที่ลงไม่ได้บ้านเขาไม่ให้ลงอ่ะค่ะคุณถนอม
1: แล้วต้องการจะกู้เงินเพื่อที่จะมาประกอบ
4: อาชีพ
1: อาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุใช่ไหม
4: จ้าจ้า
1: เอาละเอาสั้นๆตรงนี้นะได้ความว่าต้องการกู้เงินนะ
4: จ้า
1: แล้วมีปัญหายังไงเดี๋ยวเชิญท่านนิติเวชมีสงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3: และรองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะท่าน
5: ครับสวัสดีครับผม
1: ช่วยคุณป้าหน่อยนะท่านนะ
5: อ
1: ๋
5: อได้ครับครับ
1: เอาคำถามแรกก่อน
5: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะถาม
5: ท่านเป็นคนสุโขทัยแต่ไปอยู่เชียงใหม่
1: อยู่เชียงใหม่
4: นานแล้วค่ะมาอยู่นานแล้วค่ะ
5: คือถ้ากองทุนเนี่ยครับเราเนี่ยอยากจะให้คนที่กู้เนี่ยครับเนาะจะต้องเหมือนมีที่ประกอบอาชีพนะครับอยู่ในจังหวัดที่ยื่นคำร้องนะครับอันดับแรกเลยนะครับผม
4: มีอยู่จ้าลูกมีอยู่
5: มีนะครับคือตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่เชียงใหม
5: ่แต่ทะเบียนบ้านอยู่สุโขทัยก็ไม่ได้
1: อยู่สุโขทัย
5: สถานที่ในการประกอบอาชีพนะครับท่านต้องอยู่เป็นจังหวัดเดียวกันกับเชียงใหม่อะครับ
1: อืม
5: ครับผมนะครับแล้วก็คุณสมบัตินี่ก็คือคุณป้านี่อายุเกิน60ปีแล้วใช่ไหมครับ
4: ก็ฟังอยู่ค่ะ
5: ครับผมคุณป้าอายุเกิน60ปีแล้วใช่ไหมครับ
4: อายุ73 74
5: แล้วจ้ะอ๋อ73แต่เสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับเนี่ย
4: แต่แม่แข็งแรงใครก็ว่ากันเต็มไม่น่าเชื่อ
5: เลยครับแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับ
4: ตอนนี้ขาย2ที่ค่ะตอนกลางคืนขายลาบอีสานลาบต้มแซ่บอะไรหลายอย่างค่ะที่ตลาดมัน
5: มี
4: ทางประตูเชียงใหม่นะ
5: ฟังแล้วก็หิวเลยนะครับเนี่ยก็อันนี้คือตามหลักเกณฑ์เลยครับเจอคุณป้าอายุ
4: เกิน60ตอนเช้านี่ขายอยู่หน้าหมู่บ้านนะคะขายผลไม้อีกค่ะ2ล้านจ้ะ
5: อ๋อครับผมอายุเนี่ยเกิน60นะครับมีความเดือดร้อนด้านเงินทุนถูกไหมครับแล้วก็ประกอบอาชีพอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็คุณป้าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับ
4: ไม่เป็นค่ะ
5: ก็กู้ได้นะครับผมแล้วก็มีที่ทำอาชีพเนี่ยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าจะเป็นคนสุโขทัยก็ตามก็กู้ได้นะครับผมแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนครับผมมีบัตรประชาชนนี่ของทั้งผู้กู้ผู้ค้ำด้วยเลยนะครับทะเบียนบ้านด้วยนะครับทะเบียนบ้านของผู้กู้ผู้ค้ำนะครับแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือน
4: คนเครื่องบินดังเดี๋ยวขอโทษเครื่องบินดังมาก
5: ครับผม
4: ผู้ค้ำนี
1: ่ป้าครับคุณป้าครับคุณป้าฟังอย่างเดียวก่อนเพราะว่าถ้าถามสวนไปสวนมามันจะยืดยาวครับ
5: ครับผมนะครับแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมอีกนะครับก็มีทะเบียนสมรสนะครับ
4: จ้ะ
5: แล้วก็บัตรประชาชนของคู่สมรสนะครับผม
4: จ้ะ
5: ครับหรือถ้าเกิดหย่ากันแล้วก็เอาใบหย่ามาด้วยก็ได้นะครับ
4: ขอคู่กรณีนี้
1: งั้นเดี๋ยวผมทวนนิดหนึ่งนะครับป้าครับนะกรณีที่ทะเบียนบ้านอยู่สุโขทัยแต่ไปประกอบอาชีพอยู่ที่เชียงใหม่อย่างนี้ก็กู้ได้ถูกต้องไหมครับท่านโฆษก
5: กู้ได้ครับ
1: กู้ได้นะขอให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดเท่านั้นเองนะ
5: ใช่ครับผม
1: ทีนี้
5: เพราะว่า
1: ทีนี้ประเด็นหนึ่งของกองทุนนี้
5: อาชีพที่จังหวัดที่จะไปกู้ครับผม
1: ทีนี้ประเด็นหนึ่งของกองทุนนี้จะต้องมีคนค้ำประกัน
5: ใช่ครับท่านมีคำประกันครับผม
1: คนค้ำประกันคุณสมบัติคนค้ำเป็นยังไงอะครับ
5: อ๋อคนค้ำประกันเนี่ยลำดับแรกเลยครับเขาต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็อายุเนี่ยไม่เกิน57ปีนะครับคร่าวๆเนี่ยถ้าตามอายุเนี่ยก็น่าจะต้องอายุประมาณ 20-57 ปีครับผม
1: ครับ
5: แล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยด้วยนะครับ
1: ครับ
5: แล้วก็ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู
1: ้โอ้นี่ต้อง
3: อยู่สุโขทัย
1: อันนี้ก็ต้องอยู่สุโขทัยนะครับ
4: ลูกก็อยู่เชียงใหม่นะคุณขนม
1: แล้วทำไมไม่ย้ายไปอยู่กับลงทะเบียนบ้านลูกใช่ไหมลงทะเบียนบ้านลูก
5: กรณีไปก่อนได้ครับผมครับลองยื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ผู้ค้ำเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีรายได้นะครับหรือมีเงินเดือนประจำเนี่ยไม่น้อยกว่า 9,000 บาท
1: ครับ
5: ครับแล้วก็ผู้ค้ำเนี่ยหลักๆเลยต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับครับผม
1: คนค้ำ
5: แล้วก็คนต้องไม่เคยค้ำที่อื่นซ้ำด้วยนะครับต้องถ้าจะค้ำต้องค้ำเราคนเดียว
1: ถ้าสมมติอ่ะผมจะค้ำให้ยายสมมตินะผมจะค้ำประกันให้ยายผมก็ต้องมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเดียวกับยายถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับใช่
1: ประการที่สองผมจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายประการที่สามผมจะต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า
3: 9,000 บาท
1: 9,000 บาทนะครับ
5: ครับ
1: สี่ถ้าผมค้ำประกันให้ยายถ้าผมไม่ค้ำประกันซื้อรถมาหรือผมไปค้ำประกันให้คนอื่นมาก่อนแล้วเนี่ยมาค้ำให้ยายได้ไหม
5: ไม่ได้ครับก็คือแต่ถ้าท่านไปค้ำซื้อรถตัวเองอะไรเงี้ยท่านค้ำรถก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าท่านต้องไม่ค้ำให้ผู้สูงอายุท่านอื่นที่มากู้ในกองทุนของเราครับ
1: ในความหมายว่าค้ำประกันเนี่ยก็คือว่าค้ำประกันให้ผู้กู้เงินในโครงการนี้ได้แค่คนเดียวแต่คนค้ำจะไปค้ำซื้อเข้าซื้อของซื้อรถไปอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เป็นปัญหาถูกไหมครับ
5: ไม่เป็นไรครับได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นท่านพิธีกรแบบมีความสามารถนั้นเดี๋ยวค้ำให้คุณยาย A คุณยาย B คุณยาย C นี้ไม่ได้ถ้าจะค้ำก็ค้ำคุณยาย A ได้ท่านเดียวอะไรเงี้ย
1: ได้คนเดียวนะครับปัจจุบันนี้กองทุนเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็มีผู้กู้ในกองทุนนี้ประมาณสักกี่รายครับ
5: โอ้เงินตอนนี้ของเราเนี่ยครับเนื่องจากว่ามีผู้สนใจเยอะนะครับของคุณตาคุณยายที่มากู้เนี่ยสะสมมาตั้งหลายปีนะครับทำให้ในแต่ละปีเนี่ยเงินของเราเนี่ยที่จะได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมาเนี่ยไม่ได้เยอะครับท่านนะครับเพราะว่าเวลากู้เนี่ยเราให้รายละ 30,000 นะครับก็ปีงบประมาณนึงนี่ประมาณ40 60กว่าล้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับท่านครับ60กว่าล้านนะครับ
1: ไม่ได้เยอะนะไม่ได้จะไม่ได้ทุกคน
5: ข้อสำคัญเลยครับท่านที่เราอยากทำความเข้าใจคือเวลาคุณตาคุณยายมากู้ไปแล้วอ่ะเราอยากให้ท่านน่ะชำระเงินคืนนะครับเพราะว่ากองทุนเนี้ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับแม้ว่าแต่ละปีเราได้รับงบประมาณน้อยแต่ถ้าท่านคุณตาคุณยายเนี่ยเอาเงินมาคืนเรื่อยๆคืนเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้เปิดโอกาสให้คุณตาคุณยายท่านอื่นเนี่ยมากู้ต่
1: อ
5: นะครับ
1: มีดอกเบี้ยไหมครับเนี่ย
5: ดอกเบี้ยไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีดอกเบี้ย
5: ไม่มีดอกเบี้ยเลยครับ
1: มีช่วงปลอด
5: สามปีครับ
1: ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีช่วงปลอดดอกเพราะมันไม่มีดอกเบี้ยถ้ากู้ไปแล้วต้องชำระคืนภายในหลังจากกู้ไปแล้วภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปี
5: ภายใน3ปีครับท่าน
1: ภายใน3ปี
5: ไม่มีดอกเบี้ยเลยครับ3ปีนี้
4: 3 ปี
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น
3: กู้ได้
1: ไม่เกิน 30,000 ต่อราย
5: 30,000 ครับ
3: 30,000 ต่อราย
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับท่าน
5: ถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มละไม่น้อยกว่า5คนจะได้ 100,000 บาทครับเป็นรายกลุ่มครับ
1: 100,000รายเดียว 30,000 นะครับแล้วสภาพความเป็นจริงเนี่ยหนี้เสียเยอะมั้ยกู้แล้วไม่จ่าย
5: ก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่เราเนี่ยมีโครงการคลินิกฮิวใจนะครับ เพราะเราอ่ะเข้าใจถึงสถานภาพของท่านผู้สูงอายุ บางทีอ่ะท่านกู้ไปแล้วเนี่ยบางทีเศรษฐกิจอะไรมันไม่ดีบางทีสุขภาพท่านไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเปิดคลินิกฮิวใจนะครับเราอ่ะจะทำงานคล้ายกับแบงค์แต่เป็นแบงค์ที่มีความเข้าใจในคุณตาคุณยายนะครับในข้อจำกัดต่างๆเราก็เลยเจอภาวะนี้ค่อนข้างเยอะครับ
1: ก็ช่วยเจรจาว่างั้นเถอะเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: จะไปบังคับไล่เบี้ยกันเซ็ตทีเดียวมันก็ไม่ได
5: ้ครับ
1: ครับคุณป้า
4: จ้าฟังอยู่ค่ะฟังอยู่
1: ป้าครับรายละเอียดถ้าป้าไม่เข้าใจยังไงป้าใช้เบอร์1300นะป้านะ
5: ได้ครับ
1: 3
5: ปีเลย
1: ครับ300
4: ขอพูดตัวนี้หน่อยถ้าเอาลูกชายเนี่ยค้ำได้ไหมลูกชายอยู่เชียงใหม่อ่ะ
5: ลูกชายอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแต่คุณป้าเป็นคนสุโขทัย
2: สติมินเขาก็ดีนะคะ
1: ครับ
5: ครับลองยื่นมาก่อนนะครับยื่นมาก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะดูพิจารณาเป็นรายกรณีนะครับมันแม้ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับหลักเกณฑ์แต่เราเนี่ยอยากจะช่วยให้คุณตาคุณยายเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงเงินทุนนะครับลองมาดูก่อนครับลองยื่นมาก่อน
1: ผมถามป้าอย่างนี้ครับป้าทำไมถึงไม่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านลูกชายทำไมติดอะไร
2: อย่าเล่าด
1: ี
2: กว่า
1: โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจคืออย่างนี้ครับยายครับคือถ้ามันทำให้ทุกอย่างมันสะดวกและมันง่ายไม่เกิดข้อคำถามของเจ้าหน้าที่เนาะนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องกลับมาสุโขทัยแจ้งย้ายปลายทางก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่ท่านโฆษกแนะนำเมื่อสักครู่นี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันส่วนคุณสมบัติของลูกชายอยู่เชียงใหม่กู้ที่เชียงใหม่แล้วประกอบอาชีพจริงก็ลองดูไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะ
2: จ้ะ
1: ครับแต่นี้ก็ที่จังหวัดก็เราไปยื่นที่พัฒนาสังคมจังหวัดถูกต้องไหมครับท่านฮะ
5: ใช่ครับท่านใช่ครับ
1: อยู่จังหวัดไหนไปยื่นที่นั่น
5: จังหวัดทุกจังหวัดได้เลย
1: ยื่นออนไลน์ได้ไหมเดี๋ยวนี้ครับ
5: อ๋อออนไลน์ก็มีครับท่านออนไลน์นี่เรามีเว็บไซต์ของกองทุนผู้สูงอายุเลยครับ
1: ครับ
5: ลองพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับว่ากองทุนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะขึ้นเว็บไซต์มาครับผม
1: หรือถ้าสะดวกไม่ต้องมาเลย
5: ครับหรือถ้าสะดวกจดเดี๋ยวผมบอกตัวเว็บไซต์ให้เลยได้นะ
1: ได้เลยครับ
5: ครับก็เป็น www. ครับผม
1: ครับ
5: older fund นะครับ o l d e r f u n d older fund นะครับแล้วก็ .dop.go.th ครับ
1: ครับอันนี้ถ้ายายไม่ต้องไปที่สำนักงานบอกลูกชายเข้าเว็บไซต์นี้นะครับ orderfund.dop.go.th เท่านี้ก็รอเลยเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งเข้าไปทางเว็บไซต์ได้เลย
5: ช่องทางนึงครับท่าน
1: ครับ
5: เราสามารถเปิดการข้อสักถามเนี่ยผ่าน LINE OA ได้ครับท่าน
3: สามารถแอดไลน์ได้เลยใช่มั้ย
5: ถ้ามี LINE เนี่ยคิดว่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวนี้น่าจะเล่น LINE ส่งสติ๊กเกอร์กันเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีเปิด LINE OA ให้ด้วยครับท่าน
1: สะดวก
5: ถ้า LINE OA สะดวกจดไหมครับเดี๋ยวได้บอกให้เลยครับ
1: บอกเลยครับ
5: ถ้า LINE OA ก็จะเป็นแอดนะครับเข้าแอป LINE ไปนะครับแล้วก็จะเป็นแอด ODF ครับ
1: ครับ
5: .DOP
1: ครับ
5: อันนี้จะจำง่ายกว่านะครับแอด ODF.DOP ครับผม
1: ก็คือชื่อย่อของ Order Fund นั่นแหละนะ
5: ใช่ครับ Order Fund ครับท่าน
1: เดี๋ยวผมจะได้บอกให้เพิ่มเติมนะคุณป้าเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่ถูกไม่อะไรก็ใช้1300ก่อนนะเพราะเวลาหน้าจอโทรทัศน์มันสั้นนะครับ
2: 1300
1: นะคะ1300เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของคม
2: 0กี่ตัวคะ
3: 02ตัวค่ะคุณป้า
1: 1300อ่ะครับป้าครับ
2: คร
1: ับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณท่านโฆษกนะขอบคุณป้าด้วยนะ
5: ยินดีครับ
2: ขอให้ได้เจอ
1: คุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานขึ้นภาพในไลน์ขึ้นมาให้ทีนะครับที่เป็นพมแคร์กับQR Codeนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมเขาพัฒนาขึ้นมาว่าต่อไปนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนลำบากยากไร้ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากพัฒนาสังคมเนี่ยปกติคุณจะต้องไปที่สำนักงานไปเจอเจ้าหน้าที่ไปยื่นเอกสารไปบอกเขาว่าเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเป็นเงินต้องการช่วยเหลือเป็นข้าวของต้องการซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุต่อไปนี้ไม่ต้องไปแล้วก็ได้ถ้ามีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่ผมขึ้นหน้าจอให้เนี่ยนะครับขึ้นโลโก้พมแคร์ขึ้นด้วยก็จะดีก็จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าโลโก้เป็นยังไงสแกน QR Code เอามือถือถ่ายไว้เลยครับว่าท่านต้องการความช่วยเหลือยื่นขอความช่วยเหลือผ่านไลน
3: ์ในเรื่องอะไรบ้าง
1: ใช่ครับเมื่อเช้านี้ผมเข้าไปดูแล้วสแกนแล้วก็ให้กรอกข้อมูลไปก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขบัตรประชาชน13หลักเลขอะไรมีอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนก็กรอกเข้าไปตามนั้นกรอกไปจนกระทั่งครบเดี๋ยวเขาประเมินให้เลยว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม
3: ่เป็นช่องทางที่ดีนะคะที่ทางพม.เขาได้ทำขึ้นพม.แคร์นั่นเองนะ
1: ครับ
3: แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพก็อย่างที่ท่านรองโฆษกได้กล่าวไปนะคะก็สามารถทำได
1: ้คือวันนี้เรามีปัญหาอยู่น้องๆ นักศึกษาที่ไปกู้มาเรียน
3: ค่ะ
1: ก็ไม่จ่ายคืน
3: ได้ยินข่าวเรื่องนี้นะ
1: กยศก็
3: น้องๆก็ไปกู้ต่อไม่ได้ค่ะ
1: ผู้สูงอายุพออายุมากขึ้น
3: ก็กู้เหมือนกัน
1: ไปกู้ประกอบอาชีพ
3: ค่ะ
1: ไอตอนยังหนุ่มสาวกู้
3: ก็ยัง
1: มาเรียน
3: ป
1: ั
3: ญหา
1: ลูกมาเรียนทํางานแล้วไม่ผ่อนพูดสูงอายุกู้ไปแล้วปั๊บก็ไม่ผ่อน
3: ก็ไม่ผ่อน
1: เงินก็ไม่กลับมากองทุนพอไม่กลับมาปั๊บคนจะไปกู้รอบใหม่มันก็ไม่มีเงิน
3: ก็ต้อง
1: สุจริตด้วยนะไม่ใช่เงินฟรีนะเพราะว่าถ้าเราจ่ายปั๊บคนอื่นเค้าก็จะได้มากู้ต่อ
3: ใช่ก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นทานให้กับคนที่กู้ครั้งต่อไปด้วยนะ
1: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเรา
1: ขอตอบป้านี้สักท่านหนึ่งได้ไหมทีมงานไม่ต้องต่อสายนะเดี๋ยวนะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับป้าเล็กป้าเล็ก
3: ค่ะคุณป้าเล็ก
1: ป้าเล็กจากราชบุรีบอกว่าถ้าสุนัขของเราชอบไปถ่ายแถวแถวรอบนอกที่ดินเพื่อนบ้านเนี่ยอยากถามว่าจะมีความผิดอะไรไหมนะครับเราต้องดูแลให้ดีนะถ้ามันไปถ่ายเนี่ยคุณต้องไปเก็บนะต้องไปเก็บเดินตามสุนัขของเราแล้วก็ไปเก็บ
3: เอาถุงพลาสติก
1: มีถุงใบหนึ่งตามเก็บครับมันจะได้ไม่มีปัญหารบกวนเขาแต่ถ้าเราไม่เก็บไปถ่ายคนอื่นเขาไม่พอใจถ้าตามกฎหมายพรบรักษาความสะอาดเนี่ยปรับไม่เกิน 2,000 นะ
3: โดน 2,000 เลยเหรอคะแค่สุนัขเนี่ยไป
1: ไปถ่ายเรียราดจนแล้วเขาก็ร้องเรียนเนี่ยนะปรับไม่เกิน 2,000 นี่คือปรับสูงส
3: ุ
1: ดอาจจะร้อยเดียว200ก็ได้แต่ปรับไม่เกิน 2,000
3: ได้ไหม
1: เดี๋ยวเขาก็สอบได้เดี๋ยวหมามันวิ่งไปบ้านใครอ่
3: ะ
1: มันกลับไปบ้านเธอป่ะล่ะ
3: ใช่
1: เจ้าของต้องรับผิดชอบกับสองน
3: ะ
1: ถ้ามันไปถ่ายแล้วเขาบอกให้แก้ไขให้ปรับปรุงและปล่อยให้ถ่ายเรียราดแล้วทำให้หมักหมมเกิดมีเชื้อโรคขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีโทษจำคุกเลยนะมันก็จะหนักขึ้น
3: เราติดโรคติดต่อจากสุนัขเนี่ย
1: ใช่
3: โดนเหมือนกันนะ
1: มีหนักขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตือนแล้วไม่ฟังหรือถ้าปล่อยหมาไปเจ้ากัดคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้มีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นความผิดระหุโทษเราเลี้ยงสุนัขเดี๋ยวนี้สังคมมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
3: ค่ะ
1: เป็นสังคมเมืองและชุมชนชนบทก็จริงแต่มีความเป็นเมืองสูงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกำกับดูแลสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วย
3: ค่ะก็เป็นคนรักสัตว์แล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะสวยนะคะ
1: ครับ
3: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปนะคะจากคุณพี่วรรณพรคุณพี่วรรณพรเนี่ยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคือบอกว่าค่าไฟที่บ้านเนี่ยจ่ายประมาณ 1,400 บาทต่อเดือนแต่ว่าอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์จะคุ้มไหมคะพี่ถนอม
1: คุ้มไหมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีค่ะ
1: อยากจะตั้งโซลาร์เซลล์ตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะว่าจะดูว่าจะคุ้มไหมแค่นั้นแหละค่ะ
1: คุ้มไหมอ่ะพี่จ่ายเฉลี่ย 1,500
6: ไม่ถึงนะคะบางทีก็ 1,200-1,300 แต่ว่าก็เผื่อไว้ 1,400 อะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงอ่ะแต่ว่า
1: อยู่กันกี่คนที่บ้านอยู่กันกี่คน
6: อยู่กัน3คนค่ะ
1: ส่วนใหญ่ใช้ไฟกลางวันหรือกลางคืน
6: กลางคืนค่ะตอนนี้
1: ทีนี้มีเป้าหมายว่าถ้าใช้คือตอนนี้คืออย่างนี้ครับพี่ถ้าพี่ใช้ไฟแค่1,400ต่อเดือน1,400-1,500ไม่เกิน 2,000 ต่อเดือนเนี่ยไม่แนะนำให้ติดตั้งโซลาร์เซลล
3: ์ค่ะ
1: ไม่แนะนำให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันลงทุนเป็นแสนน่ะประมาณอย่างน้อยก็แสนต้นๆนะแต่พอรัฐบาลเขามีนโยบายว่าตั้งเถอ
3: ะ
1: แล้วไฟที่เหลือเนี่ยนะคุณไม่ได้ใช้เนี่ยนะเขาทำไงเขารับซื้อ
3: ต่อ
1: หน่วยละ2.20 บาท
3: ไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์
1: หน่วยละ2.20 บาทนะครับเพราะงั้น5 กิโลวัตต์เนี่ยผลิตไฟได้ เดือนหนึ่งประมาณ800-1,000 ยูนิต
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แค่เพียง 1,400 เนี่ยนะ
3: ย
1: ัง
3: ถือว่าไม่เยอะนะคะ
1: คุณก็มีไฟเหลือขาย
3: ค่ะ
1: มีไฟเหลือขายคุณก็จะได้เงินกลับมาอย่างน้อยก็เดือนละ800-1,000จากการขายไฟเพราะเราใช้น้อย
3: ใช่น้อย
1: แต่ถ้าเราใช้มากก็เหลือขายน้อย
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะถามว่าคุ้มไม่คุ้มมันต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถขายไฟกับการไฟฟ้าได้พี่ต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมทีเนี้ย
3: ติดเป็นแสน
1: ติดเป็นแสน
3: แต่ค่าไฟเดือนละ 1,400
1: คือถ้าติดค่าติดเป็นแสนเสียค่าเพื่อจะลดค่าไฟอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะลดได้เกือบหมดนะอาจจะเหลือ200-300เนี่ยนะอันนี้เหลือแค่นี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงการที่จะได้ไฟแล้วมาขายอันนี้อาจจะคุ้มค่าลองดูนะพี่นะ
6: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่วรรณพรนะคะ
1: แต่ถ้าใช้ไฟอย่างเดียวเขาไม่รับซื้อไม่ควร
3: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเนาะคือบางบ้านถ้าใช้ไฟเยอะจริงๆเนี่ยแล้วพอติดโซลาเซลล์ก็ถือว่าคุ้มค่า
1: คือตอนแรกเนี่ยพี่ก็คิดว่าเอ๊ะคนที่จะติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาเนี่ยนะเหมาะกับคนที่อยู่บ้านทั้งวัน
3: อยู่บ้าน
1: จะได้เปิด
3: ทีวี
1: เพราะมันแสงมันมากลางวันนี่ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ทีนี้พอกลางคืนปั๊บเราก็ไปใช้ไฟของการไฟฟ้าเราก็ต้องเสียกลางวันเราก็ไม่ต้องเสียหรือเสียน้อยนะครับคิดอย่างนี้ทีนี้กลับไปมาพอเขามารับซื้อไฟปั๊บไอ้คนที่ไม่อยู่บ้านนี่แหละผลิตไฟทั้งวันขายอย่างเดียวแล้วก็ไปซื้อมาตอนกลางคืนมาใช้กลางคืนแต่ว่าไอ้ตอนที่เราซื้อเข้ามาเนี่ย3บาทกว่าเกือบ4บาทแต่เราขายเขาเนี่ย2บาท20นะ
3: ได้น้อยกว่านะ
1: ได้น้อยกว่า
3: ต้องพิจารณากันให้ดี
1: แต่ก็ยังได้อยู
3: ่ค่ะก็ลองคุณผู้ชมที่อยากจะติดโซล่าเซลล์ก็พิจารณากันชั่งน้ำหนักกันดูนะคะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนะคะคุณพี่อเนกจากจังหวัดลำปางเนี่ยบอกว่ามีหนี้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็อยากจะเข้าโครงการช่วยหนี้ของภาครัฐแต่ว่าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตทีนี้จะทำอย่างไรล่ะ อยากให้พี่อนอมช่วยนะคะพี่อเนกสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผม
1: พี่อเนกอยู่ลำปางคนลำปางเจ้า
7: ครับผม
1: เอาอย่านัดเธอลำปางว่ากันดิ
3: อู
1: ้โอ้โ
3: หนี่ใช่คนภาคเหนือไหมคะ
1: อู้ภาคเหนือ
3: คนลำปางเจ้าคุณพี่สบายดีไหมคะ
7: ครับสบายดีครับแต่ฝนกำลังจะตกเลยครับ
1: ฝนกำลังจะตกถามอย่างนี้นะพี่อเนกนะ
7: ครับ
1: มีหนี้อยู่บัตรเครดิตกี่ใบ
7: มีใบเดียวใบเดียวครับ
1: ใบเดียวเป็นหนี้เสียแล้วหรือยังตอนนี
7: ้ผมมันมีแปลงประเภทมาแล้วครับแต่นี่มันไม่ได้เสียก็แต่นี้ผมไม่มีรายได้ครับ
1: เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับอย่าเพิ่งไปนะบัตรตอนนี้พี่ยังชำระอยู่ทุกเดือนใช่ไหม
7: ชำระทุกเดือนนะครับ
1: ยังชำระทุกเดือนชำระขั้นต่ำใช่ไหม
7: พอมันมีจำกัดจำนวนนะครับเดี๋ยวนี้ผมมัน
1: เดี๋ยวพี่อเนกครับพี่อเนกพ
7: ี่
1: อเนก
7: อยากลดการส่งลงครับ
1: พี่อเนกครับเดี๋ยวนะฟังผมถามให้ผมเข้าใจก่อนนะมันจะได้แนะนำได้ถูกต้องนะมีหนี้บัตรเครดิตของธนาคารอะไรอะครับ
7: ธนาคารกรุงไทยครับ
1: ที่ถามธนาคารเพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นหนี้บัตรเครดิตจริงๆไม่ใช่บัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคล
3: มันก็จะต่างกัน
1: บางทุกหมดคนเรียกบัตรเครดิตหมดเพราะงั้นพอเป็นของธนาคารก็คือบัตรเครดิตมีหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
7: หนี้ตอนนี้เหลือ 60,000 นะครับ
1: 60,000 เหรอ
7: ครับ
1: 60,000 บาทนะยังผ่อนไม่เป็นหนี้เสียนะ
7: ยังไม่เป็นหนี้เสียครับแต่
1: ไม่เป็นหนี้เสียไม่เป็นถ้าไม่เป็นหนี้เสียเนี่ยคลินิกแก้หนี้เนี่ยเขาจะแก้หนี้เสียแต่ถ้าบัตรเครดิตที่ยังไม่เสียเนี่ยก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะแก้เพราะยังผ่อนอยู่
3: คุณลุงยังจ่ายขั้นต่ำอยู่
1: ใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหนี้เสียปั๊บเนี่ยคลินิกแก้หนี้เอาอย่างนี้ครับคุณพี่อเนกพี่จดเบอร์นี้ไว้เป็นสาระเลยนะพี่นะว่าต่อไปต้องมีปัญหาเสียเมื่อไหร่ปั๊บเบอร์นี้ช่วยได้เนี่ย1443ครับ
7: คร
1: ับ จดหรือยังครับ
7: ครับเนี่ยจดไว้แล้วครับ
1: 1443เป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทแซมชื่อย่อว่าแซมชื่อจริงเขาคือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเป็นบริษัทในเครือของธนาคารแห่งประเทศไทยกองทุนน่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาแก้หนี้บัตรเครดิตโดยตรงแต่ต้องเป็นหนี้เสียของพี่ยังไม่เสียเมื่อยังไม่เสียเนี่ยก็ต้องผ่อนต่อไปแล้วครับพี่แล้วพี่ก็อยากก่อหนี้เพิ่มค่อยๆผ่อนไปนะครับ
7: ผมก็เห็นนะเขาทวงลูกทวงหนี้ทุกครั้งเนี่ยนะจะเอา50บาทอันนี้ผมก็รายได้ก็ไม่มีทุกวันนี้อยากให้มันลดน้อยลงอีกหน่อยนึง
1: จะคือลดยังไงก็ตามมันต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำครับเขาเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำน่าจะขึ้นไปจากเดิมเนี่ยขั้นต่ำบัตรเครดิตเนี่ยต้องเสียแค่ 10% แล้วต่อมาช่วงหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยเขาลดมาเหลือ 5% แล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น 8 จะไปเป็น 10 อีกแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเสียแต่ขั้นต่ำเนี่ยดอกเบี้ยบานและแบงก์เขาชอบเพราะดอกมันสูงมากแล้วมันจะไม่มีวันหมด
3: 10ปีก็ยังไม่หมด
1: ไม่หมดติดขั้นต่ำอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็พยายามนิดนึงแต่ถ้าเสียเมื่อไหร่พี่นะไม่ไหวเมื่อไหร่นะครับพอเป็นหนี้เสียเกิน90วันปั๊บติดต่อแซม1443นะครับสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทแล้วต้องการจะแก้หนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้เสียแล้วก็ติดต่อนี้เหมือนกันนะ
3: ค่ะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่าบสส.นะคะ
1: ครับเอาตามนี้นะพี่อเนกนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่อเนก
7: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
3: ค่ะก็เป็นเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะเราก็เข้าใจเวลาใช้จ่ายบางคนก็อาจจะแบบรูดปื๊ดแต่ว่าพอที่จะชำระก็อาจจะมีความเดือดร้อนไม่สามารถชำระได
1: ้ครับ ขอบคุณท่านที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะครับอวยพรให้เราสองคนสุขภาพแข็งแรงด้วย
3: ค่ะขอขอบพระคุณแล้วก็ขอให้พรนั้นย้อนกลับไปหาท่านด้วยนะคะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดือดร้อนเรื่องของการถูกฟ้องร้องจากการสร้างกำแพงหมู่บ้านรุกล้ำข้างเคียงนะคะเดี๋ยวมาถามพี่สามารถกันค่ะพี่สามารถสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผมสามารถครับ
1: พี่สามารถกำแพงหมู่บ้านก็มีนิติบุคคลไหมหมู่บ้าน
8: ครับครับไม่เป็นนิติบุคคลครับหมู่บ้านเก่า
1: อ๋อหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าแล้วมันยังไงแล้วพี่ถูกฟ้องเพราะอะไร
8: เมื่อปีพ.ศ.2555ไอ้มีน้ำท่วม2504
1: พี่สามารถต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะและฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะหรือไม่เดินออกมานะครับถ้ามีคนอื่นดูอยู่นะ
8: ครับครับ
1: อย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะครับ
8: ครับเดินออกมานะครับถ้ามีคนอื่นดูอยู่นะ
3: ค่ะพี่สามารถปิดโทรทัศน์ได้ยังคะ
1: ถูกฟ้อง
8: ครับ
1: กำแพงเนี่ยเป็นกำแพงบ้านของพี่ส่วนตัวหรือของหมู่บ้าน
8: เป็นของหมู่บ้านครับ
1: ของหมู่บ้านแต่หมู่บ้านไม่มีนิติบุคคล
8: ครับไม่มีนิติบุคคล
1: ทีนี้พอมันน้ำท่วมมันพัง
8: เมื่อปี45น้ำท่วมแล้วก็กำแพงก็พังไปพอกำแพงพังไปแล้วก็

0: มีปัญหาอะไร
1: เพราะว่านั่นแล้วก็ทีหลังไอ้กันหลังมันเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็มาตำรวจใหม่ให้กรมที่ดินมาทำรางวัด
0: ครับ
1: ปรากฏว่าที่ล้ำเข้ามาว่าหมู่บ้านเป็นที่จะล้ำของชาวบ้านก็เลยก็มีหนังสือจากหมายศาลให้ผมรื้อออกแล้วผมก็รื้อออกตามที่หมายศาลมาถูกต้องแล้ว
0: ครับ
1: แล้วมายืดเยื้อทุกวันนี้หมายถึงว่าพอรื้อออกแล้วทนายความมาบอกว่าเมื่อจะให้ถอนหมายศาลเขาขอพิเศษคือว่าขอเอิญจากเราขอถอนหมายศาลก็บอกคนอื่นให้แต่ว่าผมบอกผมก็จะว่าจะไม่ให้แล้วก็ผมไปแจ้งที่ศาลไอ้ที่ศาล
0: ครับ
1: แล้วก็ผมทราบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาได้ไหมครับมีสิทธิ์ที่ว่าจะเอาไอ
0: ้แล้วคดีนี้เนี่ยศาลได้ไต่สวนมาก่อนแล้วหรือยังอะครับได้ขึ้นศาลกันแล้วหรือยัง
1: ยังไม่ได้ขึ้น
0: เพราะอย่างนี้พี่พอกำแพงพังในรั้วข้างบ้านพี่ก็เลยสร้างกำแพงขึ้นจากรั้วเดิมถูกต้องไหมแล้วต่อมาก็เลยถูกฟ้องเดี๋ยวนะพี่ฟังอย่างเดียวนะ
1: ครับครับ
0: ต่อมาพี่ก็เลยถูกฟ้องมีหมายศาลมาที่บ้านนะครับฟ้องพี่เรื่องว่าไปรุกล้ำที่ข้างเคียงเขาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ยังไม่ทันขึ้นศาลหรือขึ้นศาลแล้วที่พี่รื้อกำแพง
1: ครับ
0: พอได้รับหมายศาลรื้อเลยเหรอ
1: รื้อเลย
0: โดยที่ยังไม่ได้ไปขึ้นศาลถูกต้องไหม
1: ครับครับ
0: แล้วก็รื้อเลยพอเห็นหมายศาลปั๊บรื้อเลยพอรื้อเสร็จปั๊บอ่ะก็ถือว่ารื้อแล้วรื้อแล้วแต่ว่าคดีนี้เขาฟ้องแล้วคดีไปอยู่ในศาลแล้วแล้วจะต้องขึ้นศาลเมื่อไหร่ครับ
1: คือเขามาบอกทนายความบอกว่าไม่ต้องไปขึ้นศาลแต่เขาจะถอน
0: แป๊บเดียวพี่ตอบผมตรงนี้ก่อนตามหมายศาลที่มานี่ให้พี่ไปขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน
1: ให้ผมไปขึ้นศาลวันที่29ที่แล้ว
0: ซึ่งพี่ไม่ได้ไป
1: ครับผมไม่ได้ไปพอดีผมไปผ่าตาที่โรงพยาบาล
0: โอ้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปซึ่งไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินเพราะว่าเหตุว่าจำเลยขาดนัด
2: ค่ะไม่ยอมไป
0: จะตัดสินแล้วหรือจะยังไม่ตัดสินก็ไม่รู้ทีนี้อยู่ๆก็เดี๋ยวพี่สามารถต้องฟังพี่อย่าสวนทางครับพี่ต้องฟังนะ
1: คร
0: ับตอนนี้กำลังจะสรุปประเด็นไงครับ
1: คร
0: ับ พี่ไม่ได้ไปศาลก็เลยไม่รู้ว่าศาลตัดสินแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามีหนังสือหรือว่าโทรศัพท์มาจากทนายเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์มา
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยพี่ต้องคุยกับโจทที่ฟ้องไม่ใช่ทนาย
1: ครับ
0: โจทที่ฟ้อง
1: ท่านก็ทนายมา
0: พี่ก็คุยกับโจทที่ฟ้องอ่ะ
1: ครับ
0: คุยกับโจทที่ฟ้องนะครับว่าถอนฟ้องโดยที่ไม่ต้องคือตอนนี้เมื่อเขาฟ้องแล้วคดีมันต้องเดินไป
2: ค่ะมันถึงไปถึงศาลแล้ว
0: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคำมันอยู่ที่คำขอของเขาคำขอของเขานะคำขอของโจทนะพี่อ่านหมายใจเห็นชัดเจนว่าเขาฟ้องพี่ให้ทำอะไรหนึ่งให้นายสามารถรื้อถอนนะและชดใช้อะไรของเขาว่าไปค่าธรรมเนียมในการฟ้องอะไรบ้างต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโจทเนี่ยต้องเสียค่าทนายแล้ว
2: ค่ะ
0: ถูกไหมต้องเสียค่าทนายจ้างทนายแล้วนะ
2: จ้างในการดำเนินการ
0: เขาจ้างแล้วทนายรับจ้างทำคดีแล้วส่งหมายมาแล้วอะไรแล้วก็ร้องศาลแล้วทีนี้พออยู่ๆพี่ก็รื้อเลยแล้วจะพอทนายติดต่อมาพี่จะไม่จ่ายเลยโจทย์เนี่ยเขาจ่ายแล้วเขาเสียหายแล้ว
2: เขา
0: จ
2: ้
0: างเขาจ้างทนายความ
2: เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมาทำกับเราต่อว่าจะดำเนินการอย่างไร
0: เพราะงั้นถ้าจะบอกให้เขาถอนฟ้องพี่ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาหน่อยนึงนะครับอย่างน้อยก็ค่าทนายเขานั่นแหละพอเข้าใจไหมครับพี่
1: พอเข้าใจครับ
0: เพราะงั้นเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาเสียเงินแล้วครับนะพี่รื้อถอนแล้วก็จริงแต่โจทย์เนี่ยเสียเงินจากการว่าจ้างทนายความ
1: ไม่กระทำเลยคือถ้าธรรมเนียมศาลธรรมดาก็พอสู้ไหวถ้าว่าแบบเรียกร้องเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: ก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าเขาเรียกเท่าไหร
1: ่ครับครับคร
0: ับ นะพี่นะ
1: อยากทราบเท่านี้ว่าเสียไม่เสียก็ต้องเสียใช่ไหมครับท่านถนอมครับ
0: พอเห็นแล้วใช่ไหมว่าโจทย์นั่นน่ะโจทย์เราเป็นจำเลยพอถูกฟ้องปั๊บเราเป็นจำเลยทันทีแล้วคดีมันถึงศาลแล้วนะมีหมายศาลมาแล้วโจทย์เนี่ยเสียเงินจ้างทนายความฟ้องเราแล้วโจทย์เสียตังค์แล้วเพราะงั้นเรารื้อแล้วเราจะไม่เสียอะไรอีกเลย พราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปขึ้นศาลทั้งนั้นนะ

0: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้เขาถอนให้เราก็ชดใช้ค่าใช้จ่ายค่าทนายความให้กับโจทย์เขาจะได้จบนะพี
0: ่ครับครับครับขอบคุณมากๆครับ
2: สวัสดีครับพี่สามารถ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คือจะได้เข้าใจไม่ใช่บอกว่าถนอมบอกว่าอย่าจ่ายหรือถนอมบอกให้จ่ายแล้วค่อยไปจ่ายไม่ใช่พี่ก็ต้องตัดสินใจเองนะเพราะถูกไหมเราต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียเงินค่าจ้างทนาย
2: มันเป็นเรื่องที่เขาก็มีมูลค่าในการที่จะต้องดำเนินการเหมือนกัน
1: ใช
2: ่ค่ะเราไปกันที่สายต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนสมรสค่ะแต่ว่าการจดทะเบียนสมรสนะคะเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนค่ะพี่ถนอมพี่จิตทองก็เลยอยากรู้นะคะว่าจะมีความผิดอะไรไหมจะติดคุกหรือเปล่า
1: ครับ
2: พี่จิตทองสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่จิตทอง
3: ครับผม
1: ผู้ชายนะผู้ชายนะ
3: ครับผู้ชายครับผู้ชาย
1: เล็กๆเหมือนคุณผู้หญิงโทษทีครับพี่จิตทองพี่เป็นคนไปจดซ้อนใช่ไหม
3: ครับผม
1: ผู้หญิงเขาจดมาแล้วหรือพี่ไปจดมาแล้วแล้วไปจดอีก
3: ผมไปจดมาแล้วแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันผมเลิกกับเขาเนี่ยมันนานแล้วครับหลายปีผมก็เลยไม่รู้ว่าได้จดเขาหรือเปล่าผมไม่เจอเขาหลายปีเลยครับ
1: อ๋อคืออย่างนี้ครับพี่ครับพี่จิตทองเนี่ยมีภรรยาและจดทะเบียนสมรสกันแต่เลิกกันไปแล้วถูกต้องไหม
3: ครับ
1: เลิกกันไปแล้วโดยที่ไม่ได้หย่า
3: ไม่ได้หย่าครับ
1: แล้วเขายังมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะ
3: ยังมีชีวิตอยู่ครับเขาเพิ่งให้ลูกสาวที่ผมเลี้ยงเขามาโดยที่ไม่ใช่ลูกผมเนี่ยผมเลี้ยงเขามาจนโตแล้วตอนนี้เขาให้ลูกเขาเนี่ยเขามาพยายามตามหาผมมาเพื่อจะขอหย่าทะเบียนหย่าเพราะว่าเขาจะไปทำประโยชน์อะไรทำไมลุงเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้
1: แล้วทำไมพี่ไม่หย่าเขาว่าไม่ไปหย่าล่ะครับ
3: ผมพูดกำลังจะไปหย่าเขาเนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดความผิดอะไรมีโทษอะไรยังไง
1: ในระหว่างที่ในระหว่างนะในระหว่างที่พี่มีทะเบียนสมรสอยู่แต่ว่าเลิกกันไปแล้วไม่ได้อยากขาดจากกันและพี่ก็ไปมีภรรยาใหม
3: ่มีภรรยาใหม่
1: แล้วก็ไปจดทะเบียนกับภรรยาคนใหม่ถูกต้องไหม
3: ครับผม
1: นะครับทีนี้พอไปจดกับคนใหม่เอ้าไอ้ของเก่ายังอยู่นี่
2: ค่ะ
3: ครับ
1: แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหม
2: เป็นปัญหาอะไรคะ
1: ทะเบียนราษฎร์ไม่เช็ค
2: อ้าวจริงๆมันต้องลิงก์ถึงกันไม่ใช่หรอคะ
1: เดี๋ยวนี้ควรจะลิงก์ถึงหมด
2: ใช
1: ่ไหมเธอจะไปจดทะเบียนกับใครเธอถามเขาก่อนนะเขาบอกฉันโสดมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องหมอนการ์ตูนไง
2: แต่ทะเบียนราษฎร์นี่ลิงก์ไว้แล้ว
1: ใช่ไหม
2: โดเรมอนใช่ไหม
1: มันก็ต้องเช็คก่อนนะไอ้ที่บอกว่าฉันโสดไม่ว่าหญิงหรือชายนะที่บอกว่าฉันโสดเดี๋ยวนี้จะต้องเดี๋ยวนี้มีคนไปขอใบรับรองการโสดเลยนะ
2: โสดแบบทางนิตินัย
1: โสดโดยกฎหมายใช่ใช่ใช่ถึงแม้ถึงว่าในตรงกฎหมายเนี่ยนะครับกรณีของพี่เนี่ยจดทะเบียนซ้อนผิดแต่ว่าทะเบียนฉบับที่2ยังมีผลตามกฎหมายอยู
2: ่ค่ะ
1: มีผลเหมือนกันไอ้ใบแรกนะมีผลใบที่2ก็มีผลแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ไอ้ใบที่2เนี่ยจะเป็นโมคียะตามภาษากฎหมาย
2: ก็จะไม่มีผลอะไร
1: บอกเลิกได
2: ้ค่ะ
1: บอกเลิกได้เพราะว่าทะเบียนสมรสมันจะมีใบเดียว
2: เอาใบที่เราจดเป็นใบแรก
1: ใบแรกนั่นคือสมบูรณ
2: ์
1: เขาถึงบอกว่ามีเมียสองคนคนแรกเขาเรียกอีสมบูรณ
2: ์คนที่สองไม่สมบูรณ
1: ์คนที่สองไม่สมบูรณ์เพราะมันเป็นโมคียะไงใช่ไหมมันบอกเลิกได้มันจดเขาจดเรียบร้อยแล้วไงเป็นทะเบียนสมรสเหมือนกันนะถูกต้องไหมถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนที่หนึ่งบอกเฮ้ยอันนี้จดซ้อนนี่นะเป็นโมคียะทันที
2: เป็นโมคียะไม่มีผลอะไร
1: ใช่
2: แล้วพี่เขาจะติดคุกไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีความผิดอะไรเมียจะดึงหูเอา
3: ทีนี้คนแรกเนี่ยเขาขอหย่าครับ
1: ก็ไปพี่ไปทำหย่าใช่ถูกต้องครับพี่กับดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้ว
3: ครับผม
1: นะเพราะเราก็เลิกกับเขาแล้วแล้วก็ไปมีคนใหม่แล้วไปจดใหม่แล้วเพราะก็เลิกคนเก่าไปของใหม่ก็ไม่ต้องไปไม่ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรอีกนะ
3: คือถ้าเลิกกับคนแรกได้ของคนเก่าคนใหม่ก็คือใช้ได้
1: ใช้ได้ไม่มีใครมาร้
2: อง
1: ก
2: ็
1: ไม่ต้องไปจดอีก
2: ค่ะ
3: ครับเขาไม่มีใครฟ้องเขามาขอเขาเพื่อว่าเขาจะไปทำประโยชน์อะไรไม่รู
2: ้ค่ะ
3: ก็อาจจะจดกับคนใหม่หรือเปล่า
1: จะใช่ก็ไปจดทะเบียนหย่าเขาเสียเนาะมันจะได
3: ้
1: เพราะแยกกันอยู่แล้วนี่มันจะได้ไม่ต้องฟ้องร้องกันเนาะการแยกกันอยู่สมัครใจแยกกันอยู่เกิน1ปีหรือแยกกันอยู่เกิน3ปีเป็นเหตุฟ้องหย่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกมาเราก็มีภรรยาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็หย่าขาดกันเสียนัดกันไปที่อำเภอนะอำเภอไหนก็ได้นะหย่านะพี่นะแล้วก็พาพยานไปด้วย2คน
3: พยานหมายถึงจะเป็นใครด
1: ี
3: ฮะ
1: พยานใครก็ได้2คนพาไปเมื่อก่อนเนี่ยพยานจดทะเบียนสมรสพยานหย่าเนี่ยก็คือใช้เจ้าหน้าที่ที่อำเภอเอาไปเอามานานไปปั๊บ
2: เจ้าหน้าที่ไม่อยากหย่าไม่อยากทำ
1: เจ้าหน้าที่ที่อำเภอเนี่ยต้องเวลาเขามีปัญหาก็ต้องไปเป็นพยาน
2: ฉันได้ไปรับรู้เรื่องราวด้วย
1: วุ่นวายกันไปหมดเขาก็ย้ายกันไปแล้วเขาก็เกษียณแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเป็นแล้วเอานะเข้าใจแล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่จิตทอง
3: มากครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องยุ่งๆนะ
1: จะจดทะเบียนกับใครตรวจสอบซะก่อนว่าเขาโสดจริงไหม
2: ไปเช็คได้ที่ทะเบียนราษฎร์
1: คือที่อำเภอนะครับเดี๋ยวนี้เช็คได้หมดแล้ว
2: อ๋อเราก็แค่แบบไปสืบนะแค่รู้ไว้
1: ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของพี่ประสานจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณพี่ประสานเนี่ยบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรไม่ยอมยกถนนส่วนกลางเป็นที่สาธารณะแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงชาวบ้านแถวนั้นก็ลำบากมากมีเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาเกิดขึ้นแจ้งศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่ว่าคู่กรณีก็ไม่มา
1: ครับ
2: คุยกับพี่ประสานกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ประสานอยู่อำเภออะไรนครศรีธรรมราช
4: ผมอยู่อำเภอเมือง
1: อำเภอเมือง
4: นครศรีธรรมราชครับ
1: ซื้อหมู่บ้านซื้อบ้านในหมู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรถูกต้องไหมครับ
4: คืออย่างนี้ครับคือเมื่อก่อนเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเขาจัดสรรที่ดินขายเป็นห้องเป็นล็อกๆอะครับไม่เป็นที่เปล่าอะ
1: อ๋อเขาจัดสรรที่ดินขายเป็นแปลงและเราก็ไปซื้อแล้วสร้างบ้านถูกต้องไหม
4: ครับผม
1: เมื่อ30ปีที่แล้วหนูเน
4: า
1: ะ
4: ครับผม
1: เพราะงั้นผมถามเลยเข้าเรื่องเลยผมจะได้พอมีข่าวเรื่องนี้กันอยู่ก็คือว่าทุกคนที่ซื้อที่ดินที่จัดสรรก็โอนไปเรียบร้อยแล้วไปสร้างบ้านทำอะไรก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีที่อยู่อีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้โอนให้ใครไม่ได้เลยแปลงนี้คือแปลงอะไรรู้ไหม
2: แปลงอะไรคะ
1: แปลงทางถนนเนี่ย
2: เป็นทางที่ใช้สัญจร
1: ใช้จัดสรรที่เป็นแปลงทางอะน
2: ะ
1: อันเนี้ยมันยังเป็นชื่อของผู้ที่จัดสรรอยู่ถูกต้องไหมครับพี่ครับ
4: ถูกต้องครับผม
1: เมื่อเป็นชื่อของเขาจัดสรรเขาขายหมดแล้วเขาไม่รับผิดชอบไฟไม่มีน้ำไม่มีชำรุดทรุดโทรมยังไงเขาก็ไม่รับผิดชอบเพราะถือว่าเขาขายหมดแล้ว
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอคนที่ซื้อนะครับเดือดร้อนก็อยากจะซ่อมแซมถนนก็ไปหาเจ้าของโฉนดเจ้าของทางคนขายไอ้นวลบอก30ปีแล้วไม่รับผิดชอบแล้วทีนี้จะให้เทศบาลอบต.ที่รับผิดชอบพื้นที่ดูแลไปน้องประชาชนเขาบอกดูแลไม่ได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล
2: ไม่ใช่ที่ของเขา
1: ใช่ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลพี่ประสานครับ
4: ครับผม
1: ทีนี้ถามว่าจะทำยังไงถูกไหม
4: ครับ
1: ถามน้อมเนี่ยถูกคนเลยเรื่องนี้พี่ประสานไปที่สำนักงานที่ดินนะอยู่เมืองก็ไปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพี่นะ
4: ครับ
1: ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเขามีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจัดสรรประจำปี25608หรือ9เนี่ยแต่ว่ามันมีผลเมื่อ20มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
4: ครับ
1: ใครที่ซื้อบ้านจัดสรรแล้วไม่มีนิติบุคคลและมีพื้นที่ส่วนกลางมีถนนส่วนกลางไม่ได้รับการดูแลรับผิดชอบซื้อที่จัดสรรแล้วมีการไม่ดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้วุ่นวายไปหมดที่ไปตามหาบางทีเขาเสียชีวิตไปแล้วคนขายก็ตายแล้วบริษัทก็ล้มละลายไปแล้ว
2: รุ่นพ่อรุ่นปู่ไปกันหมด
1: ทำอะไรไม่ได้เลยปัญหานี้ถูกร้องเรียนเยอะมากนะครับก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพัฒนามาโดยตลอดนะครับเขาให้ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อที่จะให้ลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยพี่มีกี่หลังเนี่ยรวมตัวกันได้กึ่งหนึ่งสมมติทั้งหมดจะจัดสรรมา30แปลงก็อย่างน้อยก็15 16คนรวมกันนะเพื่อที่จะจดเป็นนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรเพื่อรับโอนไง
2: ไปจัดตั้งที่นิติบุคคล
1: รับโอนไอ้
2: ที่ดินที่มัน
1: เป็นโฉนดทางนั้นแหละนะครับถ้าถามว่าเอ้าแล้วคนขายก็ไม่โอนให้ทำไงที่ดินบอกว่าไม่เป็นไรว่าไม่สนใจหรือไม่โอนก็ไม่เป็นไรเขาจะติดต่อกรมที่ดินนี่แหละกรมที่ดินนี่แหละเอาโฉนดมาแล้วโอนให้กับ
2: ของนิติบุคคลที่น
1: ี่นิติบุคคลที่จัด
2: กำลัง
1: จัดตั้งขึ้นมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นพอได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยนะพอเราได้มาเป็นในนามของนิติบุคคลแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะดูแลเองเราก็ยกให้เทศบาลยกให้อบต.
2: ง่ายมากขึ้น
1: ให้เขารับผิดชอบดูแลเรื่องถนนเรื่องไฟต่อไป
2: เหมือนต้องมีเจ้าของเรื่องมารับเรื่อง
1: ต้องมีคนมารับตรงนี้มาก่อนเพราะคนโทษคนขายก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนิติบุคคลเขาก็โอนไม่ได้พอโอนไม่ได้ก็ทิ้งคาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายเปิดช่องให้เรารวมตัวกันกึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจดจัดตั้งนิติบุคคลถ้ารวมกันไม่ได้อีก
2: ทำยังไงคะ
1: 30คนมาไม่ถึงครึ่งนึงไม่ได้อีกทำไงรู้ไหม
2: ค่ะ
1: คุณมา3คนก็เอา3คนตั้ง
2: ก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ต้องแต่ต้องครั้งที่2
2: แต่คือต้องมาประชุมกัน
1: ครั้งแรกไม่ผ่านเหลือที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็ตั้งเอาตามจำนวนนั้นแล้วก็ไปจดเสร็จปั๊บก็เดี๋ยวที่ดินก็จัดการให้พี่ทั้งหมดทำได้เลยครับพี่
2: ประสานชัดเจนไหมคะ
4: ครับผมครับ
1: เข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: ครับ
2: ค่ะพี่ประสานสวัสดีค่ะ
1: ไปรวมพรรคพวกแล้วก็ติดต่อสำนักงานที่ดินพี่จดเบอร์ไปเบอร์หนึ่ง02 141-5555จดเบอร์นี้ไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
4: ครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็เป็นปัญหาของคนที่เคยซื้อที่ดินเนาะแล้วก็เอามาสร้างแต่ว่าไม่ได้เป็นหมู่บ้าน
1: มันมีติ่งอยู่นิดหนึ่งไอ้ที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นอยู่ของกรมที่ดินอยู่นิดหนึ่งที่เคยคุยกับผอ.กองที่ดูแลเรื่องของการจัดสรรเรื่องนี้น
2: ะ
1: นะครับก่อนที่จะสรุปหมดแต่ว่าแนวทั้งหมดเป็นอย่างนี
2: ้
1: นะครับมีผลตามกฎหมายแล้วเหลือแต่ประกาศที่จะตามมาครับ
2: ดำเนินการกันต่อไปไปที่สายสุดท้ายของวันนี้นะคะเป
1: ็
2: นเรื่องของพี่บุญมีจากลพบุรีค่ะเรื่องของทางเข้าออกเนี่ยไม่มีคนแจ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ขอเปิดทางเข้าออกได้เพราะว่าเจ้าของถนนเป็นของนิคมอ่ะไปคุยกับพี่บุญมีกันค่ะเรื่องเป็นยังไงคะ
5: ครับ
1: คุณบุญมี
5: มีว่า
1: พี่บุญมีเนื่องจากเวลาผมเหลือนาทีเดียวเนาะผมจะสรุปอย่างนี้นะพี่นะมันเป็นที่ดินของพี่ส่วนตัวที่ไม่มีทางเข้าออกหรือเป็นที่ที่หลายคนจะต้องใช้ทางออกร่วมกัน
5: เป็นที่ของผมครับ
1: ส่วนตัวเนาะ
5: ครับ
1: แล้วมันถูกปิดเพราะนิคมเหรอครับติดกับนิคมแล้วออกไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ครับนิคมเขาให้เขามาปลูกบ้านอยู่บนถนนของนิคมนะครับ
1: อ๋อบนถนน
5: ไม่มีทางเข้าออก
1: ถ้าไม่มีทางอยู่ลพบุรีอำเภออะไรอะครับ
5: อำเภอพัฒนานิคมครับ
1: พัฒนานิคมพัฒนานิคมกับชัยบาดาลกับพัฒนานิคมอำเภอเมืองเนี่ยไปใกล้ไหนกว่า
5: พัฒนาใกล้กว่าครับ
1: ไม่ใช่พี่นะอยู่พัฒนานิคมถูกไหมพี่อยู่พัฒนานิคมถูกไหม
5: ครับ
1: ระหว่างพัฒนานิคมบ้านพี่จะไปอำเภอเมืองกับไปอำเภอชัยบาดาลอันไหนใกล้กว่าครับ
5: อ๋ออำเภอเมืองใกล้กว่าครับ
1: ที่ถามตรงนี้เพราะว่าอยากให้พี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะให้เชิญคนที่ขวางทางอยู่นั่นน่
2: ะ
1: นะครับที่ไม่ยอมให้เข้าออกเนี่ยนะมาเจรจาเพื่อเปิดทางจำเป็นก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นที่ของนิคมแล้วนิคมไม่ยอมก็ฟ้องนิคมได
2: ้
1: นิคมมันขึ้นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5: ผมร้องไป2ปีกว่าแล้วอ่ะ
1: งั้นใช้อัยการครับพี่ครับพี่บุญมีใช้อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเชิญ
5: ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ว่าช่วยเชิญเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนี้นะครับพี่ก็คัดชื่อถ่ายเขาไปก่อนว่าเขาเป็นใครให้อัยการเชิญมาเจรจาเพื่อเปิดทางแล้วถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยอัยการก็จะตอบว่าให้คุณใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปนะตอบพี่ตามนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: คร
2: ับ เราเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกว่าหลายสายมากๆแต่ว่าเราจะยกยอดไปสัปดาห์หน้าแทนสำหรับวันนี้นะคะรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร .1 และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติเพราะในอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วควบคู่กับการเตรียมศูนย์พักพิงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตนาถขวัญการสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.แจ้งปรับเส้นทางเดินรถโดยสารชั่วคราวจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย3 7ก15 21และ37เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกโดยรถโดยสารจะใช้เส้นทางถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงและถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น. ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.th น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยพนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่าย3ไปจนถึง4โมงเย็นนะคะทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมนะคะทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราทาง Facebook ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรใดๆนะคะเวลาไหนติดตามฟังย้อนหลังติดตามชมย้อนหลังกันได้ทุกเวลาทุกรายการกันเลยทีเดียวค่ะนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะนะคะในช่วงAll Around the World นะคะเราก็จะพูดคุยเม้ามอยเรื่องราวต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะกับจอห์นธัญญาธรอุเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราตอนนี้พี่เจี๊ยบก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบขา
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าเวลามันไวมากเลยอะแป๊บๆอะ
3: เดี๋ยวนี้ไวใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเรามี2วันก็ยิ่งไวเข้าไปอย่างนี้นะคะ
4: ไปถึงสัปดาห์หนึ่งอ่ะหมายถึงสัปดาห์หนึ่งอ่ะ7วัน
3: ปีนี
4: ้เวียนมาวันมากเลยอ่ะ
3: ปีนี้ขอบอกว่าเร็วจริงๆพอเผลอๆปุ๊บอ้าวสุกอีกแล้วปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บจันสุกจันสุกแบบเร็วแล้วเนี่ยกรกฎาแล้วอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวคอยดูดีหลับตาแป๊บเดียวตื่นมาก็เป็นปีใหม่แล้วล่ะคริสต์มาสมาอีกแล้วถูกไหมรอกระทงก่อนใช่ไหมประมาณ
4: ใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่อ่ะเราก็พูดถึงทำข่าววันชาติวันชาติผ่านไปแล้วใช่ไหมในอเมริกามันไวมากเลยอ่ะเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอันนี้กลางปีละ
3: ค่ะ
4: กลางปีละน้องจอยหวังอ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บเดี๋ยวคริสต์มาสปีใหม่อีกแล้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: วันขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมฝั่งอเมริกา
3: ใช่ค่ะ
4: มันเร็วมากอ่ะแบบ
3: ใช่
4: ไม่รู้จะพูดยังไง
3: เร็วแบบไม่ทันตั้งตัวแก่ลงทุกวันไม่อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณพ่อคุณผู้ชมคุณพี่เจี๊ยบค่ะอย่าไปคิดมากถึงตัวเลขช่างเขาปล่อยเขาไปเราทำใจให้จิตใจสงบสุขสันต์มีความสุขไปทุกวันเราจะแก่ช้าเองนะคะนั่นแหละก็วันจันทร์ก็มาติดตามในช่วงของข่าวใหญ่กับไทยแลนด์เลยนะข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ๆที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะเพราะวันอังคารเรื่องราวสุขภาพนะจะมีชีวิตอายุที่ยืนยาวนู่นนี่นั่นจะต้องเป็นยังไงทำยังไงอ่ะไปเลยค่ะเรื่องราวสุขภาพสุขกายสบายใจกับคุณหนูนานะ Well-being Thailand ส่วนวันพุธพฤหัสไม่ใช่พุธกับศุกร์ก็เป็นเรา2คน All Around the World นะคะส่วนวันพฤหัสบดีก็เช่นเคยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่24กับกูรูดานีนะคะแม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยอ่ะวันนี้พี่เจี๊ยบมีเรื่องราวอะไรเม้ามอยบ้างมา
4: คืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ฟังในฐานะที่เราเนี่ยเป็น around the world เนาะเพราะฉะนั้นใน world ของเราเนี่ยมันก็ต้องมีประเทศไทยด้วย
3: ถูกค่ะ
4: ถูกไหม
3: ถูก
4: ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาพูดมาคุยให้คุณผู้ฟังฟัง
3: อะไรคะ
4: น้องจอยคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะคะว่าคำว่าซาแซง
3: ซาแซงเหรอ
4: ได้ยินไหม
3: เคยค่ะ
4: ซาแซงก็คือแบบเป็นเหมือนคือดูแล้วก็เหมือนแบบแฟนคลับประเภทหนึ่งอ่ะแต่เป็นแฟนคลับที่ไม่น่ารักอ่ะเขาจะเรียกแฟนคลับประเภทนี้ว่าซาแซง
3: เป็น
4: ของไหม
3: ซาแซงปวดเมือง
4: อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนั้นอ่ะสมมติว่าอ้าวสมมติจะมีแฟนคลับศิลปินที่แบบตามศิลปินไปซะทุกที
3: ่
4: นะแต่ตามแบบล้ำเส้นนึกออกไหมไปเฝ้าหน้าโรงแร
3: ม
4: ขึ้นเครื่องบินตาม
3: โอ้เยอะนะ
4: คือการขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยไม่แปลกคุณมีเงิน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ที่ไม่สมควรก็คือว่าคุณถ่ายรูปเขาตลอดเวลาหรือคุณพยายามถ่ายเซลฟี่คุณให้ติดเขาคือหลายคนยอมเสียเงินซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสเลยนะเพื่อที่จะได้แบบตามศิลปินที่ตัวเองชอบอ่ะให้ติดเขาซึ่งมันเป็นการ
3: มันละเมิดนะ
4: จริงๆมันเป็นการ อ่ะละเมิดสิเพราะว่าอะไรคนขึ้นเครื่องบินบางคนก็อยากนอน
3: ส่วนตัวบางคนก็อยากจะอ้าปากอยากจะหลับอยู่ตรงนี้นั่นก็ไปถ่ายเขาใช่ไหม
4: ใช่ใช่คือซาแซงอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นแม่จีนจีนนี่ตามขึ้นเครื่องบินจนศิลปินนี่ต้องโบกมือแบบขอร้องเลยแบบโอ้ขอเธอไปแบบเนี้ยหรือเคยได้ยินไหมห้างแตกที่จีนเนี่ยนักแสดงบางคนเนี่ยไปพักโรงแรมเนี่ยต้องย้ายโรงแรมคืนเดียว5ที
3: ่ว้ายไป
4: เพื่อหนีซาแซงก็ตาม
3: ตามหรือแตกเลย
4: ถ้าก้อนห้างแตกที่จีนนี่เรื่องจริงคือวิ่งชนประตูกระจกเข้าไปเลยจ้ะ
3: แตกเลยเหรอ
4: ประตูแตกพี่จ๊ะจะเหลือหรอสูงกันเข้าไปอ่ะ
3: สันหา
4: ตัวมาก
3: เออสันหานะคนเราเนาะอยู่ดีๆไม่ว่าดีเออต่อค่ะแม่ว่ามาม
4: ีเรื่องเล่านึกซะว่าเรามาเป็นป้าข้างบ้านมานินทาให้ฟังแล้วกันนะ
3: ได้ค่ะ
4: ซาแซงเนี่ยมันลามมาถึงประเทศไทยสักพักนึงแล้ว
3: อ๋อจ้ะอ๋อ
4: ศิลปินบางคนมาเนี่ยต้องเจอซาแซงในเมืองไทยตามเช่นแจ็คสันหวังจากก็อตเซเว่นเนี่ย
3: หล่อมาก
4: โอ้โหตามแบบนะแต่ว่าด้วยความที่ศิลปินใจดีไงก็เลยไม่มีเรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแบบนี้น้องจอยการที่จะมีศิลปินขึ้นมาโด่งดังขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีคนตั้งกลุ่มแฟนคลับสมัยก่อนเราจะเรียกแฟนคลับถูกป่ะ
3: uh-huh.
4: สมัยนี้เราเรียกว่าด้
3: อม
4: และตอนนี้มีหนุ่มเกาหลีสองคนชื่อว่าจองกับคันแลนโด่งดังมากในประเทศไทยไม่รู้ว่าน้องจอยรู้จักไหมแต่ในสายอินฟลูเอนเซอร์หรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยจองกับคันแลนหนุ่มเกาหลีเนี่ยดังมากแล้วก็มีการตั้งด้อมขึ้นมาชื่อว่าด้อมใจฟู
3: ค่ะ
4: เพื่อตามงานเพื่ออุดหนุนสินค้าต่างๆของศิลปินสองคนนี้โดยเฉพาะของอินฟูสองคนนี้โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยที่ไทยมีดราม่าว่ามีพฤติกรรมล้ำเส้นศิลปินสองคนนี้หรือว่าอินฟูสองคนนี้เขาบอกว่าโดยแฟนคลับบางคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น VIP เนี่ย
3: ค่ะ
4: ไปล้ำเส้นเขาจนต้นสังกัดของสองหนุ่มเนี่ยที่ชื่อว่าเคอร์บี้เนี่ยต้องร่อนจดหมายแถลงการเพื่อเบรกดราม่าที่เกิดขึ้นมาดูจุดเริ่มต้นของดราม่าและพฤติกรรมที่แฟนคลับรับไม่ได้ก็คือว่ามีประเด็นโปรโมชั่นแฟลชเซลล์นาทีทองคือลดราคาแค่20นาทีหน้างานป๊อปอัพโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้คนอื่นทราบ
3: ค่ะ
4: คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นแฟนคลับของเหมือนศิลปินเกาหลีนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะมีจัดงานแฟนไซน์เช่นมาแจกลายเซ็นเนาะในจำนวนจำกัดหรือจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาจะมีเขาเรียกอะไรแบบมีของมาขายให้ด้วยอ่ะเป็นอาจจะเป็นเสื้อเป็นพวงกุญแจเป็นตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องมีอยู่แล้วเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยได้อุดหนุนใช่ไหมตอนนี้ในกรณีของจองกับคันแลนเนี่ยมีแฟนคลับบางคนเข้าไปต่อรองราคาหน้างานในลักษณะที่ดูเหมือนมัดมือชกแบรนด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือเขาจัดแฟลชเซลล์20นาทีไปแล้วอ่ะคุณจะไปต่ออะไรเขาอีกอ่
3: ะ
4: แล้วมีการตามติดศิลปินแบบล้ำเส้นเช่นการไปเฝ้าคาเฟ่รอตอนเข้าออกเข้าไปถามคำถามเซาซีจนดูน่ารำคาญมีพฤติกรรมพยายามบังคับให้อินฟูเนี่ยทำท่าทางหรือพูดตามใจชอบโดยไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวแฟนคลับกลุ่มนี้มักไปปรากฏตัวตามงานแบบเงียบๆเสมอจนเกิดข้อสงสัยเรื่องอภิสิทธิ์พิเศษหรือว่า VIP ว่าเฮ้ยรู้จักคนวงในที่คอยบอกตารางงานหรือเปล่าความรู้สึกและมุมมองของแฟนคลับส่วนใหญ่ต่อเรื่องนี้เป็นยังไงก็คือแน่นอนมันไม่แฟร์ไงทำไมกลุ่มเนี้ยถึงรู้หมดว่าเขาไปไหนไปอะไรยังไงทำไมตามถูกตามอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแฟนคลับต่างจังหวัดที่สั่งซื้อของออนไลน์ราคาเต็มมาตลอดแต่คนบางกลุ่มกลับได้รับสิทธิ์ลดราคาหน้างานเนี้ยเขาก็ไม่พอใจไงใช่ไหมล่ะฉันซื้อราคานี้ฉันก็แฟนกลับเหมือนกันทำไมเธอได้อีกราคาหนึ่งล่ะก็มองว่าการปล่อยให้เกิดพฤติกรรมล้ำเส้นหรือว่าให้สิทธิ์ VIP เนี่ยจะทำให้บรรทัดฐานเสีย และค่ายอาจจะต้องสูญเสียแฟนคลับกลุ่มใหญ่ในอนาคตเพราะอะไรมันไส้ไงไม่เอาแล้วก็ได้อึดอัดกับพฤติกรรมที่ไม่มีมารยาทของแฟนคลับบางกลุ่มอยากให้ผู้จัดการหรือว่าค่ายเข้าไปจัดการวางกฎระเบียบให้เด็ดขาดกว่านี
3: ้
4: ตอนนี้พอเรื่องมันเริ่มใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยต้นสังกัดชื่อบริษัทเคอร์บี้เนี่ยก็ออกแถลงการว่ายืนยันว่าไม่มีระบบ VIP หรือการเลือกปฏิบัติให้สิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นจากการตรวจสอบและพูดคุยกับตัวอินฟูหรือศิลปินเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ถูกคุกคามหรือถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวจนสร้างความอึดอัดใจตามที่เป็นข่าว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อ้าวทางค่ายจะไม่ตราหน้าว่าใครเป็นซาแซงเพียงเพราะมาสนับสนุนบ่อยการจะลงโทษใครต้องมีหลักฐานชัดเจนและว่าละเมิดกฎหรือสร้างความเสียหายจริงๆส่วนพื้นที่ร้านที่ชื่อว่า Bake Urban ที่เปิดให้คนมาซื้อสินค้าเนี่ยที่อยู่ในตึกเดียวกับออฟฟิศของสองหนุ่มเนี่ยมีการจัดการทางเข้าออกเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้กระทบธุรกิจรอบข้างและสัญจรไปมาแล้วก็ประกาศจุดยืนว่าหลังจากนี้จะไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหาลอยๆที่ไม่มีหลักฐานอีกเพื่อปกป้องศิลปินทีมงานและพาร์ทเนอร์ให้ทำงานได้อย่างสบายใจปราศจากแรงกดดันตอนนี้พอค่ายชี้แจงเนี่ยขนาดเราไม่ได้เป็นแฟนคลับเรายังรู้สึกเอ๊ะเหมือนกับปล่อยจอยไหมลอยตัวไม่เห็นจัดการอะไรเลยแน่นอนแฟนคลับเหมือนกันแฟนคลับติ่งจริงๆเขาก็ไม่โอเคดิก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันล้ำเส้นมันเกินมารยาทความเป็นแฟนคลับไปแล้วรู้สึกว่าแถลงการเนี่ยใช้คำค่อนข้างแรงอ่านแล้วสะอึกมีการเสนอแนะให้ทางร้านจัดระบบใหม่เช่นจำกัดเวลานั่งให้ลูกค้าคนอื่นหรือแฟนคลับที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปนั่งมั่ง
3: จริง
4: แฟนคลับอีกฝั่งอ่ะเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ค่ายมองว่าแถลงการชัดเจนดีแล้วอยากให้ทุกคนปล่อยผ่านเรื่องดราม่าแล้วก็โฟกัสที่สนับสนุนศิลปินต่อไป
3: ค่ะ
4: อันนี้เนี่ยในส่วนตัวเราเนาะเรามองว่ายังไงเรามองว่าจริงๆเนี่ยทางฝั่งศิลปินเองที่เขาต้องออกแถลงการแนวเนี้ยเพื่ออะไรรู้ไห
3: ม
4: เพื่อรักษาน้ำใจแฟนคลับทั้งหมดแหละ
3: เข้าใจ
4: ไอ้ฝั่งซาแซงก็อาจจะเป็นท็อปสเปนเดอร์เป็นลูกค้ารายใหญ่ซื้อเงินแบบเยอะแยะมากมายก็ต้องรักษาไว
3: ้
4: ส่วนแฟนคลับตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียใจก็เลยออกแถลงการมาในแนวนี้เนาะว่าแบบศิลปินไม่ได้รับผลกระทบหรอกไม่ต้องเป็นห่วงใช่ไหม
3: เพราะว่าการเป็นศิลปินที่โด่งดังอ่ะมันโด่งดังได้ก็เพราะว่ามาจากแฟนคลับด้วยเนาะที่แบบเป็นแฟนคลับตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถูกไหมแต่เขาแต่บนพื้นฐานหลายๆอย่างรวมกันไปแหละถ้าเราโด่งดังแต่เราไม่มีแฟนคลับเลยมันก็ไม่ได้อีกถูกไหมมันก็ต้องอาศัยศิลปินดาราเดี๋ยวนี้เห็นไหมแบบพอจะโด่งจะดังจะเข้าค่ายจะเข้าสังกัดขอดู IG หน่อยขอดูโซเชียลมีเดียขอดูTikTok หน่อยว่ามียอดตามเท่าไหร่
4: เข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ใช่มันต้องดูเขาดูหมดไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนขอดูหน่อยขอดูโซเชียลว่ามีแฟนคลับเท่าไหร่ถ้าแฟนคลับน้อยก็ไม่ปั้นถ้าแฟนคลับเยอะปั้นเงี้ยก็เหมือนกับเรตติ้งเวลาเราจะลงโฆษณาไปติดต่อลูกค้าประชาสัมพันธ์รายการวิทยุทีวีมีฐานคนฟังเท่าไหร่นู่นนี่อย่างเงี้ยเหมือนกันประมาณเดียวกัน
4: ฐานคนฟังเราก็มีทั่วประเทศแหละค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเขาจะฟังหรือเปล่าเท่านั้นแหละถูกไหมล่ะใช่ไหม
3: มีทั่วโลกค่ะรายการเราออนแอร์ไปทั่วโลกเราฟังได้หมดทั่วโลกค่ะมีเยอะ
4: เราก็เปิดกว้างนี่เราไม่ได้จัดกัน2คนแล้วแบบปิดลับซะเมื่อไหร่
3: นี่ไงล่าสุดคุณทัศยาก็มาตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณทัศยาแฟนคลับ
4: สวัสดีค่ะคุณทัศยามาใช่ไหม
3: มาตลอด
4: ยังมาอยู่นะ
3: ยังมาให้กำลังใจตลอด
4: ไม่มีเรื่องญี่ปุ่นของคุณให้คุณทัศยะเลยอ่ะอยากให้คุณทัศยะเอามาเล่าให้ฟังบ้างเพราะว่าเวลาที่มีตัวอย่างอะไรที่ไม่ดีในไทยเนี่ยจะมีตัวอย่างของญี่ปุ่นที่ดีๆมาเบรกถูกป่ะญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่ได้รับการเปรียบเทียบมากเวลาที่แบบอย่างรถไฟใช่ไหมกรณีรถไฟเนี่ยก็จะมีคนเปรียบเทียบว่าอุ้ยถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางหรอกแบบเนี้ยหรือรถไฟเลทอย่างเงี้ยถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ
3: แล้วเราอ่ะ
4: ก็นั่นไง
3: เราเคยไปญี่ปุ่นอ่ะเมื่อตอนสมัยที่เราสาวๆนะไปแล้วไปเวลาที่คนเขากำลังทำงานพี่โอ้โหพี่คิดดูเลยรถไฟใต้ดินโอ้โหมาเป็นจรวดอ่ะคนอ่ะแต่เขาไม่ชนเรานะเขาไม่ชนเราเลยนะแต่เขาเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: เขาเป็นเส้นตรงอ่ะเขาเหมือนเขาเดินเป็นเส้นตรงแล้วอย่างนี้ค่ะน้องจอยคุณผู้ฟังเข้าที่ดูเนี่ยเขาเข้าแถวกันเป็นระเบียบอ่ะ ต่อให้คุณเล่นรุดแค่ระเบียบต้องมาก่อน
3: เออเขาไม่แย่งกัน
4: ไม่แย่งแต่ว่าเวลาเข้าไปในรถไฟจะโดนอัดเจ้าหน้าที่ก็จะอัดเข้าไปอ่ะเจ้าหน้าที่จัดระเบียบแบบชอบมากเพราะอะไรรู้ป่ะประโยชน์บนพื้นที่บนรถไฟมันได้ประโยชน์สูงสุดคือทุกคนอ่ะคือได้ต่อให้แน่นอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณได้ยืนได้อะไรคุณได้ไปแน่เขาจะอัดคุณเข้าไปอย่างเป็นระบบแล้วปับเข้าไปแล้วก็ปิดได้ไหมได
3: ้
4: อย่ายกขาแล้วกันเดี๋ยวยืนขาเดียวต้องสองขาให้แม่นเพราะว่าเขาพอดีไงคืออันนั้นน่ะคือระเบียบของเขาซึ่งมันเป็นอะไรที่ได้ยกย่องแล้วดูรถไฟฟ้าไทยสิคะข้างตรงประตูนี่แน่นเลยตรงกลางเหมือนให้เตะแล้วก็ได้อ่ะคือแบบ
3: ไม่เข้ากันไป
4: ไม่เบียดอ่ะ
3: ไม่รู้เป็นอะไร
4: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
4: ตรงประตูเนี่ย
3: ขึ้นไปก็อยู่ตรงนั้นน
4: ่
3: ะ
4: ไม่ยอม
3: ไม่ขยับเข้าข้างในกลัวลงไม่ทันกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่น
4: มือถือตลอดเวลาม ือถือตลอดเวลาไม่มองซ้ายไม่มองขวาเขาขยับไปไหนแล้วฉันยืนปักหลักของฉันตรงเนี้ยไอ้คนที่อยู่ตรงนั้น
3: อ
4: ่ะไอ้คนที่เบียดกันแน่นอยู่นั่นก็อยากจะเข้าไปก็เข้าไม่ได้เพราะยืนขวางอยู
3: ่
4: อยากให้แบบอยากให้แบบเจ้าหน้าที่รถไฟญี่ปุ่นมาจัดระเบียบอ่ะมาจัดแบบอัดเข้าไปดันเข้าไป
3: อะไรแบบ
4: อยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่
4: คือมันต้องอย่างนั้นไงอับตายละจองคันแล่นไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไงนะคะกลับมาค่ะกลับมาก่อน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คือมาพูดถึงแฟนคลับเนี่ยในความเป็นแฟนคลับเนี่ยเราต้องนึกในใจว่าเราเป็นแค่แฟนคลับเราเป็นชนชั้นที่สนับสนุนเขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนซื้อสินค้าเขาไปหรือเขาจัดคอนเสิร์ตเราไปดูเขาเขามีจัดงานอีเวนต์เราก็ไปให้กำลังใจเขาแต่คุณไม่ใช่เจ้าของเขาค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบสมมติพี่น้องจอยเป็นอินฟูดังเนี่ยพี่เป็นแฟนคลับน้องจอยเนี่ยถึงเวลาแน่นอนเราอยากเจอตัวจริงสักครั้งอยากได้จับมือ อยากได้ลายเซ็นแต่พี่ไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าจอยวันนี้อย่ามาใส่กระโปรงตัวนี้นะพี่ไม่ชอบเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจอยนั่งไขว่ห้างไม่สวยนะพี่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นน้องจอยไขว่ห้างแล้วแบบมันดูโป๊อะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกได้จอยต้องระวังนะ
3: อันนี้
4: คุณพูดได้จอยอย่าเขียนคิ้วแบบนี้ดิมันไม่ดีอ่ะพี่ไม่ชอบเนี่ยไม่ได
3: ้
4: ถูกป่ะในความเป็นแฟนคลับอ่ะคุณอย่าไปล้ำเส้นเขาหรือแบบอ้าวจอยไปงานนี่ไม่เห็นบอกพี่เลยจอยไปด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมีแฟนคลับประเภทนี้ด้วยนะ
3: ใช่ไหม
4: แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นอินฟูผู้ชายอ่ะเป็นศิลปินชายเนี่ยมโนมาก่อนเลยสายมโนจะมโนเลยว่าปันหนึ่งเขาเป็นแฟนแล้วตัวเองเลยอ่ะคือได้เจอสักครั้งได้จับมือได้แบบแฟนสายเงี้ยคิดเอาเองคิดเองเองว่าเขาเป็นของฉันจ้ะคนอื่นจะมารักมากไม่มีใครรักเขามากเกินไปกว่าฉันนี
3: ่
4: จะมีประเภทนี้ด้วยนะฉันรักมากฉันรักของฉันอยู่คนเดียวไม่มีหรอกใครจะมารักเท่าฉันเนี่ย
3: ใช่ไหม
4: ใช่เนี่ยก็เป็นเรื่องของซาแซง
3: ซาแซงนะคะซาแซงก็มีมารยาทหน่อยนะคะรู้ว่าคุณรวยมีฐานะแต่คุณก็ต้องมีมารยาทนิดนึงนะเผื่อแผ่นิดนึงนะแล้วก็ไม่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวจนมากเกินไปเพราะว่าอย่าเห็นว่าตัวเองได้อภิสิทธิ์อะไรเงี้ยนะ
4: โอ้โหเรื่องอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรที่คนเราแบบรับไม่ได้อ่ะ
3: มันต้องรู้จัก
4: มีเมื่อกี้จอยเนี่ยก็ได้โบกมือหย่อยๆว่าเหลืออีกประมาณเท่าไหร่นะ5นาทีเหรอ
3: เกือบ5นาทีอ่ะค่ะแม่
4: มาดูเรื่องราวที่น่าประทับใจกันบ้างเมื่อกี้พูดเรื่องซาแซงแล้วเบื่อละมาดูเรื่องราวที่น่าประทับใจกันบ้างไม่รู้ว่าคนในยุคนี้เกิดทันไหมลินชิงเสียเนี
3: ่
4: ย
3: เราทัน
4: แสดงหญิงชาวจีนสมัยรุ่นแต่ว่าลินชิงเสียก็เล่นมาหลายรุ่นนะลงมาถึงรุ่นคัมภีร์เทวดา
3: ค่ะ
4: ใครได้เคยดูบ้างอุ้ยเสี่ยวป้ออะไรพวกเนี้ยอะไรอ
3: ุ้ยเสี่ยวป้อก็หล่อทันเกิดทัน
4: ผู้หญิงจ้ะคนสวยหรือยิงเสียจำได้ไหม
3: มาแต่รู้เสียป้อผู้ชายหร
4: อไหม
3: พระเอกหล่อจำได้รู้เสียป้อน่ะ
4: จ้ะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของหลินชิงเสียเนี่ยที่น่ารักก็คือเรื่องเกี่ยวกับพ่อของเธอ
3: ค่ะ
4: บอกว่าตอนที่เธอยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ย
3: ค่ะ
4: มือของเธอเนี่ยเล็กเกินกว่าจะกุมมือใหญ่และหยาบกร้านของพ่อได้ทั้งหมดทุกครั้งที่พ่อที่ชื่อว่าหลินเว่ยเหลียงเนี่ย พาลูกสาวไปเดินเล่นตามถนนในชนบทในไต้หวันเธอเกิดที่ไต้หวันนะ
3: ค่ะ
4: เด็กหญิงตัวน้อยก็เลือกที่จะใช้นิ้วมือเล็กๆเนี่ยกำหัวแม่มือของพ่อเอาไว้แน่นแทนคือจับไม่ได้ทั้งมือไง
3: ค่ะ
4: แล้วก็เดินตามหลังไปทุกที
3: ่
4: สำหรับเด็กคนนึงเนี่ยนิ้วหัวแม่มือนั้นคือความปลอดภัยคือความอบอุ่นแล้วก็เป็นสัญญาที่เรียบง่ายว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อก็จะอยู่ตรงนี
3: ้
4: แต่ในเวลานั้นเนี่ยหลินชิงเสียก็ไม่รู้เลยว่ามือของพ่อเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็พ่อเนี่ยมีความเจ็บปวดขนาดไหนจนถึงขั้นลืมไม่ได้พ่อของหลินชิงเสียที่บอกว่าชื่อหลินเว่ยเหลียงเนี่ยเคยเป็นแพทย์ทหารในกองทัพพวกมินตั๋งของเจียงไคเช็กส่วนแม่เป็นพยาบาลทั้งสองพบรักและแต่งงานกันท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามกลางเมืองจีนจำได้ไหมสมัยนู้นสงครามกลางเมืองจีนจนไต้หวันต้องหนีออกมาอยู่เกาะไต้หวันน่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองทัพก๊กมินตั๋งต้องถอยร่นไปที่เกาะไต้หวันในปี1948
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็พ่อกับแม่ของหลินชิงเสียเนี่ยได้รับคำสั่งให้อพยพออกจากแผ่นดินใหญ่โดยเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นก็มีลูกสาวคือหลินชิงเสียเนี่ยอายุแค่3เดือนตอนนั้นใช้ตั้งชื่อลูกว่าหลินลี
3: ่
4: แล้วการเดินทางข้ามทะเลเต็มไปด้วยความไม่แน่น
3: อ
4: นไม่มีใครรู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรหรือมีโอกาสกลับมาอีกหรือไม
3: ่
4: สุดท้ายเนี่ยคนเป็นพ่อแม่ก็ตัดสินใจฝากลูกสาวไว้กับพี่ชายของพ่อโดยคิดว่าเพียง2หรือ3เดือนก็จะกลับมารับคืนแต่สงครามและการเมืองกลับปิดประตูทุกบานจากไม่กี่เดือนกลายเป็นหลายสิบปีการจากลาเพียงแป๊บเดียวตอนนั้นน่ะกลายเป็นการพัดพรากเกือบ40ปี
3: โอ้โหนานนะ
4: แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนลินเว่ยเหลียงผู้เป็นพ่อก็ไม่เคยลืมลูกสาวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
3: ค่ะ
4: เพราะว่าลูกอายุ3เดือนเองอ่ะความรู้สึกผิดนั้นมันฝังลึกอยู่ในหัวใจเขามาตลอดชีวิตหลังจากตั้งลูกลากที่เมืองจีเอี้ยของไต้หวันได้ดินเว่ยเหลียงแล้วก็ภรรยาคือหมาหลานอิงก็สร้างครอบครัวขึ้นใหม่มีลูกอีก3คน
3: ค่ะ
4: แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่กำมือพ่อไว้แน่นก็คือหลินชิงเสียปรากฏว่าลูกที่ทิ้งไว้เนี่ยหลินหลี่เนี่ยไม่ใช่หลินชิงเสียหลินชิงเสียมาเกิดที่ไต้หวันเป็นลูกของก็เป็นลูกใหม่ที่พ่อมาตั้งรกรากใหม่หลินชิงเสียเติบโตขึ้นกลายเป็นนักแสดงที่ผู้คนทั่วเอเชียรู้จักแล้วก็รักกลายเป็นดาวค้างฟ้าของวงการภาพยนตร์จีนและฮ่องกงเป็นหญิงสาวที่ผู้คนนับล้านชื่นชมและหลงใหลแต่สำหรับพ่อของเธอเนี่ยไม่ว่าลูกสาวจะโด่งดังมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ยังเป็นเพียงลูกสาวตัวเล็กๆคนเดิ
3: ม
4: แล้วก็พ่อเนี่ยยังคิดถึงพี่สาวอยู
3: ่
4: ลูกสาวที่จากมาตอนอายุ3เดือนหลินชิงเสียก็เลยช่วยพ่อตามหาพี่สาวที่จีนแผ่นดินใหญ
3: ่
4: แล้วก็เมื่อไต้หวันเปิดให้ประชาชนไปเยี่ยมญาติได้อีกเนี่ยทางพ่อแล้วก็ตัวแม่ของหลินชิงเสียเนี่ยก็รีบเดินทางไปแล้วก็ไปตามหาลูกสาวที่จากกันไป40ปีที่เซี่ยงไฮ้เรียกว่าพอเจอหน้ามันไม่มีคำบรรยายเนาะมันไม่รู้จะแบบพูดบรรยายอะไรออกมาได้ว่าดีใจขนาดไหนเนาะ
3: แน่นอนสิความสัมพันธ์แบบพ่อลูกกันเนาะ
4: ใช่แล้วก็นั่นแหละก็คืออันเนี้ยคือส่วนหนึ่งในชีวิตของวัยเด็กของนักแสดงสาวคนหนึ่งอ่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังรุ่นใหม่ถ้าฟังอยู่ก็อาจจะไม่รู้จักอาจจะจะไม่ทัน
4: นะ
3: แต่ถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยคุณผู้ฟังรุ่นเราเนี่ยก็ทันนะคะอ่ะช่วงนี้ได้เวลาไปพักกินน้ำกินท่ากันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาบ้ามอยกันต่อในช่วง All Around the World เดี๋ยวเราสองคนพักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World บ้ามอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรพูดเทมพันธ์
3: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ในช่วง All Around the World เมาส์มอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะมีอะไรเมาส์มอยต่อครับพี่คุณแม่คะช่วงนี้ช่วงที่2
4: มาพูดถึงย้อนไปในยุคของหนังเรื่องนี้จ้ะ
3: ค่ะ
4: คือในยุคนี้เรายอมรับ LGBTQ กันแล้วเนาะ ใช่ไหม
3: yeah.
4: แต่มันมียุคสมัยหนึ่งเนี่ยที่เรายังไม่ยอมรับอ่ะมันทำให้ความรักของแบบคนเพศเดียวกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันต้องปิดบังซ่อนเร้นนะเนา
3: ะ
4: แต่ที่จะพูดถึงเนี่ยที่เกริ่นนำมันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ Heath Ledger แล้วก็แจ็คจิลลาฮานจำได้ไหม Brokeback Mountain
3: หล่อมาก
4: ใช่จำได้ว่าเมื่อปี2007เนี่ยฮีทเลดเจอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยปฏิเสธที่จะขึ้นประกาศรางวัลในงานออสการ์หลังจากที่เขากับเจคจิลลาฮานถูกขอร้องให้เล่นมุกตลกเซลตัวละครของพวกเขาจากเรื่อง Brokeback Mountain นี่แหละ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เลดเจอร์ก็บอกถึงเหตุผลในเวลาต่อมาว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องแบบนั้นมันเป็นเรื่องตลกนะแต่มันเป็นความรักที่สวยงามและมันก็แค่นั้นเองซึ่งในระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่อง Brokeback Mountain เมื่อปี2005เนี่ยเลเจอร์กับมิเชลวิลเลียมส์เนี่ยก็ตกหลุมรักกันจริงๆนะแล้วก็มีลูกด้วยกันคือมาร์ทินดาไงแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เกิดในปีนั้นแหละหลังจากที่เลเจอร์เสียชีวิตในปี2008เนี่ยทางเจคจิลลาฮานก็เข้ามารับหน้าที่พ่อทุนหัวของมาร์ทินดาแล้วก็เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเป็นเกียรติกับมิตรภาพอันยาวนานตลอดระหว่างตัวเจลฮานกับครอบครัวของเรเจอร์เนาะ
3: ค่ะ
4: อันนี้มันมีเรื่องน่าสนใจก็คือมีบทความจากโวค่ะน้องจอยคุณผู้ฟังเขียนถึงเรื่องนี้คือแม้หนังมันจำผ่านมานานแล้วว่าแต่ว่าคนเขาก็ยังตราตึงอยู่นะเขาถือว่า10กว่าปีแล้วนะหนังเรื่องนี้น้องจอยได้ดูไหมคะคุณผู้ฟังได้ดูไหม
3: ได้ดูแวบๆได้ดูแวบๆแต่ช่วงนั้นมันดังมากอ่ะแต่ก็เราแบบยุ่งอะไรอย่างงี้ไงแต่ได้ดูแวบๆแต่ดูไม่จบได้ดูบนเครื่องบินน่ะจำได้เลยช่วงนั้นจะแบบบิน อะไรประมาณน
4: ี้ตอนหนังเนี่ยเขายกให้เป็นหนังขึ้นหิ้งเลยนะสำหรับ Brokeback Mountain
3: ใช่ใช่
4: เรื่องราวความรักของผู้ชายคู่นึงสมัยแบบยุคคาวบอยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพื่ออะไรสก็อตเกงยีนใส่หมวกอ่ะ
3: ถูก
4: เนี่ยแล้วก็คว้าออสการ์ไปถึง3ตัวมีสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมก็คืออังลีบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมแล้วก็ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ย
3: ม
4: ถือเป็นการการันตีว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยส่งอิทธิพลอย่างกว้างขวางให้กับวงการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ pop culture ที่สำคัญแล้วก็ถือเป็นรากฐานการสร้างหนังแนวชายรักชายของวงการในยุคปัจจุบันด้วยเนาะ
3: ค่ะ
4: สมัยนั้นเนี่ยมันดูแบบใครที่จะทำหนังแนวเนี้ยมันท้าทายนะคนจะยอมรับไหมคนจะดูไหมแต่ในยุคนี้สมัยนี้เนาะคำว่าวายลอยขึ้นมาเลยยูริลอยขึ้นมาแหละหนังแนวชายชายก็เรียกแนววายหนังแนวหญิงหญิงก็ยูริแต่ว่าในยุคของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนังแนวแบบวัยรุ่นเนาะใสๆอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
3: ใช
4: ่แต่ในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่า โรคแบ็คเนี่ยก็ทำอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจของอังลีเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยช่างกล้าเหลือเกินแล้วก็น่าสงสัยว่าสูตรสำเร็จของหนังเรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าชาติเนี้ยต้องดูสักครั้งหนึ่งมันจะมีหนังขึ้นยิ่งหลายเรื่องที่คนจะบอกว่าชาติเนี้ยต้องให้ได้ดูสักครั้งนึงอะ
3: ใช่ไหม
4: มันดีขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ค่ะ
4: เขาบอกว่าตัวอังลีซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในเรื่องของการจับอารมณ์แล้วก็ตะล่อมสถานการณ
3: ์
4: ปั้นแต่งตัวละครให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่า mood and tone ของความรักในเรื่องเนี่ยทำให้ภาพที่เอ็นเอียงไปในทางอารมณ์ที่อ่อนไหวเนี่ยแล้วก็รักใคร่เนี่ยมันดูเขาเรียกว่าอะไรมันดูซอฟลงไม่ได้เรื่องของแนวเขาเรียกอะไรนะแนวแบบการแสดงออกทางเพศสัมพันธ์เนาะเอาแสดงออกกันทางอารมณ์กันมากกว่าคนก็เลยชอบเนี่ยไม่ได้แสดงออกในเชิงเพศเพราะว่าฉากในเรื่องที่ทำให้คนดูอึดอัดเนี่ยตอนที่กำลังมีสัมพันธ์กันเนี่ยกลายเป็นฉากที่ไม่ได้ทำให้คนดูอึดอัดเลยแต่เข้าถึงอารมณ์แล้วก็ได้เข้าใจบทสนทนาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเขาเรียกว่าอะไรการสื่อภาษากายระหว่างนักแสดงด้วยกันคือแบบตอนแรกคนก็แบบฉากชายกับชายเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแบบเคิร์ดขัดเขินๆไม่กล้าดูหรือเปล่าอยากอีเหลือแต่เขาบอกไม่เลยมันสมูทมากเขาบอกว่ามันเป็นการสื่อสารไปถึงความรู้สึกอันนี้ต้องนอกจากชื่นชมผู้กำกับอย่างอังลีต้องชื่นชมนักแสดงด้วยนะ
3: ค่ะเอาแน่นอน
4: ที
3: ่
4: เขาถ่ายทอดออกมาดี
3: เต็มเขาเรียกว่าอะไรนะตีบทแตก
4: ที่สำคัญคือฉากที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ประเจิดประเจ้อแต่เล่าโดยใช้แสงเงาเสียงหรือแม้แต่แบบภาพเคลื่อนไหวแบบเบลอๆเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยคนจะชอบอะไรที่แบบมันเหมือนไขว่คว้าอะไรที่มันไม่ชัดเนี่ยมันดีกว่าเห็นเต็มตาว่าไห
3: ม
4: มันกระตุ้นต่อมอยากรู้ของมนุษย์มากกว่านะอะไรที่เราเห็นไม่ชัดทำให้เราอยากรู้ใช่ป่ะการกระทำและคำพูดและคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้แบบหวานหยดย้อยแต่จริงใจเนี่ยเขาบอกว่ามันคือความดิบแล้วก็เนื้อแท้ของหนังคือไม่พยายามปรุงรสใดๆไม่ยัดเยียดสีสันว่าความรักสุกงอมนะมันเป็นยังไงเป็นรสชาติอะไรแบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่พยายามยัดเยียดให้คนผู้ฟังคุณผู้ชมให้คิดเอาเองสัมผัสเอาเองเขาบอกว่าแม้จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพสังคมที่ไม่เปิดรับเรื่องคู่รักเพศสภาพเดียวกันเนี่ยแต่อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำได้แล้วก็คือการได้เป็นกระบอกเสียงเพื่อก้าวออกจากตรงนั้นมาสู่แสงสว่างเหมือนเปิดโลกทัศน์เลยนะยุคนั้นน่ะมันไม่มีหนังแนวนี้ออกไปใช่ไหมล่
3: ะ
4: หนังระดับเนี้ยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ออสการ
3: ์
4: แล้วก็ช่วยสังคมเปิดโลกใบใหม่ว่าความรักมันมีหลากหลายรูปแบบมากไม่จำเป็นต้องมีเพศตรงข้ามก็รักกันได้แล้วเมื่อไหร่ที่สังคมเปิดใจมากพอที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้ก็จะเข้าใจกันมากขึ้นว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่ต่างกับเราหรอกหลายครั้งเรามีสิ่งที่เหมือนกันด้วยซ้ำหลายครั้งเราเองก็มีความแตกต่างจากคนอื่นเนา
3: ะ
4: ต่อให้เราเป็นฝ่ายที่รักเพศตรงข้ามก็ตามแต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณค่าความเป็นคนมันน้อยลงความมันไม่ได้ทำลดทอนใดๆใช่ไหมไม่ใช่เพื่อยอมรับแต่เพื่อเปิดใจแล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยซ้ำเขาบอกว่าอย่างที่น้องจอยพูดเมื่อกี้คือเขาบอกว่าบางทีหนังเนี่ยมันก็ based on true story เนาะเอามาจากชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อดูละครแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวคำเนี้ยมันใช้ได้เสม
3: อ
4: ทุกครั้งที่หนังเรื่องนึงจบใช่ไห
3: ม
4: เราก็ไม่จะคิดว่าเราดูหนังแล้วมันเราได้อะไรจากมันบ้างไห
3: ม
4: คนดูอาจจะเห็นถึงความรักที่ขมขื่นแต่สวยงามได้เห็นความกล้าหาญของแจ็คที่รับบทโดยแจ็คจิโรฮานที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสังคมและความหวาดกลัวในใจของเอ็นนิสซึ่งรับบทโดยฮีทเลดเจอร
3: ์
4: ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองเพราะอะไรตัวเองมีเมียไงตัวเองมีภรรยาอยู่แล้ว

0: แต่ว่ามีเมียไงนี่ฝรั่งนะมีเมียแล้วก็มาชอบกับเก้งไทยนะคะเขาก็เลยเป็นได้กันแค่ก็คือถ้านอกบ้านก็เป็นแฟนกันกับเก้งนี่แหละแต่พอกลับบ้านก็จะเป็นสามีของภรรยา
1: แต่ถ้าเขาสามารถบริหารจัดการได
0: ้ค่ะ
1: มันก็โอเคแหละถูกไหม
0: ใช
1: ่คือพอเราคนพบตัวเองอะเนาะใช่ไหมว่าเราชอบอะไรแบบนี้อะแต่ตามใดที่ไม่ได้ทำให้ใครเจ็บปวดอะก็คิดว่าก็น่าจะไปได้ไหม
0: หลายคน
1: เราก็ไม่รู้
0: หลายคนเพื่อนสนิทของจอยก็เหมือนกันเขามีเมียแต่งงานมีลูกโตเป็นเต้าแล้วนะตัวเพื่อนฝรั่งนะแล้วก็มาได้เพื่อนเราที่เป็นคนไทยอ่ะก็ตอนหลังก็เนี่ยเห็นไหมก็มาแต่งงานกับเพื่อนเราอีกก็ความรักมันมาทีหลังเราก็ตัวตนมันที่แท้จริงมันมีมาทีหลังเพิ่งจะรู้ตัว
1: แต่มีหลายคนใช่เพิ่งจะรู้ตัวนะ
0: เพิ่งจะรู้ตัวชอบแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ประมาณนั้นแหละ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวฮีทเลเจอร์เนี่ยอาจจะบทหนักหน่อยเพราะว่าตัวเองต้องต่อสู้ไงต่อสู้กับความรักที่มีให้ครอบครัว ความรักแบบหญิงชายใช่ไหมเพราะเขามีภรรยากับความรักที่ซ่อนเล้น กับชายอีกคนนึง ซึ่งเป็นอะไรที่นำมาซึ่งความแปลกใหม่ซึ่งเขาเพิ่งจะเคยพบเจอไง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮีทเลดเจอร์ก็อย่าสับสนในบทนี้นะใช่ไหมเพราะว่ามันทำให้แบบรู้สึกกดดันอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดที่ว่าความรักไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดรักไม่ได้เกี่ยวกับสถานะทางเพศแต่ว่ามันเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่าว่าเราแบบถูกใจแบบไหนเพราะว่าเมื่อตัดทุกอย่างออกไปความรักก็คือความรู้สึกแบบหนึ่งตราบใดที่เรามีหัวใจเราย่อมต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่แล้วความรักก็คือภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจรับรู้มันได้แม้ว่าจะพูดกันคนละภาษาเช่นค่ะน้องจอย
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่เติบโตคนละวัฒนธรรมและถูกเลี้ยงดูกันคนละวิถีการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าสังคมยกเอาบรรทัดฐานที่ต้องเป็นไม่ใช่แบบที่เป็นมาใช้เนี่ยให้อยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกนะ
0: ค่ะ
1: คือคนเราเนี่ยที่เขาบอกไงคนเราโตมาไม่เหมือนกันโตมาคนละที่โตมาอะไรเนี่ยแต่เขาก็รักกันได
0: ้
1: ถ้าคุณรักกันแบบคุณไม่ต้องมีสูตรสำเร็จใดๆเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถูกปะ
0: ค่ะ
1: รักกันแล้วอยากใช้ชีวิตด้วยกันแต่บางคนไม่อ่ะบางคนแบบต้องมีแบบแผนการดำเนินชีวิตหรือว่าถูกคุมถุงชนเนี่ย
0: ก็เยอะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ใช่
1: คุมถุงชนเนี่ยนะ
0: ก็มีแหละแต่มันน้อยลงแล้วล่ะแต่มันก็ยังมีคิดว่ามันยังมีพ่อแม่อยากจะให้ได้กันนู่นนี่นะอะไรเงี้ยมันมีเพราะว่าเห็นว่าเป็นครอบครัวที่เหมาะสมธ
1: ุ
0: รกิจอะไรแบบเนี้ยก็ยังมีอยู่แหละสำหรับบรรดาคนที่เขามีฐานะน่ะเขาก็แบบไม่อยากให้เงินทองไปไหนไงเข้าใจปะประมาณนั้นแต่บางคนโชคดีถ้าเขารักกันจริงบางคนโชคดีถ้าเขารักกันจริง
1: ถ้ามารักกันทีหลังอ่ะได้ก็อยู่ด้วยกันได้
0: ก็ได้อีก
1: อยู่กันไปรักกันไปเองใช่ไหม
0: ลองอยู่ไป
1: อยากจะพูดแบบนี้
0: ถ้าไปกันได้ก็ไปกันต่อถ้าอยู่ไปสักพักไม่ไปไม่ได้ก็เลิกกันอะไรเงี้ยก็ตามสูตรใช
1: ่คือสำหรับ Brokeback Mountain เนี่ยก็น่าเสียดายที่ว่า Heath Ledger กับ Jake Gyllenhaal เนี่ยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหรือว่าสมทบยอดเยี่ยมเนี่ยก็ไม่ได้แต่ว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังซึมลึกไปถึงคนดูก็คือการเข้าถึงคาแรคเตอร์ในแบบสุดตัวของนักแสดงทั้งคู่
0: ค่ะ
1: คือมันก็มีบทวิจารณ์ออกมาบรรยายไว้ว่าฮีทเลดเจอร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวการเข้าถึงตัวละครเขาสามารถดิ่งสุดลึกในทุกบทบาทแล้วก็เลือกที่จะแตกต่างจากคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับด้วยเหมือนเขาแบบจริงๆเป็นคนมีพรสวรรค์นะ สามารถดึงบทบาทที่ตัวเองได้รับออกมาได้แบบชัดเจนมากเหมือนอย่างที่เขารับบทโจ๊กเกอร์จำได้ไหม
0: ค่ะ
1: ฮีทเลดเจอร์เป็นคนที่รับบทโจ๊กเกอร์ที่ดาร์กมากคนหนึ่งเลยนะ เพราะว่าเขาว่าทุ่มเทเพื่อตัวละครที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วก็ส่งผลร้ายให้กับเขาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนอนไม่หลับ รถไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากคาแรคเตอร์ตรงนั้นได้เพ พอนอนไม่หลับพักผ่อน

0: ไม่เต็มที่จากตัวละครที่เขาทุ่มเทเนี่ยก็เลยทำให้เขาทำไมรู้ไหมต้องหันไปพึ่งยานอนหลับพอพึ่งมากเข้ามันก็เกินขนาดมันโอเวอร์โดสแก่น้องจอยคุณฟังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าหลับไม่ตื่นอีกเลยใช่ไหมที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะส่วนอังลีพ่วงกับอ่ะ
1: ไม่
0: ใช่
1: แต่ก็ยังคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่เสมอเลยนะไม่เคยคิดว่าเขาไปเลยนะ
0: เออผลงานเขาไงเออทุกครั้งอ่ะเวลานั้นก็จะเวลาพูดถึงนักแสดงที่ทุ่มสุดตัวกับบทบาทอ่ะคนจะยกให้ฮีทเลดเจอร์เป็นหนึ่งในนั้นไง
1: เขาเล่นเก่ง
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออส่วนตัวอังลีเนี่ยคนก็มองว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเอเชียเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมองว่าเออเขาก็เลยเป็นพวกอ่อนไหวเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบสามารถที่จะแบบกำกับหนังที่มันแบบแนวนี้ได้เก่งอ่ะเออเขาบอกว่าตอนอังลี่เองเนี่ยก็ต่างจากคนอเมริกันทั่วไปก็คืออังลี่เนี่ยด้วยความเป็นเอเชียเขาก็เลยอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: ค่ะ
0: แตกต่างกับตะวันตกใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยจะเลี้ยงลูกให้เป็นผู้ใหญ่เร็วๆใช่ไหมอายุ18ก็เป็นเชิญไปได้แล้วไปใช้ชีวิตใช่ไหม
1: 16ก็เริ่ม
0: แล้วถ้าอยากอยู่บ้าน
1: สิบหกก็เริ่มเริ่มแล้ว16ก็เริ่มออกไปทำงานได้แล้วลูกอะไร
0: อังลีเนี่ยตอนที่ไปเรียนการแสดงด้านการแสดงในสหรัฐเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เขาลืมบอกว่าเขาเป็นคนไต้หวันเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไปเรียนการแสดงในสหรัฐแล้วก็ยังเป็นคนไต้หวันที่แบบรักษาในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดแบบเอเชียอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดจากครอบครัวก็ได้เนาะเขาบอกว่าค่อนข้างหัวโบราณด้วยและอาจจะด้วยว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีแบบทัศนคติที่แบบก็อาจจะเป็นแบบแนวเอเชียก็เลยแบบอาจจะมันสอดคล้องกันเนี่ยรู้ไหมว่าตัวอังลี่เนี่ยขนาดเป็นผู้กำกับดังเมื่ออาหารที่หรูของเขาไม่ใช่ภัตตาคารอะไรใดรู้ไหมเขาไปกินอะไรเขาไปกิน KFC นะเออเขาก็ยังแบบชื่นชมอาหารพวกนี้อยู่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตจริงได้อย่างละเอียดอ่อนเพราะอะไรเขาอยู่กับชีวิตปุถุชนธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นคนแบบนี้แหละเวลาทำหนังเนี่ยมันจะเข้าถึงแก่นของอารมณ์ความรู้สึกได้อะเนา
1: ะ
0: ส่วนเจคกิลฮานเองก็สามารถพัฒนาตัวเองไปอย่างก้าวกระโดดอ่ะโดยเฉพาะเล่นหนังแนวนี้ลบล้างคำประมาทจากหนังหลายเรื่องที่คือเขาแสดงก็คนก็บอกว่าเออแสดงไม่ค่อยแบบดีเท่าไหร่อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึง This Is Our Youth แล้วก็ Brokeback Mountain นี่แหละที่ทำให้เขาเนี่ยกอบกู้ชื่อเสียงแล้วก็กลับมาเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองได้ใช่ไหมเออ
1: ค่ะ
0: วิตายแล้วเหลือไปเห็นว่าน้องจอยดมยาดมผงทองผงไทยผงไทยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็ซื้อมาจากเมืองไทยไงก็ฝากเขาซื้อมาส่งมาดมให้มันสดชื่น
0: มากเลยนะคนญี่ปุ่นคนเกาหลีอ่ะ
1: ฮิตมาก
0: ต้องมาซื้อผงไทยอ่ะ
1: ใช่ทุกคนก็มาดมฝรั่งเธอขอฉันดมหน่อยมวนก่อนเพื่อนฝรั่งไม่ใช่เพื่อนอาจารย์ที่เป็นฝรั่งเป็นผิวสีเธอฉันลืมเอาของฉันมาฉันก็มีนะขอฉันดมหน่อยได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แต่นางก็จะไม่ให้ก็แบบนางก็อยู่อย่างเงี้ยนางก็ทำอย่างเงี้ยนางก็มีมารยาทนางก็กั้นหายใจนะนางมีมารยาทอยู่นางกั้นหายใจเพราะเพิ่งวันก่อนก็เพิ่งจะมองไปว่าเธออย่ามาใช้แบบเข้าใจไหมวันนั้นเราก็คุยกันถูกไหมเรื่องยาดมเนี่ยว่าถ้าใครให้ดมฉันก็ยกให้ไปเลยแต่พอดีอาจารย์เธอมีมารยาทเธออย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ย
0: เธอคือไอ้นี่ไหมอ่ะคือแบบมันติดแ
1: ล้วป่ะเออนั่นแหละสิ
0: คือติดแล้วแบบพอเห็นแล้วมันอยากอ่ะ
1: เธอบอกขอฉันหน่อยฉันไม่ไหวฉันเหมือนฉันจะเป็นลมมันร้อนไงฉันขอดมนิดนึง2 ปื๊ด 2 ปื๊ดเอ็นดูนางน่ะนางเป็นตุ๊ด
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนางเป็นตุ๊ดดมไงนางเป็นตุ๊ดนางสอนหนังสือนางจะเวลานางได้ก็นางก็จะแบบ
0: นี้ไหมอ่ะห่างๆแล้วก็แบบเหมือน
1: ใช่
0: เหมือนใส่น้ำหอมอ่ะ
1: มันก็ไม่ถึงกระสานหรอกนางเนี้ยประมาณเนี้ยนางไม่หายใจนางเข้าไปอ่ะเออนางรู้เรื่องอยู่เราก็
0: ไม่ใช่สิ
1: หนูก็เตรียมทิ้งแล้วล่ะ
0: หายใจเข้าไปอ่ะถูกแล้วพบสูตรแต่ไม่ปล่อยออกมาเท่านั้น
1: เออไม่ได้
0: ปล
1: ่
0: อย
1: เขาไปปล่อยทางอื่นแต่บางคนมันทั้งสูตรทั้งปล่อยเลยไงเออ เราก็เลยเออโล่งเราไม่ต้องทิ้งอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นแล้วเราต้องทิ้งไง
0: พอเข้าใจนะแบบเออเพราะว่าไม่ได้ว่าอะไรจะว่ารังเกียจมันก็แนวนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมหายใจมันสามารถเขาเรียกอะไร
1: กันต
0: ่อการติดเชื้อได้ใช่ไหม
1: ถูกค่ะอะไรประมาณนี้เหลือเวลาอีกไม
0: ่
1: เยอะเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีค่ะแม่มีอะไรเหลืออีกไหมคะปล่อยมาค่ะปล่อยของมา
0: ปล่อยของ
1: ปล่อยของช่วงท้ายของรายการ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยของแน่นอนอยากพูดเรื่องนี้มากเรื่องก็คือว่าในวาระเราครั้งที่แล้วเราพูดถึง250ปีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมวันประกาศอิสรภาพสหรัฐเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อช้ำเนี่ยก็ อดไม่ได้ที่จะได้รับอะไรที่มันแบบเป็นสิทธิประโยชน์จากโอกาสนี้เช่นกันมีรายงานว่ากลุ่มผู้ค้าเพชรเบลเยียมค่ะมอบแหวนทอง18กรัตระดับเพชร321เมตรให้กับโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์หลังจากอุตสาหกรรมเพชรเบลเยียมได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐจนถูกจับตาว่าเฮ้ยเอ้ยไม่เหมาะสมนะจ๊ะคุณพ่อแบบนี้เหมือนรับสินบนหรือเปล่าใช่ไหมศูนย์เพชรโลกเมืองแอนเวิร์ปของเบลเยียมมอบแหวนทองคำ18กรัตประดับอัญมณีให้แก่โดนัลด์ทรัมป์เพื่อช่วงฉลองวาระครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพรายงานบอกว่าแหวนวงนี้มีเพชร321เมตรไพลิน56เมตร
1: ม
0: รกต13เมตรและทับทิม6เมตรออกแบบให้มีตัวอักษร T ขนาดใหญ่2ตัวธงชาติสหรัฐตัวเลข1776เมื่อกี้ก็คือคสที่ประกาศเนา
1: ะ
0: และ2026ก็คือปีนี้รวมถึงเลข45และ47ที่4ถึงการดำรงตำแหน่งคนที่47กับ45ของทรัมป์นั่นเองแล้วก็มีรูปนกอินทรีประดับเพชรพร้อมโล่ทับทิมกิ่งมะกอกประดับมรกตและสลักข้อความ250 years USA บนตัวเรือนทำด้วยทองคำด้านในแหวนสลักข้อความว่า Craft in Antwerp for Donald John Trump ฮะ
1: อะไรนะ
0: Craft สลักสลัก
1: อ๋อ
0: Craft in Antwerp Antwerp คือชื่อบริษัทอ่ะชื่อเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรแปลว่ารังสรรค์ที่เมืองแอนเวิร์ปเพื่อโดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: น
1: ี่ใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีประเมินว่ามูลค่าแหวนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 35,000 ดอลลาร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่เยอะนะ 800,000 กว่าบาทหรืออาจจะสักล้านกว่าบาทการมอบของขวัญ นี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากอุตสาหกรรมเพชรของเบลเยียมได้รับข่าวดีสหรัฐยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าเพชรเจรไนจากเมืองแอนเวิร์ปซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันเหมาะหรือคะคุณพ่อคุณพ่อเหมือนรับสิ่งบนเลยนะแต่ดูหน้าคุณพ่อภาคภูมิใจมากเพชรยิบระยับวงบักเบิ้มเลย
1: ก็หลายตังค์อ่ะเนาะ
0: หน้าตาเหมือนนาฬิกาแต่ว่าเป็นแหวน
1: อ๋อเป็นแหวนทรงนาฬิกางั้นเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นเดียมเดียบ
1: ค่ะ
0: กำลังนั้นเหมาะกับนิ้วอ้วนๆบวมๆของคุณพ่อแหละ
1: อ๋ออ้วนๆบวมๆช้ำๆอะไรงี้ป่ะ
0: เออแบบคุณทำนี่แบบดูแล้วน่ากลัวนะป่วยหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปตามวัยบ้างแหละพี่80แล้วจะมาแข็งแรงอยู่แบบก็ไม่ใช่ไหม
0: ป่วยบ้างก็ได้นะ
1: เออใช่ป่วยบ้างก็ได้พักบ้างไปดูแลลูกดูแลหลาน
0: ทำอะไรไปบ้างก็ได้เข้าโรงพยาบาลสักสองเดือนสามเดือนแล้วจะติดเตียงก็ได้แล้วแต่จะเลือกประเทศโลกจะได้สงบบ้างเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นกับโลกบ้าง
1: ถึงจะติดเตียงเขาก็ยังสั่งการได้อยู
0: ่คงแย่แล้วล่ะตอนนั้นแหละน่าจะไม่ทันได้สั่งการเลยมัวเอาละวาดอ่ะคือถ้าประธานาธิบดีติดเตียงเนี่ยมันก็ต้องให
1: ้
0: ร
1: อง
0: ขึ้นแทนแล้วล่ะตอนนั้นน่ะคือคุณไร้คุณแบบไร้สมรรถภาพขนาดนั้นน่ะคุณจะมาสั่งอะไรได้ขนาดเดินได้เดินเหินคล่องแคล่วพูดได้ยังไร้สาระเลยเห็นไหมล่ะทำเรื่องกับโลกขนาดนี
1: ้วุ่นวายกันไปหมดคนอเมริกันนี่แช่งทุกวันเลยนะบางทีเราเนี่ยวันนั้นไปติดต่อที่อพาร์ตเมนต์คนผิวสีสักเกลียดมากเลยเราจะไปสักทีเบื่อมากเลยแล้วก็ชัดเข้าใจมากเลยโดยเฉพาะคนผิวสีเขาจะแบบอินมากอ่ะ
0: กี่กี่ปีเนี่ย3ปี
1: ไม่ถึง2ปีกว่า2ปีกับอีกกี่เดือนล่ะอันนี้มันกรกฎาคมแล้วนะสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม2ปีกับอีก5เดือน
0: โอ้นานหนุน
1: ทนกันต่อไป2ปีกับอีก5เดือน
0: ตัด2ปีทิ้งเหลือ5เดือนได้ไหมล่ะ
1: ได้มั้ย
0: คนจะทนมั้ย
1: ได้มั้ยได้มั้ยอืมปีนี้เดี๋ยวจะไปรายงานที่หน้าทำเนียบให้นะ
0: เอางั้นอ่ะ
1: เอางั้น
0: เอางั้นใช่มั้ย
1: เอางั้นมั้ยปีนี้ไปยืนใส่ชุดหน้าไวท์เฮาส์เลยอะไรประมาณนี
0: ้เ
1: อออืม
0: ไปพ้นไอ้แต่ราคาน้ำมันลงใช่มั้ย
1: ราคาน้ำมันลง
0: ราคาน้ำมันลง
1: เออน้ำมันลงแล้วเหลือของจอยเต็มทั้งเหลือ36เหรียญอืม
0: แต่ก็รอลุ้นว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยจะดำเนินไปได้ด้วยดีอย่ามีอุปสรรคก็มีข่าวแว่วๆว่าอิสราเอลเนี่ยจ้องจะสังหารผู้แทนการเจรจาของฝั่งอิหร่านจะหาเรื่องอ่ะหาเรื่องให้การเจรจาไม่สำเร็จคือจะทำสงครามอย่างเดียวอ่ะ
1: ไม่ไหว
0: ไม่ได้ถึงโลกเลย
1: ใช่เห็นแก่ตัวพวกนี้เห็นแก่ตัวถ้าไม่คิดถึงมวลโลกมนุษย์หรืออะไรเงี้ยมนุษยธรรมเนี่ยคือเห็นแก่ตัวมากคือเอาความสะใจของตัวเองไปที่ตั้งเอาให้มันระเบิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะนะอยากจะเป็นที่หนึ่งเป็นอะไรนักหนาคะเป็นอะไรกันนักหนาโอ้ยอืมพอดีเลยเวลาหมดเวลาเวลาหมดเวลานะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็กลับมาติดตามกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์โฟกัสไทยแลนด์ในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็วันนี้เราสองคนก็วันศุกร์พอดีเนาะเราจะได้มีความสุขกันต่อไปแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีความสุขกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี
0: ้
1: น
0: ้
1: อง
0: ด้วย
1: ใช่น้องจอยกับพี่เจี๊ยบต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
6: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร้อนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทางเหนือของมาเลเซียและเชื่อมศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริชนาถขวัญแสงสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
7: นางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการซุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นดินและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสาร มีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพิชยาสิการามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้าของสหกรณ์แท็กซี่ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์บริการเปลี่ยนผ่านยานยนต์สู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการใช้กลไกสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปประกอบอาชีพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ท่านผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 เป็นต้นไปนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับโอ้ซึ่งคุยสนุกสนานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายมิตินะครับวันนี้เราอยู่กับทั้ง2ท่านอีกเช่นเคยนะครับ2เพื่อนคู่ซีนะครับคุณโบกัสซุปตาและคุณเล็กซี่ขยี้ดาราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเรามาคุยกันเลยครับวันนี้เราจะคุยเรื่องพลังแห่งมิตรภาพแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับส่งต่อพลังบวกให้กับคุณผู้ฟังครับแล้วครับใครจะตอบก่อนก็ได้ครับกับคำถามแรกครับอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้มิตรภาพของทั้งสองท่านสองคนนะครับยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: เริ่มเลย
1: ตอบก่อน
2: เลยเล็กซี่ก่อนเลยนะคะเล็กซี่มองว่าคือมิตรภาพเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะอ่ะมันไม่ต้องพูดเยอะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอุ้ยจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเราจะไม่ได้พูดอะไรแบบนี้เพราะเรามองว่ามันคือการกระทำคือจะบอกไม่ได้หรอกว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดหรือเธอคือเพื่อนที่ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การกระทำหมดเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็อยู่กับตัวเรากันเองไม่ได้อยู่กับปากคนรอบข้างค่ะ
1: ใช
2: ่ใช
1: ่ผมกริบเลยครับพี่โบกันล่ะครับ
3: หนูใช้ความจริงใจค่ะความจริงใจแรกทุกอย่างเวลาหนูทำงานหนูก็ใช้ความจริงใจหมดค่ะใช่ความจริงใจเกิดจากความศรัทธาค่ะ
1: ต่อกันเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับ
3: ความจริงใจเกิดจากความศรัทธาเพราะตัวหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยอคติกับใครอยู่แล้วหนูจะเป็นคนที่หน้าตาไม่รับแขกที่แต่จริงๆใจหนูไม่ได้คิดอะไรใช่แล้วหนูเป็นคนจริงใจกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะร่างทองเราเป็นคนดีจิตใจงามนะ
3: หน้าหนูจะเบี่ยงเพราะหน้าหนูทำมาเยอะ
2: หน้าตึงหน้าตึง
1: นิดนึงแหมสวยนิดนึงการเป็นเพื่อนที่ดีแล้วครับควรจะมีคุณสมบัติยังไงครับในมุมมองของแต่ละท่านนะครับเรียกสิครับการเป็นเพื่อนที่ดีในยุคนี้
2: เพื่อนที่ดีอ่ะหนูมองว่าต้องดีต่อหน้าและดีรับหลังอ่ะคำว่าดีในแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันอีกอ่ะค่ะแต่เรามองว่าคือการเขาปฏิบัติกับเราเนี่ยเรามองว่าดีก็คือดีแล้วทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะที่บอกว่าต่อหน้าและรับหลังคือหมายความว่าต่อหน้าเราเป็นคนดีเนี่ยรับหลังเพื่อนก็ไม่ใช่มานั่งนินทากันอ่ะคือเป็นเพื่อนที่ดีทั้งหน้าและรับหลังอ่ะค่ะมันบอกไม่ถูกว่ามันต้องนิยามอย่างไรแต่บอกได้แค่ว่าเขาคือคนดีสำหรับเราเงี้ยค่ะคนอื่นอาจจะมองไงไม่รู้แต่เรามองว่าเขาคือเพื่อนที่ดีสำหรับเราเพราะเราเจอเขาในพาร์ทที่เขาเป็นคนดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับ
3: มองเหมือนกันค่ะพี่ปฏิบัติข้างหน้ายังไงเวลาไม่เจอกันก็แค่ปฏิบัติเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช
1: ่อะไรคือกำลังใจของกันและกันในวันที่เราเหนื่อยที่สุดครับ
3: ส่วนใหญ่
2: จริงนะ
1: เป็นกำลังใจสำคัญเลย
3: เวลาพูดว่าถ้าพี่เล็กจะโพสอะไรแปลกๆถ้าบางอย่างที่แปลกมากๆหนูก็จะได้แค่อ่านแล้วก็ไม่ได้แสดงคอมเมนต์เพราะบางเรื่องก็มันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแต่บางเรื่องถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นโพสอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งกำลังใจผ่านโซเชียลไปจะไม่ค่อยส่งผ่านข้อความส่วนตัวเพราะหนูเชื่อว่าคนไม่สบายใจบางครั้งเวลาที่เขาโพสเฟซบุ๊กก็น่าจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็แค่ส่งกำลังใจให้เขาเรียนส่งให้พี่เล็กก็เหมือนกันแล้วพี่เล็กโพสอะไรแปลกๆก็จะถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางเรื่องเขาอยากเล่าเดี๋ยวเขาเล่าเองเพราะพี่เล็กอ่ะเขาก็เป็นคนเล่าทุกเรื่องเหมือนกันถ้าเขาไม่สบายใจในเรื่องไหนอะไรเงี้ยใช่
2: แต่เล็กที่มองแบบนี้โฟกัสเป็นคนนึงที่โฟกัสจะรู้สัญญาณของเพื่อนละว่าโอเคเพื่อนโพสแบบนี้หรือเพื่อนมีปฏิกิริยาแบบนี้มันคืออะไรแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆกันก่อนเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ได้เลือกที่จะเซาซีที่จะต้องไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมใครทำอะไรเธอไม่อยู่เฉยๆก่อนแล้วรอให้ทุกอย่างมันจิตใจเขานิ่งลงเดี๋ยวเขาจะเล่าให้เราฟังเองอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนี้กันจะเป็นว่ารอนิ่งก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยเล่าถ้าพร้อมเดี๋ยวเล่าเองแต่ถ้าไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวตัดเซาซียังไงก็กลายเป็นเดี๋ยวเราไปทะเลาะ กันอย่างเงี้ยค่ะ
3: เราจะไม่เซาซีเราจะไม่เซาซี
2: ใช
1: ่แล้วก็หากชีวิตเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรถามพี่โบกัสก่อนหากชีวิตพี่โบกัสเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ย
3: สักเล่มหนึ่ง
1: หากชีวิตเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยจะอยากตั้งชื่อว่าอะไรอยากทำอะไร
3: คิดไม่ออกพี่ถ้าจะตั้งชื่อว่าเรื่อง
2: เดี๋ยวให้โบกัสคิดไปก่อน
3: เบ็
2: กซี่คิดออกพอดีหนังสือเนี่ยคือมันมีเรื่องราวหลากหลายชีวิตที่ผ่านมาขอตั้งชื่อหนังสือว่าห้องห้าเหลี่ยมห้องห้าเหลี่ยมเพราะว่ามันมีชีวิตมันมีหลากหลายเรื่องราวอะค่ะแต่ละเหลี่ยมมันก็จะมีทั้งเหลี่ยมดีเหลี่ยมไม่ดีเหลี่ยมมีความสุขเหลี่ยมมีความทุกข์เหลี่ยมหลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในห้องตรงเนี้ยค่ะแล้วชีวิตเราก็ดำเนินทางมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันจะเข้าเหลี่ยมที่ห้าแล้วอะค่ะชีวิตมันจะไปถึงหลักห้าแยกปากเกร็ดแล้วเงี้ยมันก็จะกลายเป็นห้องหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมต่อเงี้ยเราก็เลยมองว่าหนังสือเล่มนี้มันถูกเขียนขึ้นแล้วมันถูกเปิดขึ้นบางหน้าหนังสือบางหน้ามันอาจจะเป็นหนังสือที่ว่างเปล่าเลยไม่มีตัวหนังสือเลยสักตัวหนึ่งก็ได้ในช่วงเวลานั้นแต่บางช่วงเวลาตัวหนังสือมันอาจจะเยอะมากหรือมันอาจจะเขียนยึกยือเพราะมันไม่มีเรี่ยวแรงในการเขียนหนังสือเล่มนั้นแล้วแต่พอหนังสือมันเริ่มดำเนินมาเรื่อยๆอะค่ะมันต้องมี EP ต่อไปอะมันยังไม่มีภาคจบของมันเราก็เลยมองว่าหนังสือเล่มนี้ห้องห้าเหลี่ยมเนี่ยมันคือเรื่องราวส่วนรวมชีวิตของตัวเราในวัยใกล้หลักห้าค่ะ
1: แล้วพี่บกันครับนึกออกยัง
3: ถ้าหนูเขียนหนังสือของตัวเองเล่มนึงขึ้นมาหนูจะเขียนหนังสือชื่อเรื่องว่าจุดเปลี่ยนคุณผู้ฟังฟังเรามาตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยชีวิตหนูสวยหรูขนาดนั้นเลยหรอชีวิตหนูดีขนาดนั้นเลยหรอหนูก็เคยมีมุมที่ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างกว่าที่หนูจะมาถึงจุดนี้ได้ที่หนูผ่านเรื่องราวมาเยอะมากหนูเคยหนีออกจากบ้านหน
1: ู
3: เคยเป็นเกเรหนูเคยผิดพลาดในชีวิตหน
1: ู
3: เคยทำในจุดที่พ่อแม่เสียใจที่สุดในชีวิตแล้วทุกวันนี้เพียงแค่หนูกลับมาเป็นตัวเองอ่ะดีที่สุดพี่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองใช่หนูก็ยังบอกกับตัวเองว่าถ้าเราไม่ใช่เด็กใจแตกในวันนั้นน่ะเราคงจะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันนี้อะไรเงี้ยใช
1: ่
3: หนูเคยเป็นเด็กใจแตกหนูเคยเป็นเด็กเสียคนมาก่อนเพ
1: ีย
3: งเพราะว่าความที่เราพ่อแม่เลิกกันเนาะพี
1: ่
3: แล้วเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วสุดท้ายเราก็ต้องลองผิดลองถูกชีวิตเราก็วนเวียนอยู่กับอบายมุขเรื่องไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเจอจุดที่ชีวิตแบบพี่มันยากที่จะอธิบายอะแต่ว่าหนูอะผ่านมาได้ก็ถือว่าหนูเก่งแล้วพอจุดเปลี่ยนหนูว่าชีวิตหนูเปลี่ยนเพราะหนูเคยโดนตำรวจจับตอนใบเด็กนะพี
1: ่
3: แต่หนูไม่ได้ถูกนะคะแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หนูกลับมาเรียนหนังสือแล้วหนูมีชีวิตที่ดีที่สุดในวันนี้อะค่ะใช่อ
1: ันนี้ต้องเป็นหนังสือต้องสองเล่มที่น่าติดตามนะครับดอลต้ามีโอกาสได้ในโลกออนไลน์หรืออยู่ในโลกบรรณาภิภพในโลกหนังสือเมื่อไหร่บอกนะครับประกอบประเด็นจะร่วมเป็นสื่อกลางย้อนกลับไปนิดนึงว่าเคยไม่ได้เจอกันนานที่สุดกี่วันน่ะไม่เห็นหน้ากันเลยอะ
3: ไม่นะพี่เจอกันเกือบทุกวันนะ
1: เหรอแล้ววันไหนที่ไม่ได้เจอกันยังไงทำยังไงกันฮะโทรคุยกันหรือว่ายังไงวันไหนที่ไม่ได้
2: ไลน์ค่ะไลน
3: ์คนที่อัปเดตข่าวสารบ้านเมืองในกลุ่มไลน์เห็นอะไรผิดแปลกเห็นอ่ะแกจะเป็นคนส่องโซเชียลทั้งวันพี่บ๊อบแล้วอะไรที่แบบผิดแปลกใครทำอะไรผิดโซเชียลมีเรื่องอะไรที่แบบว่าโซเชียลต้องการหรือว่าอะไรที่กำลังเป็นกระแสแกจะอัปเดตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นอ๋ออ๋อใช่ไม่ใช
1: ่
3: คืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคนที่เราไม่ชอบทำสิ่งนี้ก็จะมีการแคปขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอ
2: ๋ออุ้ยแรงแรงอ่ะก็คือเล็กซี่เป็นคนแบบนี้
3: ติดตามก็จะ
1: คือ
3: หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ติดตามข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมือง
3: ใช่นะก็จะไว
2: คือจริงๆเป็นคนขี้เมาเป็นคนขี้เมาอยากคุยก็เลยหยิบยกเรื่องราวมาคุยอะค่ะใช่
3: เป็นกลุ่มไอเล็กซี่อ่ะมีกลุ่มไลน์จะต้องไม่รู้กี่กลุ่มอ่ะพี่คิดดูดิกลุ่มนี้มี3คนกลุ่มนี้มี5คนกลุ่มนี้มี30กลุ่มนี้มี20โอ้โหพี่เราจะคุยกลุ่มไหนเราก็จะเลือกเราก็จะมีเลือกเฮ้ยเรื่องนี้คุยกลุ่มนี้นะเรื่องนี้คุยกลุ่มนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: เหรอไม่มีคุยผิดกลุ่มใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่ถ้าสมมติใครหายไปเนี่ยนั่นดูในกลุ่มไลน์ได้สมมติว่าถ้าโบกัสไปคุยกลุ่มไลน์กลุ่มนั้นแล้วกลุ่มไลน์กลุ่มใหญ่ไม่คุยแสดงว่ามันต้องคอนฟลิกต์กับใครในกลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดวิเคราะห์กันแบบเนี้ยค่ะ
1: เออแล้วก็ถามนิดนึงสิว่ามีความรู้สึกยังไงครับกับการที่มีคนส่งสวัสดีตอนเช้าส่งดอกไม้ส่งรูปวิวทิวทัศน์มาคำคมให้เราทุกวันฮะ
3: อันเนี้ยหนูขอตอบเลยนะคนที่ส่งเนี่ยพ่อหนูส่งทุกวันตัวหนูเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ
1: ่อ
3: หนูรู้สึกดีทุกครั้งที่พ่อส่งมาหนูไม่เคยรู้สึกรำคาญเลยแล้วหนูก็จะตอบกลับเขาด้วยสติกเกอร์คือหนูไม่รู้หรอกว่าเวลาของหนูกับตัวเขาเนี่ยมันจะเหลือแบบแค่ไหนภูมิในใจที่หนูเคยมีกับเขาตั้งแต่สมัยวัยเด็กว่าทำไมเขาทำกับหนูขนาดนี้หนูเลิกไปหมดแล้วหนูเลิกคิดกับเขาหนูเลิกกับคติหมดแล้วทุกวันนี้แค่เขาส่งสติกเกอร์สวัสดีตอนเช้ามา
1: ในไลน์ไม่ใช่ในไลน์ในไลน์
3: ใช่สบายใจแล้วว่าวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ที่ส่งมาทักทายเราหนูกลัวว่าวันนึงอ่ะข้อความพวกนี้มันจะหายไปอะไรอย่างนี้จริง
1: แล้วพี่เล็กซี่ล่ะครับรู้สึกไงกับคนที่มี
2: คือต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยรู้สึกรำคาญรู้สึกรำคาญหมายความว่าโอ้ยรูปอ๋อต้องตื่นมาประมาณ 5:00 เพื่อมารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับเปิดเข้าไปคิดว่ามีงานด่วนคิดว่ามีเรื่องด่วนก็เป็นสวัสดีวันจันทร์ดอกไม้สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีวันพฤหัสดอกไม้สีส้มแล้วทุกคนก็จะโพสต์ในแนวเดียวกันหมดอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยรำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงมีโอกาสได้มีโอกาสดูคลิปของป้าแต๋วอะค่ะในหลานม่าเขามาให้สัมภาษณ์ในรายการนึงที่คุณนุ้ยสุจิราเป็นพิธีกรแล้วเขาบอกว่าเขาอะส่งไปเพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนจะไม่ได้ส่งแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าจริงด้วยเราหลงลืมไปตรงนี้หรือเปล่าว่าเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่เราคุยอยู่หรือที่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพอ่ะเขาไม่รู้จะอัปเดตเรื่องอะไรชวนเราคุยไงเขาไม่รู้ว่าอุ๊ยแกคุยเรื่องดาราอันนี้สิเขาไม่รู้อะไรเขาก็เลยสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารก็เลยเรารู้สึกว่าหลังจากนั้น
1: อ
2: ่ะไม่รำคาญไม่รำคาญแต่ก็นานๆจะตอบไป
1: เดี๋ยวขอพี่บ๊อบมีกลุ่มบินทุกเวนะคือมีพี่ปุ๋ยพี่หนุ่มพี่ปิ่นแล้วก็มีพี่บ๊อบใช่ไหมก็คือทุกคนก็จะส่งกันทักทายกันนะคืออย่างนี้ทักทายกันเพื่อว่าส่งมาปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะวันนี้ฉันตื่นขึ้นมายังเป็นวันนี้นะไม่ใช่แชทหน้าอย่างนี้ก็ทักทายกันทุกวันแต่ถ้าเกิดใครขาดหายไปเลยก็จะตามกันอย่างมีช่วงตอนที่พี่บ๊อบป่วยเป็นสโตกนะก
2: ็
1: ทุกคนก็ไอ้หายไปไหนครับไปตามไปตามมาก็อ๋อพี่บ๊อบเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็ถึงรู้เพราะว่าอันนี้เป็นเคสเลยนะเพราะมีบางคนที่ส่งให้หยุดหายไปพี่บ๊อบตามสืบนะบอกว่าเขาป่วยปรากฏว่าเขาตุยก็มีนะหลายมาเลยนะก็เลยว่าพี่บ๊อบมีความรู้สึกเปลี่ยนเลยนะแต่แรกก็รำคาญพี่เล็กซี่นะจะส่งมาทำไม 5:00 4:00 ส่งมาละนู่นน
2: ี
1: ่แต่แล้วก็พอเราปรับเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็สบายใจขึ้นเขายังห่วงเราก็ยังมีชีวิตเขาแสดงว่าเขานึกถึงเราเป็นคนสำคัญเนาะก็นี่เลยไม่ต้องห่วงอย่างน้อยสุดแล้วจะเขายังมีชีวิตอยู่แล้วต่างคนต่างมีชีวิตอยู่แล้วห่วงใยกันอะไรเงี้ยว่ากันไป
3: คือเราไม่รู้แต่พี่ว่าเราอะจะจากไปหรือจากตายวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เพราะเราไม่สามารถตอบอนาคตได้แต่แค่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงความห่วงใยเล็กๆน้อยๆเราอย่าเพิ่งรำคาญเพียงแค่ข้อความเดียวก็บางทีข้อความนั้นอาจจะเป็นข้อความสุดท้ายด้วยหรือเปล่าแล้วก็
1: หรือรูปเดียวหรือเพียงแค่รูปเดียวใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นรูปสุดท้าย
2: ใช่
1: ถามเลยว่าในเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากให้คนจดจำเรามากที่สุดในเรื่องใดอยากให้คนจดไม่ใช่ว่าเราจะไปเราวันมะรืนวันพรุ่งนี้นะหมายถึงว่าอยากให้อยากเป็นแบบอย่างที่ดีอยากให้ด้านไหนพี่โบกัสตอบก่อนเลย
3: อยากให้คนจดจำหนูในทุกวันนี้ที่หนูเป็นอยู่แล้วใช่หนูเป็นนักข่าวบันเทิงเป็นแม่ค้าเป็นต้นแบบของความขยันเป็นต้นแบบของความกตัญญูเพราะหนูเป็นคนกตัญญูมากพี่บอกหนูเป็นคนที
1: ่ดี
3: เลี้ยงทุกคนในครอบครัวหน
1: ูเป็นคนกตัญญูและกตเวทีใช่กตัญญูคู่กับกตเวที
3: ไฟนี่ทุกคนในบ้านหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเหตุผลที่หนูแบบเฮ้ยทำไมขยันจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูมีภาระที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวหนูแต่หนูก็ไม่เคยมองว่ามันเป็นอุปสรรคหนูมองแค่ว่ามันคือถ้าหนูไม่มีภาระหนูคงจะไม่ได้ขยันขนาดนี้แค่นั้นเอง
1: ใช่ไงเห็นขยันโอ้โหในโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่น
3: แล้วก็มองมุมกลับว่าเฮ้ยพอเราทำแล้วเรามีความสุขแค่นั้นเองว่า เราอยากเป็นต้นแบบในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเราอยากเป็นต้นแบบของความขยันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขยันนะพี
1: ่
3: มันสะท้อนหนูกลับมาตรงไหนรู้ไหมพี
1: ่
3: พี่รู้ไหมว่าบางครั้งหนูได้ลูกค้าที่ดีมากทุกวันนี้ลูกค้าหนูบางคนอยู่กับหนูเป็นสิบปียี่สิบปีอ่ะบางทีอยู่ๆลูกค้าบางคนโอนเงินมาให้ใช้โดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคิดดูว่าตัวทำไมถึงโชคดีขนาดนี้หนูอาจจะมองมุมกลับว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบให้เงินพ่อให้เพื่อนแม่ดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็อาจจะใช่อะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่
3: ใช่
1: พี่เล็กซี่ล่ะครับอยากให้จดจำเรื่องไหนมากที่สุด
2: ในมุมเล็กซี่ก็อยากให้จดจำว่าเราคือนักข่าวบันเทิงนี่แหละก็คือเป็นคนหนึ่งที่คาแรคเตอร์แบบนี้อยากให้จำที่เรากล้าพูดพูดจาฉาฉานมีคาแรคเตอร์ตลกสนุกสนานมอบความสุขให
1: ้ฮัลโหลครับ
2: เรื่องความทุกข์ของเราจำแค่ความสุขที่ทุกคนอยากเห็นแค่นี้พอค่ะ
1: อันนี้ข้อนี้ขอเป็นนางงามสักนิดหนึ่งเนา
2: ะ
1: อยากทำประโยชน์อะไรให้สังคมในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้ก็ได
3: ้ทุกวันนี้หนูก็ทำอยู่ทุกวันนะคะพี่ทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยหนูขายของอยู่หน้าร้านเด็กนักเรียนมากินฟรีเลยนะคะ ผู้หญิงเนี่ยคือหนูเรียกมาเลยเด็กนักเรียนเด็กมัธยมเด็กประถมอะไรเงี้ยหนูเรียกมากินฟรีหมดเลยหนูไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขามีเงินในกระเป๋าหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าหนูอยากเอาของกินที่หนูขายเนี่ยให้เขากินหนูแค่นี้หนูก็สบายใจแล้วแล้วก็
1: ห
3: นูก็
1: โปรโมทนี่หนึ่งขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างไหนพูดถึงแล้ว
3: ขายพิซซ่าขายหมูฝอยขายหมูแดดเดียวขายหมูสวรรค์คือหนูมีหลานสาวพี่แล้วหนูจะเข้าใจเด็กเจนนี้มากว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไร
1: หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ไหนหาซื้อได้ไหน
3: ตอนนี้ออกบูธอยู่ตรงตึกแดงค่ะตึกแดงก็ติดตามได้หรือว่าวันที่7 8 9ไปตามได้ที่ตลาดนัดดาราตรงศรีนครินทร์นะคะพาราไดซ์ศรีนครินทร์อ๋อใช่พี่หนูเป็นขวัญใจเด็กจริงๆนะเด็กเดินมาถึงคุณแม่บอกว่าเธอหิวข้าวมาหาพี่ทุกวันได้เลยมาที่บูธกินฟรีทุกวันพี่รู้มั้ยว่าคำว่ากินฟรีบางวันขนกันมาเป็น10หนูก็เรียนทุกคนพี่หนูไม่เคยบ่นสักคำเลยใช่หนูแค่รู้สึกว่าวันนี้เราให้เขาว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งใครจะไปรู้เน
1: า
3: ะเรียนจบมา
1: น้ำตาจะไหลที่ซึ้งแทนซึ้งแทนนะนี่พูดจริงๆนะคนในสังคมแบบนี้ก็บางทีมันก็ช่วยเติมเต็มให้กันและกันเนาะการส่งต่อการให้โอกาสให้กำลังใจมีเวลาใกล้จะหมดอีกละเอาเลยครับ
2: อุ๊ยไวมากเลยเลยซึ่งไม่ได้เล่าเลยอ่ะ
1: เล่าเลยเล่าฟังเล่าเลยเร็ว
2: ไม่คือในอนาคตอ่ะหนูอยากทำอะไรเพื่อสังคมหนูอยากทำมูลนิธิ
1: อ
2: ยากทำมูลนิธิช่วยเหลือสังคมก็คือหมายความว่าอยากเป็นอารมณ์คล้ายๆจิตอาสาค่ะไปช่วยน้องๆตามโรงเรียนต่างๆเคยคิดตอนนั้นอยากจะทำในส่วนขอเอาของเล่นไปให้เด็กอยากจะไปทาสีโรงเรียนเงี้ยค่ะคล้ายๆจิตอาสาที่เราลงพื้นที่แล้วไปปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยค่ะที่อยากทำเลยอะค่ะ
1: ใ
2: ช่
1: คำถามสุดท้ายนี่คือถ้าต้องมอบรางวัลเพื่อนแห่งปีให้อีกฝ่ายเนี่ยจะตั้งชื่อรางวัลว่าอะไรอ่ะพี่เล็กซี่มอบพี่โบกัสพี่โบกัสมอบพี่เล็กซี่เพื่อนแห่งรางวัลเพื่อนแห่งปีจะตั้งชื่อว่ารางวัลอะไร
3: โอ้ยตั้งอะไรดีอ่ะ
1: โอ้ยโอ้ยเลยพี่เล็กซี่แล้วเป็นคนคิด
2: เร็วยากอ่ะ
3: เออคิดไม่ยากพี่บอ
2: ยากอ่ะ
1: ยากใช่ไหมเอาเป็นรางวัลที่อยู่ในใจแล้วกันนะฮะฝากแล้วกันฝากทิ้งท้ายอันนี้ฝากทิ้งท้ายจริงฝากข้อความถึงผู้ฟังที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิตแล้วก็ให้กำลังใจเขาด้วยครับ
3: แ
2: ม่ก็สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะอยากให้สู้คำเดียวเลยไม่มีอะไรมากไม่ต้องมีคำอะไรมากมายสู้คำเดียวสู้กับใครสู้กับตัวเองล่ะค่ะไม่ต้องไปสู้กับใครทั้งสิ้นสู้กับคนอื่นสู้กับใครเราไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้แต่ถ้าสู้กับตัวเราเองเนี่ยมันจะมีแต่คำว่าชนะค่ะมันจะไม่มีคำว่าแพ้เลยเพราะวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าท้อแท้แค่เรายังไม่ได้สู้แต่ถ้าเราสู้แล้วนะคะแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่ชนะหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาวันใหม่ค่ะสู้ใหม่สู้ในทุกๆวันได้เสมอค่ะสู้นะคะ
3: ใช
1: ่พี่บ
3: อก
1: ครับ
3: อยากจะบอกว่าในทุกๆความสำเร็จอ่ะมันจะมีอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นถ้าชีวิตใครไม่เจออุปสรรคเลยอ่ะแปลว่าชีวิตบุคคลท่านนั้นเนี่ยมันยากพี่ขวางหนามที่มันเกิดขึ้นมันคือบททดสอบของชีวิตคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณสามารถก้าวผ่านสิ่งที่มันกำลังเป็นบททดสอบแล้วคุณจะเจอสิ่งที่สวยงามได้ในวันที่คุณสำเร็จแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวค่ะขวางหนามที่มันอยู่ตรงหน้ามันจะทรมานมันจะไปยากแค่ไหนแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ถ้าขอให้ใจมาก่อน ใครสู้เมื่อไหร่ยังไงก็สำเร็จ
1: ขอสามคำให้กันและกันอ้าวเป็นคำถามที่แบบเป็นเพลงเลยขอสามคำให้กันและกัน
2: สำหรับโบกัสนะคะสำหรับโบกัสเธอเก่งมาก
1: พี่โบกัส
2: เธอเก่งมาก
3: เล็กที่นะคะก็เลิศเลิศค่ะแม่
1: เดี๋ยวบอก
3: พี่ตาพี่บอกจะกล้าแล้วนะก็ยังไม่พอมา
1: อันนี้เดี๋ยวจะเก็บคลิปเสียงนี้ไว้นะอีก5ปีมาเปิดฟังกันนะว่าแต่ละคนพูดอะไรกันบ้างแต่ละคนคุยอะไรกันบ้างจะบอกว่าตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของคุณโบกัสนะครับซุปตาแล้วก็คุณเล็กซี่ขยี้ดารานะครับนะครับสองเพื่อนซี่ LGBTQ+ ที่ถ่ายทอดทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะบทเรียนชีวิตและมิตรภาพอนุรักษ์งามครับจนทำให้เราเห็นว่าความสำเร็จนะครับไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเพศสภาพแต่เกิดจากความมุ่งมั่นความสำเร็จความซื่อสัตย์และการไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับเรื่องราวของทั้งสองท่านนะครับยังสะท้อนให้เห็นว่าการยอมรับตัวเองการเคารพในความแตกต่างและการมีเพื่อนที่พร้อมเดินเคียงข้างกันเนี่ยคือพลังสำคัญที่จะช่วยให้เราผ่านทุกอุปสรรคของชีวิตแล้วก็สามารถส่งต่อพลังบวกกลับคืนสู่สังคมได้อย่างงดงามสุดท้ายนี้นะครับบ๊อบบางกอกเธอต้องขอบพระคุณนะครับคุณโบกัสนะครับคุณโบกัสซุปตานะคุณภูริศสุคนปัญญานะครับแล้วก็คุณเล็กซี่ขยี้ดาราหรือคุณเฉลิมใจอินน้อยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับผู้ฟังของเราและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่นFM 97.0 MHz Quality Musician ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและพบกับแขกคนรับเชิญและประเด็นดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจได้อีกในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โบกัสและพี่เล็กซี่นะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับครับ
0: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM
4: และพบ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่10กรกฎาคมวันนี้พบกับผมณราพงศ์ไวยวรรณนะครับคุณสุภาพยังติดภารกิจอยู่ครับข่าวที่ต้องติดตามวันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องความเดือดร้อนของคนกรุงเทพก่อนนะครับโดยเฉพาะคนฝั่งทนที่ต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวๆวงเวียนใหญ่จากเหตุการณ์อุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดการรั่วไหลน้ำไหลเข้าไปวันนี้นายกวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยไปตรวจบริเวณใกล้เคียงครับแล้วก็ให้ความเห็นหลายประการด้วยกันขณะที่ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์วันนี้ก็ได้ลงพื้นที่อีกทีหนึ่งครับไปดูสถานการณ์ส่วนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้มีข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดผลคะแนนโกงสอบท้องถิ่น10ศูนย์พบว่าสงขลากับนครศรีธรรมราชผิดปกติเกิน 70% ครับเรื่องคดีเฮโรอีนที่แอร์โฮสเตสขนไปต่างประเทศเนี่ยมีข่าวจากปปส.ครับออกหมายจับเพิ่ม4รายเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติแย้มอุทัยเป็นตัวกลางเชื่อมทั้ง2คดีแล้วก็มีข่าวจับตัวรินสารภาพรับจ้างลำเลียงเฮโรอีนใส่กระเป๋าลายช้างก่อนส่งต่อให้กับอุทัยแล้วก็แอร์มีนาอ้างว่ารับค่าจ้างครั้งละ 100,000 ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินกลับจากมาเลเซียแต่ว่ามาแวะที่สงขลาก่อนครับนายกหอบรัฐมนตรีพบชาวสงขลายืนยันรัฐบาลพร้อมรับมือน้ำท่วมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอีกและก็บอกว่าด่าได้เลยพร้อมรับฟังรายลั่นทำงานถวายหัวต้องกวาดส.ส.ยกจังหวัดให้ได้นี่คือประเด็นที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้ครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
2: ทุกก้าวที่มั่นคงของกัสโก้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้า gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาตามดูเรื่องอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแถวๆแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งกำลังก่อสร้างนะครับแล้วก็เกิดรอยรั่วมีน้ำไหลเข้าไปในอุโมงค์ตอนนี้ถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่และจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกยังปิด 100% นะครับใช้การไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดไปถึงไหนส่วนการอพยพประชาชนที่บริเวณใกล้เคียงออกนอกพื้นที่เนี่ยเขาก็มีคำสั่งนะครับจากเขตอย่าอาศัยในพื้นที่แล้วผู้ว่ากทม.ก็มีคำสั่งเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อคืนว่าให้ย้ายประชาชนอพยพประชาชนที่อยู่ในตึก3ตึกออกไปด้วยนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนครับที่ยังไม่อยากย้ายอันนั้นค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจวันนี้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ครับดร.อมรบอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างได้รับผลกระทบและก็เกิดรอยแตกร้าวจริงโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้การก่อสร้างจุดต่ำสุดของอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็บอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นได้รับแจ้งมาว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ยังมีข้อสังเกตอยู่ว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุเพียงพอไหมถ้ามีการดำเนินการตามแบบอย่างที่ถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าสู่อุโมงค์ก็จะลดลงอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยครับ
8: ก็ตอนนี้ขอเรียนก่อนว่าผมมาใน2สถานะนะฮะสถานะแรกก็คือนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกสถานะนึงก็คือว่าผมเป็นที่ปรึกษาประจำของกรรมาธิการคมนาคมเมื่อวานก็ได้แจ้งทางกลุ่มของที่ปรึกษากรรมาธิการคมนาคมว่าวันนี้จะลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นะฮะซึ่งเราก็เข้าไปดู2จุดนะครับก็คือว่าจุดที่เป็นอาคารเราก็เห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีการแตกร้าวจริงๆนะแต่ว่าก็เป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้กับตรงจุดที่เรียกว่ามันมีการก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นซ้ำผิดก็คือเป็นบ่อซึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันก็ต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวโมงเนี่ยปกติเขาจะก่อสร้างตัวบ่อไว้เพื่อเป็นการรองรับน้ำที่อาจจะเกิดจากน้ำล้างรางหรือว่าน้ำต่างๆนานาที่มันตกค้างอยู่ในโมงแล้วก็จะมีการสูบน้ำออกไปคราวนี้ผมเมื่อวานเนี่ยผมเช็คแบบดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการทำปรับปรุงดินก่อนเขาเรียกว่า ground improvement โดยการฉีดสารไม่ว่าจะเป็นสารซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ดินเนี่ยมันแข็งตัวระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าตอนที่เขาเปิดเซกเมนต์ทางด้านใต้เนี่ยเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้เกิดน้ำเข้ามาอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลว่ามันก่อสร้างเสร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัวที่เป็นground improvement หรือว่าการปรับปรุงดินเนี่ย มันครอบคลุมบริเวณดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าถ้ามันมีการพุ่งเบ้นตามแบบนะโอกาสที่ว่ามันจะเกิดน้ำซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วก็ได้ทราบว่าตอนนี้มาตรการที่ทางหน่วยงานใช้อยู่ก็คือเป็นการพยายามที่จะเสริมเรื่องของการซีเมนต์เกาติ้งเพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยมันแข็งกว่าเดิมอีกแข็งเพิ่มเติมเพื่อลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์จริงๆน้ำเข้าเนี่ยเราไม่กลัวเรากลัวดินเข้าด้วยเพราะว่าน้ำมันพาดินแล้วเพราะถ้าดินมันเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้ถนนยุบแล้วก็จะมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยหลายๆหลังเนี่ยเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าที่ก่อสร้างมานานแล้วเนี่ยเสาเข็มเป็นเสาเข็มสั้นถ้าเกิดว่าดินมันหายไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้ซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามันก็มีการยุบตัวจริงนะก็ในส่วนของเรื่องของตัวอาคารเนี่ยทางสมาคมโครงสร้างเราเนี่ยเดี๋ยวเราได้มาทำการวัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะก็จะถือว่าเป็นค่าอ้างอิงล่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำการวัดอีกจะได้ดูว่าวันต่อวันเนี่ยไอการยุบเนี่ยของตัวนี้มันเพิ่มขึ้นขนาดไหนซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของการแตกร้าวภายในอาคารอันนี้เราก็จะหาคำตอบได้แล้วก็จะเป็นตัวบ่งชี้นึงที่สำคัญว่ามาตรการที่ทางหน่วยงานทำอยู่ก็คือเรื่องของการลดแรงดันโดยการทำบ่อบาดาลระดับลึกเพื่อไป

0: แผน2แผน B แผน C เราคืออะไรมันก็มีการพูดถึงว่าเรื่องของการทำฟลัดทันเนลลิ่งก็คือเอาน้ำเข้าไปอัดเข้าไปเพื่อที่จะสร้างแรงดันเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดจริงๆถ้าเรายิงน้ำเข้าไปทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันก็จะอยู่น้ำก็จะไปอยู่ตรงจุดต่ำสุดแล้วมันก็จะต้านไม่ให้ตัวทรายหรือว่าดินเนี่ยไหลเข้ามาได้อันนี้มันก็ยังเป็นเทคนิคนึงแล้วก็อยากจะให้มองถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นเรื่องของการใช้ ground freezing หรือการทำให้ดินแข็งตัวอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีนึงซึ่งผมคิดว่าอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรงส่วนเนี้ยได้ประเมินสถานการณ์นะสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ต้องมอนิเตอร์ตลอดว่าน้ำที่มันเข้ามาเนี่ยกับเรทของการสูบออกเนี่ยมันทันกันไหมถ้ามันทันกันก็แปลว่ามันควบคุมกันระดับหนึ่งแล้วก็ต้องดูว่าถนนยุบตัวเพิ่มไหมต้องวัดผมก็ต้องบอกว่าวัดทุกวันวัดหลายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าการวัดเนี่ยมันใช้แค่ตั้งกล้องก็วัดได้แล้วแล้วก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าติดตั้งแล้วก็อ่านค่าได้ตลอดเวลาก็ควรที่จะต้องทำทุกชั่วโมงแล้วก็สังเกตอาการของรอยร้าวต่างๆในอาคารนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ผมคิดว่าเป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่เราเข้ามาตรวจสอบตรงนี้ครับ
1: จากเมื่อวานค่ะที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามันซุดลงไป20เซนปัจจุบันยัง20เซนอยู่ไหมคะ
0: คือตอนนี้ฮะเดี๋ยวมันคือการซุดตัวจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะมันคือมันไม่ลดลงอ่ะมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังว่ามันหยุดทันทีเพราะว่ามันกำลังซ่อมใต้ดินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวัดในเรื่องของว่าอัตราที่มันจะซุดลงไปเนี่ยก็คือขอให้มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
1: เราควบคุมได้ไหมคะ
0: อันนี้แหละครับคือจุดสำคัญที่สุดว่ามาตรการที่เขาใช้อยู่ที่ผมบอกว่าพยายามที่จะไปเกาดินเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็มีการบ่งชี้มีตัวอินดิเคเตอร์ว่าการยุบตัวเกิดขึ้นในอัตราที่ช้าลงนะครับหรือว่าการสูบน้ำที่เราสามารถจะสูบน้ำได้ทันเนี่ยถ้าอย่างนี้มันแปลว่าเป็นมาตรการที่ควบคุมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเรทที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้ที่ผมบอกว่าต้องมีแผน B หรือแผน C เตรียมไว
2: ้ตอนนี้จุดที่สิ่งที่สุดที่อยู่ตรงไหนคะ
0: ก็จงจุดที่เป็นตัว3เลยเพราะว่านั้นคือใช่อันนั้นคือจุดศูนย์กลางนะตัว3เนี่ยก็คือตัวที่เลยไปนิดเดียวตรงเนี้ยฮะจะเห็นว่าเป็นจุดที่เป็นแอ่งเห็นชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นแอ่งลงไปไอ้ตรงจุดเนี้ยคือจุดที่มันมีบ่ออยู
2: ่ค่ะที่ข้างใต
0: ้ใช่แล้วก็เป็นมีบ่อข้างใต้ลึกไปสัก30เมตรเนี่ยตัวเนี้ยคือทรายมันเข้าไปที่ตรงบริเวณนี
2: ้ทีนี้จุดข้างบนนะคะจุดข้างบนที่เราเห็นประชาชนได้เห็นอย่างเงี้ยจุดไหนที่มันดูเสี่ยงที่สุดหรือว่าอันตรายที่สุด
0: จุดที่อยู่ใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งเสี่ยง
2: ก็คือโซนนี้เลย
0: โซนนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางที่มันดูดทุกอย่างเข้าไป
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: แต่ก็ต้องเรียนนิดนึงก่อนนะฮะว่าคืออย่างนี้ผมก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากเกินไปมันก็มีการเปรียบเทียบกับเคสของวชิรพยาบาลแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันก็มีความแตกต่างกันระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเคสของวชิระเนี่ยมันเป็นอุโมงค์ต่อกับตัวสถานีเนี่ยมันมีช่องโล่งเยอะเพราะนั้นดินมันขาดแล้วมันไหลเข้าไปในช่องโล่งได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค
2: ์มันแน่นแล้ว
0: มันไม่ใช่เป็นตัวต่อกับสถานีเพียงแต่มันมีบ่ออยู่ใต้
2: เพราะฉะนั้นจะไหลต่อไม่ได้เลย
0: โอกาสที่มันจะไหลเข้าไปในอุโมงค์เน
3: ี่
0: ยมันก็มีแต่ว่าปริมาตรมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ต้องพูดก่อนแต่ว่าเรารับประกันตรงจุดนี้ไม่ได้และอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในเคสเนี่ยดูตามแบบเนี่ยมันมีการทำปรับปรุงดินตรงบริเวณบ่อมันทำให้ดินแข็งระดับหนึ่งแต่เคสของวชิรพยาบาลเนี่ยดูตามแบบเนี่ยอุโมงค์ชั้นบนเนี่ยมันเป็นชั้นดินเหนียวมันไม่ได้มีการตามแบบไม่ได้มีการปรับปรุงดินเพราะนั้นมันก็เลยมีความแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่ามันไม่ใช่แปลว่าเราจะสบายใจเราก็ควรจะต้องมอนิเตอร์เหตุการณ์นี้ว่ามันอยู่ในจุดที่เราควบคุมได้แล้วหรือเปล่านะครับ
2: ทีนี้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็อาคารพาณิชย์ที่อยู่อย่างนี้ค่ะประชาชนก็อยากทราบว่าเขาอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้แบบไหนหรือควรจะออกมายังไงนะ
0: คือตอนนี้ครับผมคิดว่ารอดูวันนี
2: ้เพราะว่า
0: ตอนนี้ยังอยู่ก่อนแต่ว่ารอดูวันนี้ว่าผลของการตรวจวัดตามจุดต่างๆเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะมีการยุบตัวเพิ่มเติมมันก็แปลว่ามันอาจจะควบคุมอยู่ได้ระดับหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเขาจะมีการติดตั้งตัววัดต่างๆอยู่แล้ว
4: อาจารย์คะถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยมันจะทำให้เรื่องของความดันหรือเรื่องของดินที่กำลังจะแข็งตัวเนี่ยมีความยากขึ้นในการทำให้มันเสถียร
2: รวมถึงตอนนี้น้ำมันยังไหล
0: คือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามีฝนตกหนักแน่นอนแหละระดับน้ำมันสูงขึ้นระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับแรงดันน้ำที่มันจะมากขึ้นถ้าแรงดันน้ำมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีโอกาสที่จะไหล

0: ก็ต้องบอกก่อนว่าเงื่อนปัจจัยเรื่องฝนเนี่ยคือปัจจัยที่เราประมาทไม่ได้จะถามว่ามันหยุดแล้วหรือยังก็ต้องตอบเหมือนเดิมว่าเราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไป 100% นะครับ
1: ปัจจัยที่จะทำให้เหตุการณ์นี้ไปถึงเหตุการณ์ที่หน้าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่สำคัญที่สุดครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่าอุโมงค์เสียหายตอนนี้เรายังเชื่อว่าอุโมงค์ไม่ได้เสียหายมันเป็นแค่รอยต่อที่วันมันมีการซึมเข้าไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นข้อที่ทางหน่วยงานหน้างานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบดูว่าคืออย่างเคสของวชิระเนี่ยอุโมงค์มันพังอุโมงค์พังปั๊บดินมันไหลเข้าไปเลยตอนนี้อุโมงค์มันยังไม่พังถ้าอุโมงค์ยังไม่พังเนี่ยอัตราที่ดินมันจะไหลเข้าไปเนี่ยมันก็ต่ำแต่ว่าเรื่องตรงนี้ก็ต้องคอยตรวจสอบให้ดีว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าการที่มันเกิดการซึมเข้าไปแล้วถ้าการซึมเข้าไปแล้วมันควบคุมไม่ได้แรงดันมันมหาศาลเนี่ยมันก็อาจทำให้การขยับของวงได้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางหน้างานเนี่ยเขาต้องตรวจวัดเรื่องของการขยับตัวของวงเช่นเดียวกันว่าแนวเส้นทางมันเนี่ยมันยังปกติหรือว่ามันมีการขยับไปแล้วหรือไม่ยังไงต้องตรวจสอบต่อไปครับ
2: ถ้าพี่เห็นอาจารย์คุยกับทางผู้รับเหมาเมื่อสักครู่ที่เข้าไปเขาให้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวอาจารย
0: ์
2: ค
0: ุ
2: ยอะไรว่าเห็นค
0: ุ
2: ยเป็นยาว
0: ใช่ผมก็คุยสอบถามว่ามันก่อสร้างแล้วตั้งแต่ช่วงไหนเพราะว่าตอนแรกที่เราเข้าใจก็คือว่ามันเป็นช่วงระหว่างการก่อสร้างแต่ว่าเขาบอกว่ามันก่อสร้างเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปรีเช็คว่าเอ๊ะมันเกิดความอะไรตรงจุดไหนอะไรหรือเปล่าแต่นี้ก็คือเราก็อยากที่จะผมเองก็มีความสงสัยเรื่องของคือจากที่ผมเรียนตอนแรกอะว่ามันต้องทำ ground improvement ก่อนเพราะว่าเราเปิดเข้าไปเจอทรายไม่ได้เปิดเข้าไปเจอทรายมีน้ำทรายทะลักเข้ามาแน่
2: คือต้องบล็อกก่อน
0: ใช่จะต้องบล็อกทรายก่อนทีนี้เนี่ยต้องรีเช็คใหม่เลยว่าไอ้กระบวนการก่อนก่อสร้างตอนแรกตอนที่ทำ ground improvement ของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรมหรือเปล่าอันนี้คือหัวใจหลักที่จะต้องตอบคำถามนี้เพราะถ้าเกิดว่าดินมันยังเป็นดินที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได
2: ้ซึ่งเรื่องนี้ใครจะเข้าไปตรวจสอบอาจารย์เพราะว่าแน่นอนเอกชนก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาคนเกี่ยวข้องก็คงจะเข้าไปได้ยากหรือว่าเรามีกลุ่มของอะไรที่เป็นภายนอกหรือที่อาจารย์เคยเสนอ
0: คือตอนนี้อันดับแรกเลยผมคิดว่ากรรมธิการคมนาคมคงจะเนื่องจากกรรมธิการคมนาคมเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่แล้วเพราะเป็นหน่วยงานในฝั่งรัฐสภาแล้ววันนี้ผมก็มาลงพื้นที่ก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปรายงานให้กับกรรมธิการก่อนแล้วก็เขาก็คงจะเรียกบุคคลเข้ามานะครับเข้ามาสอบสวนหรือว่าสอบถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องขอดูแบบตอนนี้เราเห็นแบบที่เป็นแบบโครงสร้างแต่ว่าเรายังไม่ได้ method statement เพราะมันต้องมีรายละเอียดว่าขั้นตอนการเกาที่ตรงจุดไหนอะไรยังไงแล้วก็เรื่องของระบบกันซึมต่างๆซึ่งการก่อสร้างพวกนี้จริงๆระบบกันซึมเนี่ยมันต้องมีหลายชั้นมากๆตรงนี้แบบรายละเอียดเนี่ยเรายังไม่เห็นงั้นถ้าเราได้แบบตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะทำให้เราขอบเขตมันชัดเจนขึ้นว่าระบุถึงสาเหตุแล้วก็ต้องมองอนาคตต่อไปว่าถ้ามันก่อสร้างเสร็จแล้วมันจะมีโอกาสเกิดแบบนี้ไหมรวมทั้งว่าจุดอื่นๆล่ะเพราะว่าตรงจุดที่มันเป็นรอยต่อระหว่างตัวบ่อกับตัวโมงแบบเนี้ยหรือว่าตรงรอยต่อระหว่างตัว อุโมงค์กับตัวสถานีเนี่ยผมว่าพวกนี้คือจุดเสี่ยงแล้วมันก็เป็นจุดเปิดให้มันดินทะลักเข้าไปได้หมดครับ
2: ทีนี้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะทั้งที่วชิระที่ถล่มแล้วกับที่ตรงจุดนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันไอ้ส่วนอื่นที่ยังมีการก่อสร้างอยู่แบบลักษณะไหนในความเสี่ยงมันมีมากน้อยขนาดไหนยังไง
0: คือจริงๆต้องบอกว่าในลักษณะของตัวลายของอุโมงค์เนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะมันก็จะมียางปะเกนหรือว่าอะไรที่มันแข็งแรงแล้วตัวแผ่นตัวอุโมงค์เองเนี่ยตัวเซกเมนต์เองเนี่ยปัญหาไม่ค่อยมีหรอกมันจะเจอปัญหาตรงจุดเชื่อมต่อเพราะว่าตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นโครงสร้างคนละประเภทแล้วมันจะมีรอยต่อที่เกิดจากการก่อสร้างไอ้ตรงเนี้ยคือจุดที่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีพอเนี่ยมันเป็นจุดรั่วได้แล้วพอมันรั่วปั๊บมันลุกลามเลยคราวนี้
2: ซึ่งประชาชนไม่รู้หรอก
0: ประชาชนจะไม่รู้เพราะมันอยู่ใต้ดินจนกระทั่งเห็นทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะเรียกว่าลุกลามอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้เป็นสัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหรือว่าออกมาก่อนจนกว่ากระทั่งมีการคอนเฟิร์มว่ามันเป็นรอยร้าวที่มันปลอดภัยครับ
2: จุดนี้เราจะประเมินว่าประชาชนจะต้องพักได้ยาวเมื่อไหร่แบบไม่ได้
0: ต้องรอดูผลการตรวจวัดครับตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถตอบได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ทำแข่งกับเวลาเพราะว่าการที่เราเกาเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราเกาแล้วมันเสร็จภายในชั่วโมงนึงมันไอการเกานี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจุดต่างๆเนี่ยมันไปจะไปตรงจุดไหนใต้ดินต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะนั้นมันก็คือวัดจากไอสิ่งที่มันเป็นตัวบ่งชี้นะว่าระดับน้ำที่มันปั๊มที่มันดูดขึ้นไปหรือว่าสัญญาณการยุบตัวต่างๆเนี่ยมันต้องดูผมถึงบอกว่ามอนิเตอร์ลิงอย่างเรียกว่าทุกๆชั่วโมง
3: ตอนนี
4: ้นั่นคือศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์วันนี้ก็เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ได้พูดถึงสถานการณ์บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ดินทรุดเริ่มทรงตัวแล้วการทรุดตัวแทบจะหยุดแล้วแล้วก็ไม่พบรอยร้าวของอาคารเพิ่มเติมแต่ว่ายังต้องอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรเพื่อความปลอดภัยขณะที่ยอมรับในเรื่องของเครื่องมือตรวจวัดยังแจ้งการซุกตัวอยู่เล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ครับคุณชัดชาติบอกว่าจากการสังเกตสภาพพื้นที่ภายนอกโดยเฉพาะบริเวณเสากลางของสะพานลอยเพราะว่าการซุดตัวแทบจะหยุดแล้วขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่าเป็นห่วงไปกว่าสถานการณ์ของวันก่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องการอพยพที่ว่ายังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ออกนอกอาคารเนี่ยก็บอกว่าได้ให้ผู้อำนวยการเขตครับไปประสานงานและทำความเข้าใจกับผู้ที่ยังไม่อพยพนักข่าวถามถึงเรื่องยังเป็นห่วงในจุดไหนเป็นพิเศษไหมผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นไม่พบการชุดตัวเพิ่มแม้ยังต้องรอจากการตรวจสอบของทางผู้เชี่ยวชาญก่อนและก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริหารจัดการด้านการจราจรได้เป็นอย่างดีแล้วก็พูดถึงถนนประชาธิปกนะครับว่าควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะครับยังหลีกเลี่ยงเลยแต่ว่าถนนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างถนนลาดหญ้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพก็ยังสัญจรได้ตามปกตินะฮะด้านรฟม.วันนี้คณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เหมือนกันครับผู้ช่วยผู้ว่าการรฟม.คุณกิตติเอกวันลบพูดถึงเรื่องการเยียวยาประชาชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับบอกว่าทางรฟม.และผู้รับจ้างได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อหาจุดพักชั่วคราวให้กับประชาชนรวมถึงเรื่องการดูแลค่าใช้จ่ายซึ่งได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานไว้ในบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถไปขอการช่วยเหลือได้ชั่วคราวนะครับนี่คือข่าวที่ชาวกทม.ให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับพักสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ที่รู้จักกันภายใต้ชื่อโซล่ารูฟท็อปและด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของโซล่ารูฟท็อปที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์กัสโก้ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงานกัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8ซมรวมเป็น28ซมซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุกๆ30นาทียืนยันว่าไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์สมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิด ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการทวงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าพื้นที่จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงใดพร้อมกำชับกรมที่ดินเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่อาจมีการออกเอกสารโดยมิชอบเพิ่มเติมและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
5: ลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเขาแจ้งผู้สื่อข่าวเป็นเอกสารมาเรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบผลคะแนนข้อมูลระบุว่ากระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วครบ 100%จากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุทั้งหมด 14,988 คนจากยอดที่เรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 คนมีไม่มารายงานตัว532คนครับนี่ที่ไม่มารายงานตัวนี่น่าสนใจเพราะอะไรเรียก15,520 คนไม่มา532คนนะครับพบผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติ 9,217 คนคิดเป็นร้อยละ 61.5 อันนี้กลุ่มคะแนนปกตินะกลุ่มที่มีความผิดปกติ 5,372 รายอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ตรงกับทางคณะกรรมการที่ตรวจสอบคิดเป็น 35.84% ครับแล้วยังมีกลุ่มที่ชะลอเพื่อรอตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399คนเอาทีนี้พอไปดูกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี่นะครับในจำนวน 5,372 คนเนี่ยจำแนกปัญหาและก็ระบบประมวลผลออกเป็น3ประเด็นหลักด้วยกันครับ 1. กลุ่มคะแนนผิดปกติทั่วไปในระบบอันนี้มีจำนวน 3,044 รายคิดเป็น 20.31% กลุ่มคะแนนคาดเคลื่อนพบกรณีที่คะแนนในกระดาษคำตอบน้อยกว่าฐานข้อมูลในระบบ Excel 1,522 รายคิดเป็น 10.15% กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำพบผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาคคอน้อยกว่าร้อยละ60หรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนนจำนวน806คนคิดเป็น 5.38% เอาทีนี้มาดูการจำแนกตามรายศูนย์สอบทั่วประเทศเขาจัดสอบกันอยู่10แห่งทั่วประเทศนะครับพบว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสและมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงที่สุดก็คือศูนย์สอบภาคเหนือทั้ง2ศูนย์เลยครับศูนย์สอบภาคเหนือที่1จังหวัดเชียงใหม่มีความปกติสูงถึงร้อยละ 79.15 ครับรองลงมาก็ศูนย์สอบภาคเหนือ2ที่จังหวัดพิษณุโลกร้อยละ 72.9 ครับนี่ศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสคะแนนปกติมากที่สุดเป็นศูนย์สอบภาคเหนือทั้ง2ศูนย์ครับเอาทีนี้ศูนย์สอบที่มีความผิดปกติสูง ก็คือศูนย์สอบทางภาคใต้ครับอันดับหนึ่งผิดปกติมากอันดับหนึ่งก็คือศูนย์สอบภาคใต้2ที่จังหวัดสงขลามีความผิดปกติสูงถึงร้อยละ 75.96 ตามมาด้วยศูนย์สอบภาคใต้1จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความผิดปกติร้อยละ 74.09 ครับแล้วศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสุดในประเทศอีกด้วยจำนวน691รายนี่คือข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมีความเห็นมาจากสส.พรรคประชาชนคุณพักขมลนนอนันต์สส.บัญชีรายชื่อและก็เป็นโฆษกพรรคประชาชนด้วยก็ออกมาเรียกร้องให้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงสัปปริตถอนตัวจากการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบนี้นะครับเหตุเพราะว่าลุงของคุณวรสิทธิ์ก็คือนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกอบจ.สตูลเนี่ยมีชื่อที่จะถูกไต่สวนด้วยฉะนั้นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาในทางกฎหมายนะฮะซึ่งยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับทางปปช.ได้ตามกระบวนการนะครับฉะนั้นก็เรียกร้องให้คุณวรสิทธิ์เนี่ยได้แสดงสัปปริตถอนตัวออกมาเพราะไม่มีความชอบธรรมมีคนใกล้ตัวเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับการทุจริตสอบในครั้งนี้นะฮะดูฝ่ายตรวจสอบของทางตำรวจเขาหน่อยครับคือทางปปช.ก็ตรวจสอบไปDSI ก็จะรับเข้ามาเป็นคดีพิเศษคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมีรองนายกประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานอันนั้นก็ตรวจสอบไปฝ่ายตำรวจก็มีการตรวจสอบเหมือนกันครับซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยบอกว่าในส่วนของทางตำรวจเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบควบคุมตัวหรือดำเนินคดีอาญาถ้าภายหลังพบพยานหลักฐานก็จะมีการออกหมายจับนะครับซึ่งทางฝ่ายตำรวจเนี่ยก็อยู่ในการรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.นี่นะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าการดำเนินการกับผู้ทำผิดเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของรัฐบาลและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกต่อไปฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะครับ
6: วันนี้คุยกันกรอบแนวทางและก็ข้อกฎหมายและอำนาจตามกฎหมายที่เราทำได้ครับข้อที่จริงที่เราได้เนี่ยเราได้จาก Open Source ได้จากพี่น้องสื่อมวลชนหามานะครับตอนนี้กระบวนการของคณะทำงานชุดนี้เราจะเริ่มจากข้อจริงที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการที่แท้จริงแล้วก็ปรากฏเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็น TOR ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการประกาศผลสอบประกาศรับสมัครอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะตรวจตั้งแต่ไล่ไป
7: แสดงว่า TOR นี่ก็มีรองผู้ว่าโคราชด้วย
6: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าถ้าพบว่า TOR บกพร่องเราก็ต้องตรวจสอบว่าใครเป็นคนล่าง
7: เพราะว่าเขาเป็นคนรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในกระบี่ที่ประกาศในโซเชียลดีใจว่าได้รับตำแหน่งนักจาการ1คนเป็นผู้หญิงอ่ะก็ต้องมีการเชิญด้วย
6: เดี๋ยว ตรงนี้1เนี่ยระยะเวลาเรามีแค่ประมาณ20วันคณะใหญ่มี30วันนะครับวันนี้คณะทำงานก็พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเราจะไม่ขยายเราจะเร่งรัดการทำงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายให้ไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชน
7: 20วันทันเลยก็ 6,000
6: ก็เดี๋ยวต้องเร่งครับเร่งครับเดี๋ยวอันนี้ก็คงต้องเป็นคณะกรรมการใหญ่นะครับท่านมาก่อนเราวันนี้ท่านผบ.หัวหน้าคณะทำงานก็บอกว่าขอให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด
8: ทีนี้ในมุมของคณะทำงานชุดนี้มีสิทธิ์ในการที่จะไปตามหาคนที่หายตัวไปตอนนี้หรือว่าเกรงว่าจะหลบหนีด้วยไหมคะ
6: ในส่วนคดีอาญาอย่างที่ผมบอกปปช.เป็นหลักทางสอบสวนกลางเนี่ยผมเคยให้ข่าวไปแล้วว่าเรารับในส่วนไหนมาน่าจะมีอะไรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
7: คดีที่ท่านคณะของท่าน5องค์กรเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการที่มหาไทยไปร้องที่กองปราบใช่มั้ยไม่เกี่ยว
6: เลยไม่เกี่ยวเลยครับใช่ครับ
8: นี่เป็นผลมาจากสำนวนปปช.จากเรื่องของ3,000คะแนนถูกมั้ยคะจากนนทบุรีแล้วก็มาขยายผลตั้งกรรมการสอบตามที่นายกตั้งมาชุดที่ท่านประกอบแล้ว
6: คือผมอ่านดูจากคำสั่งแรกนะครับคำสั่งแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งผมนะครับจะตั้งหน่วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าในระหว่างที่ปปช.ดำเนินการเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไม่ปล่อยผ่านในอำนาจบริหารของท่านท่านก็อยากทำอะไรให้มันเกิดความชัดเจนเลยสั่งท่านรองประกอบมาตรวจสอบตั้งเป็นคณะทำงานคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกระดับหนึ่งนะครับ
7: ก็คือการทำงานครั้งนี้ภายใต้ร่มเงาของท่านรองประกอบ
6: ใช่ครับ
7: ที่เป็นเฮดใหญ่
6: ใช่ครับ
7: แล้วก็สั่งการมาอย่างที่พวกตำรวจ
6: ใช
7: ่
6: ปปง.กพ.นะครับ
7: รองประกอบเป็นคนตรวจสอบข้อเท็จจริง
6: ใช่ครับ
7: แต่เรื่องสำนวนเป็นของปปช.ทั้งหมด
6: ใช่ครับ
8: เป็นชุดที่ตำรวจทำซัพพอร์ตข้อมูลถูกไหมคะว่าเราได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็ส่งสำนวนไปให้
6: แล้วสิ่งที่ทางคณะกรรมการหรือท่านนายกคาดหวังก็คือแนวทางในการป้องกันการสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับประเทศไทย
7: ด้วยความรู้นะ
6: ครับ
7: กับการตรวจสอบอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเล่นปาหีกันและสุดท้ายแล้วทงกันมีอยู่เพราะว่าจะเอาหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเป็นการฟอกขาว
6: เดี๋ยว20วันเดี๋ยวท่านผบ.มาแถลงให้ทราบว่าเป็นยังไง
7: เกรงว่ามันจะไม่ได้ทำการจริงเพราะว่ามันจะคัดเอาท์เดี๋ยวอธิบดีกัน
6: มันจะแบ่งอย่างที่บอกนะครับอาญาว่าไปอาญาที่เกี่ยวข้องกับสอบสวนกลางว่าไปนะครับคณะทำงานชุดนี้นะจริงๆท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมนะครับของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเน้นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับประมาณนี้ครับ
8: ซึ่งหมายถึงส่งไปที่ปปช.หรือว่าไปที่ใคร
6: ขึ้นอยู่กับผิดข้อหาอะไรและก็คนผิดคือใครนะครับ
9: ค
6: ือ
9: เป็นงาน
6: ผิ
9: ด
6: ไ
9: หมครับ
6: อะไรนะคร
9: ับคือเป็นงานผิดหรือว่างานยาก
6: อ๋อวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวางกรอบแนวทางชัดเจนครับท่านประธานก็วางกรอบแนวทางชัดเจนซึ่งทางปปท.เลขาปปท.หรือว่าผู้แทนกพ.อะไรก็เห็นชอบในการแล้วก็มีคอมเมนต์มีเสนอแนะกันนะครับหลากหลายครับ
8: ของตำรวจสอบสวนกลางมันมีคณะทำงานแยกออกมาอีกชุดไหมคะที่ไปทำเฉพาะกิจที่ไม่ได้มารวมกับชุดนี้ค่ะ
6: ตอนนี้เรามีที่มหาไทยไปแจ้งนะครับที่เมื่อกี้แจ้งมามหาไทยไปแจ้งเนี่ยเรื่องปลอมเอกสารและก็เอกสารที่ได้ลอกมาเดี๋ยวเราให้กองปราบทำส่วนที่สองเนี่ยผมวางให้ปปป.ทำเพื่อให้สอดรับกับของปปช.ก็คือผู้ที่เข้ามาสอบนะครับแล้วก็จ่ายตังค์อาจจะจ่ายตังค์หรือถูกเรียกตังค์และจ่ายไปหรือไม่ได้จ่ายนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็บางคนได้คืนบางคนไม่ได้คืนแล้วก็ผลสอบไม่ได้หรือผลสอบได้เนี่ยถ้าได้รับความเสียหายเนี่ยก็มาแจ้งที่ปปป.ส่วนหนึ่งก็จะมีอย่างเคสทางภูเก็ตที่เราไปดำเนินการนะครับแล้วก็จะมียังมีผู้เสียหายอีกจำนวนหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะพันกับปปช.ถ้าเรารับดำเนินการนะครับในส่วนการเรียกรับตังค์และมีเจ้าที่กระทำผิด157เราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับภายในกรอบระยะเวลา30วันดำเนินการปุ๊บแล้วก็ส่งปปช. อันนี้ปปปจะทำครับ
9: ก่อน20วันนี้นะทำงานที่มีการประชุมติดตาม
6: มีเดี๋ยวมีตลอดนะครับวันจันทร์ก็มีนะครับท่านหัวหน้าคณะทำงานก็
8: แต่คณะชุดนี้ค่ะก็คือไม่ได้มีอำนาจในการจับกลุ่มใครเลย
6: ไม่มีครับ
8: อันนี้เราได้คุยกันไหมคะว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรยังไง
6: ไม่ได้คุยกันวันนี้คุยกันกรอบแนวทางแล้วก็ข้อกฎหมายและอำนาจตามกฎหมายที่เราทำได้ครับ
5: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
10: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
4: ์กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
14: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
5: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาฟังเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.หน่อยครับวันนี้ผู้ว่าชัดชาติ ได้แบ่งงานให้กับรองผู้ว่าทั้ง4คนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ละคนนี้ก็ได้รับมอบหมายงานตามสายงานที่คุณชัชชาติเลือกมาเป็นรองผู้ว่านะครับแล้วก็ได้จัดลำดับรองผู้ว่า1 2 3 4ดังนี้ครับในกรณีที่ผู้ว่าชัชชาติไม่อาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยก็จะให้รองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าตามลำดับดังนี้ครับลำดับที่1รองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมผลครับอันดับ2รองผู้ว่าทวีดากมลเวชอันดับ3รองผู้ว่าสานนท์หวังสร้างบุญแล้วก็รองอันดับที่4คุณพรพรมวิกิตเศรษฐ์ครับนี่เป็นเรียงลำดับรักษาการผู้ว่านะครับวันนี้มีข่าวนี่เพิ่มเติมเข้ามากทม.ชวนแจ้งจุดน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อสร้างบิ๊กดาต้าผุดนวัตกรรมใหม่รางระบายน้ำรูปตัวโอนี่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ฝนรวมทั้งประชาสัมพันธ์นวัตกรรมล่าสุดเชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยการส่งภาพและข้อมูลเข้าสู่ระบบทราฟิกฟองดูซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลเมืองครับใน BMA Common Center Common Center เพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อที่จะระบุจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากช่วยให้ผู้บริหารกทม.สามารถสั่งการในกรณีฉุกเฉินได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเมื่อทราบพิกัดแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ได้วางแนวทางในการแก้ปัญหาครับด้วยการใช้ระบบรางระบายน้ำรูปตัวโอรางระบายน้ำรูปตัวโอซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีความโค้งมนช่วยให้น้ำไหลเร็วพัดตะกอนได้ดีต่างจากระบบแบบเดิมที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมทำให้ตะกอนสะสมท่อระบายน้ำมันอุดตันง่ายนอกจากนี้ยังมีฝาปิดที่เรียบไม่กันถนนทำให้ระบบผิวจราจรคืนมาเหมาะกับการนำไปติดตั้งในซอยที่แคบเข้าถึงยากจะช่วยให้การระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับแล้วถ้าพบเห็นปัญหาน้ำท่วมก็สามารถใช้ช่องผ่านช่องทางทราฟิกฟองดูหรือว่าโทรศัพท์1555ตลอด24ชั่วโมงนะครับพูดถึงเรื่องผู้ว่ากทม.นี้นะครับในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีคุณสุภาพคลี่ขจายได้ฝากการบ้านถึงผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ในการวิเคราะห์วันนี้ครับเชิญครับ
15: สวัสดีท่านผู้ชมครับนี่คือปัญหาที่คนในกรุงเทพรอคอยให้ผู้ว่าชัชชาติที่กลับมาใหม่มาแก้ปัญหาต่อเนื่องแล้วแก้ปัญหาใหม่ก็คาดหวังว่า4ปีเราจะได้เห็นการแก้ปัญหาที่สำเร็จรู้เรื่องถามว่าอะไรบ้างที่คนกรุงเทพทุกร้อนมาช่วงหลายปีเรื่องปัญหาหลายปัญหารอให้ผู้ว่ามาแก้ไขผมอ่านแม่ลูกจันที่เขียนในไทยรัฐเขาสรุปไว้ดีว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่คนกรุงเทพรอให้แก้ไข 1. ปัญหาน้ำท่วมขังเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนโดยเฉพาะคนกทม.เดือดร้อนมายาวนานรวมทั้งคนที่อยู่ในเขตปริมณฑลวันนี้คนกรุงเทพมีความหวังอะไรกับการแก้ปัญหาเป้าหมายที่ดร.ชัชชาติจะเดินหน้าต่อคืออะไร 1. จะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง50เขตด้วยการสกรีนพื้นที่กทม.ทุกตารางกิโลเมตรเพื่อวิเคราะห์พื้นที่อย่างละเอียดตามสภาพแท้จริงนอกจากนั้นจะเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำกว่า 3,000 กิโลเมตรที่ยาวๆต่อๆกันเนี่ยไม่ให้มันเกิดปัญหาอุดตันน้ำท่วมทุกครั้งเพราะมันมีปัญหาอุดตันแล้วยังไม่พอจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์สูบน้ำควบคู่ไปกับระบบแจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าอย่างแม่นยำนี่จะแก้อย่างนี้ถ้าแก้ได้จริงคนที่อาศัยอยู่ในกทม.และปริมณฑลก็จะคลายเครียดไปเยอะเพราะความเครียดความทุกข์ยากของคนที่เจอน้ำท่วมมันเดือดร้อนมากใครไม่เจอก็ไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนยังไงถัดมาปัญหาอมตะนิรันดร์การของกทม.ปัญหาการจราจรรถติดนี่พูดกันมาพูดกันตรงๆก็บอกพูดกันมาเป็นชาติแล้วแต่ยังแก้อะไรไม่ได้คราวนี้ลองดูว่าจะทำอย่างนี้แล้วจะแก้ให้มันดีขึ้นไหมคือจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะเพิ่มขึ้นมาอีก200แยกคาดหวังว่าให้การจราจรคล่องตัวขึ้นกว่าเดิมไอ้ไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงผู้ว่าเคยอธิบายมาว่าระบบมันสามารถระบายรถด้วยไฟเขียวไฟแดงตรงกับสภาพความเป็นจริงของสภาพรถของแต่ละถนนไม่ต้องมีจราจรคอยกดปุ่มไฟเขียวไฟแดงของเดิมเนี่ยมีไฟเขียวไฟแดงอัตโนมัติแต่ว่ามันไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงถนนสายเส้นที่รถติดยาวเปิดไฟเขียวพอๆกับถนนที่ตัดที่รถไฟเขียวที่ติดได้ไฟเขียวเท่ากันติดมากติดน้อยได้ไฟเขียวเท่ากันเพราะมันไม่มีระบบอัจฉริยะอย่างที่ว่าถัดมาปัญหาทางเท้าปัญหาทางเท้าที่อิเลเคคาตะปุ่มตะปับไม่เรียบร้อยเดินไปสะดุดไปเนี่ยตอนหลังๆทางเท้าถนนหลากหลายสายได้รับการปรับปรุงใหม่ปูใหม่ด้วยวัสดุที่ดีกว่านี่ท่านดูในภาพเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวหนอนแล้วนะปูเรียบแบบนี้แล้วสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติกำลังจะทำต่อคือปรับปรุงทางเท้าคุณภาพแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก 1,000 กิโลเมตรเพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าสะดวกและปลอดภัยพอทางเท้าเรียบเรียบสวยงามแบบนี้ไฟส่องสว่างมีมากขึ้นถนนหลายสายก็เป็นทางเท้าคนเดินไปดูถนนสุขุมวิทสิครับตั้งแต่ซอยนานาไปจนถึงทองหล่อจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินกันบนฝาทางเท้าเพราะทางเท้ามันน่าเดินนี่ถัดมาเรื่องสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่รกลุงลังแล้วเป็นทัศนียภาพอุจารจนฝรั่งถ่ายรูปและไปแชร์กันโอลี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์โอลี่นี่แหละนี่สายสื่อสารแบบนี้ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าจะนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อให้คนกรุงเทพเป็นระเบียบสวยงามเรื่องนี้แน่นอนว่าจะต้องใช้เงินพอสมควรในการเอาสายสื่อสารลงดินแต่ก็ต้องทำถัดมาเรื่องไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างเพื่อให้กรุงเทพปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV วงจรปิดจะเพิ่มไฟส่องสว่างอีก 100,000 ดวงให้กรุงเทพสว่างสวัยพอไฟสว่างมันก็ปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงไฟส่องสว่างแล้วเพิ่มกล้อง CCTV เข้าไปอีก 100,000 ตัวเพิ่มเข้ามา 100,000 ตัวแล้วเอา 100,000 ตัวเนี่ยไปเชื่อมกับกล้อง CCTV เอกชนอีก 200,000 ตัวรวมเป็น 300,000 ตัว นี่ถ้ากล้องวงจรปิดมันมีมากและเชื่อมกันอย่างนี้เนี่ยนะผู้ร้ายก่อเหตุแล้วหนีไม่มีวันหนีพ้นเพราะเขาจะเอาตำรวจจะเอาวงจรปิดมาแกะแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็จะรวบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงเส้นทางการหนีไปยังไงจำได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยคดีโจรกรรมรถยนต์เนี่ยมันเยอะมากตำรวจต้องแยกแผนกปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ออกมาต่างหากตอนนี้การโจรกรรมรถยนต์ที่เคยชุกชุมไม่มีใครขโมยรถกันแล้วนะช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีข่าวขโมยรถแล้วอันนี้ถ้าติดไฟส่องสว่างเพิ่ม CCTV ก็อย่างที่ว่ากรุงเทพจะปลอดภัยขึ้นถัดมาปัญหาขยะคุณชัชชาติจะเข้าไปแก้ปัญหายังไงจะยกระดับปัญหาขยะในกทม.และสร้างระบบแยกขยะให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนเรื่องนี้เนี่ยเป็นแผนเก่าและทำกันมาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าจะกลับเข้าไปสร้างระบบให้มันจริงจังมากขึ้นเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือในการแยกขยะที่ไทยรัฐนี่ก็จะมีถังขยะแยกออกมาถังนี้เป็นอย่างนี้ถังนี้เป็นอย่างนี้ถังนี้เป็นอย่างนี้นี่ที่เอกชนให้ความร่วมมือถัดมานโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองกรุงอันนี้น่าสนใจจะปลูกต้นไม้เพิ่มอีก1ล้านต้นจะทำสวนป่าเพิ่มอีก6แห่งใน6โซนเพื่อจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกทม.ให้เห็นของจริงภายใน4ปีนี้แล้วจะสำรวจขึ้นทะเบียนต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของกทม.ทั้งหมดขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่นี่เขาเรียกว่ามรดกล้ำค่าของคนกรุงเทพนะแล้วจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีมืออาชีพดูแลรักษาต้นไม้ริมถนนต้นไม้ริมทางเท้าและต้นไม้ริมคลองไม่ใช่ปล่อยทิ้งคว้างๆอย่างที่ผ่านมานี่เรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวถัดมาก็เรื่องของสะพานลอยจะปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลอยในกทม.ทุกแห่งให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนอกจากจะเก่าแก่นอกจากจะไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยสะพานลอยหลายจุดหลายแห่งไม่มีความปลอดภัยคนข้ามถนนก็ไม่อยากข้ามสะพานลอยอันนี้สำคัญแล้วต้องมีไฟสว่างพอด้วยนะสะพานลอยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติจะเข้าไปเดินหน้าทำต่อเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพทั้งนั้นจากนี้ไปเราก็ร่วมตรวจการบ้านผู้ว่าด้วยกันแต่อย่าลืมนะว่าปัญหามันเยอะมากฉะนั้นทำอะไรไปถึงไหนยังไงอยากให้รายงานประชาชนหน่อยคนที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าผู้ว่าทำอะไรไปถึงไหนยังไงแก้ปัญหาให้ประชาชนยังไงนี่คือ4-5 เรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญที่คนกรุงเทพรอผู้ว่าชัดชาติที่เข้ามาเทอม2กลับเข้ามาทำขอให้กำลังใจครับเพื่อจะได้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจะแก้ปัญหาให้คนกทม.และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
5: ขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีนะครับเรื่องเกี่ยวกับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียเนี่ยของมีนาก็อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดก็ทำงานกันไปวันนี้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.บอกว่าได้ให้ DSI ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา4คนครับ4คนเนี่ยเป็นชาวสปป.ลาว3คนเป็นคนไทย1คนครับซึ่งในส่วนของคนลาวเนี่ยก็จะมีการประสานงาน

0: สำคัญมาจากคำรับสารภาพของสองสามีภรรยาที่ถูกจับก่อนหน้านี้บวกกับข้อมูลการสืบสวนเส้นทางการทำผิดพบเครือข่ายรับส่งพัสดุซุกยาเสพติดหลายรายมีบางคนก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งยืนยันจะขยายผลร่วมกับทางสปป.ลาวเพื่อจับผู้บงการและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางปปส.และ DSI อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ภาพรวมเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนจากสปป.ลาวผ่านไทยไปยังออสเตรเลียและไต้หวันโดยพบความเชื่อมโยงทั้งผู้ส่งผู้รับและรูปแบบการก่อเหตุก็ตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันรวมถึงคดีของมีนาถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงกันก็จะมัดรวมเป็นสำนวนคดีเดียวกันครับนี่ข่าวจากปปส.วันนี้เอาอีกด้านหนึ่งครับคนที่ใช้บัญชีโซเชียลว่ารินเนี่ยรู้ตัวและจับตัวได้แล้วครับเป็นผู้ชายครับชื่อนายเอกวิทย์ยงนิชกุลเป็นคนจังหวัดพะเยาคนนี้เนี่ยคือคนที่จ้างให้นายอุทัยคนที่เอาของไปส่งให้มีนาที่คอนโดย่านบางนานะครับที่สวมฮูดสีน้ำเงินเนี่ยคือมันมาเป็นทอดๆนะครับเอาคนหนึ่งรับของมาแล้วก็ให้แกร็บหรือว่าคนส่งของเนี่ยไปส่งให้มีนาอีกทีหนึ่งครับเอกวิทย์ก็สารภาพครับว่าเขามีอาชีพรับจ้างเขายอมรับว่าเขามีอาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฤดูกาลอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและก็ยอมรับว่าเป็นคนรับจ้างขนส่งยาเสพติดเฮโรอีนบรรจุในกระเป๋าลายช้างรับคำสั่งให้ไปส่งของในพื้นที่กรุงเทพได้ค่าจ้างเป็นเงินครั้งละ 100,000 บาทครับบอกว่ารู้จักกับอุทัยผ่านงานเทศกาลที่จังหวัดน่านครับรู้จักกันมาก่อนครับนี่เรื่องคดีเฮโรอีนครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
5: ทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งในฐานะผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำและระบบสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกก้าวที่มั่นคงของ Gasco คือความมั่นใจของลูกค้าgasco.co.th โทร02-658-6299 gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดี การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
0: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่กลับมาจากมาเลเซียแล้วเนี่ยนายกหอบรัฐมนตรีพบชาวสงขลายืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอีกครับไป 2-3 จุดนะครับวันนี้ที่วัดท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาก็มาพบปะกับประชาชนตอนหนึ่งบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนที่อยู่ตรงนี้ตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเสียหายเกิดขึ้นก็กลับไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คิดแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกเราป้องกันไม่ให้ฝนตกไม่ได้แต่เรารู้ว่าน้ำหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศแต่ไม่ว่าน้ำจะมาขนาดไหนเราต้องบอกประชาชนได้ว่าเราได้วางแผนป้องกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องระบบให้ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องไม่ขาดเหลือและต้องไม่ล่าช้าอีกต่อไปผมขอความเห็นใจให้คนทำงานในช่วงเกิดเหตุยืนยันได้ว่าทั้งตำรวจทหารข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมที่อยู่ในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นทุกคนได้สุมหัวกันอยู่ที่นี่เพื่อแก้ปัญหาผมจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นวันเสาร์ตอนเช้าผมยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ว่าหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จลูกน้องมาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมที่สงขลาอย่างรุนแรงผมก็รีบบินจากขอนแก่นลงมาถึงที่หาดใหญ่และได้ลงพื้นที่ทันทีก็ได้เห็นสภาพนี่และตอนหนึ่งก็บอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบคลองร.1ว่ายังพบความเสียหายอยู่แต่ไม่ต้องห่วงเพราะกรมชลประทานจะดำเนินการซ่อมแซมรวมถึงกรมทางหลวงก็จะซ่อมถนนโดยใช้งบกลางที่จะนำมาให้กับพี่น้องชาวสงขลาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ตอนท้ายเนี่ยนายกบอกอย่างนี้เลยขอความร่วมมือจากประชาชนระบายได้เต็มที่ไม่มีปัญหาดุด่าว่ากล่าวก็ได้พวกผมมาตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงไหนที่อยากให้รัฐบาลแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลเราพร้อมรับฟังพวกเราช่วยกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้วคนสงขาให้สอสอกับผมตั้ง4คนถ้าผมไม่ทำเลยถ้าผมทำไม่ได้ก็แย่สิผมต้องทำให้ยกจังหวัดสงขลาให้ได้จะต้องทำงานรับใช้พี่น้องอย่างถวายหัวเราคงมีโอกาสได้พบกันอีกหลายครั้งในช่วงที่ผมยังเป็นรัฐบาลอยู่นี่ช่วงที่พูดกับประชาชนที่มารอต้อนรับที่วัดท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเอาอีกจุดหนึ่งที่โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์จังหวัดสงขลาอันนี้มาประชุมเพื่อมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้มีตอนหนึ่งที่นายกบอกว่าขอย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจในอำเภอว่าทุกปัญหาเราต้องร่วมกันทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพในการร่วมรับผิดชอบประการแรกเราต้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเหตุรุนแรงการลอบทำร้ายลอบสังหารหรือการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเสียหายความหวาดกลัวทุกรูปแบบต่อประชาชนของเรารัฐบาลไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ขอให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ทำหน้าที่ ประสานทุกหน่วยงานให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภาคประชาชนอย่าให้เกิดภาพต่างคนต่างทำอย่าให้ข้อมูลอยู่คนละระบบต้องสามารถเชื่อมต่อกันได้ครับนี่คือการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของจังหวัดภาคใต้ก็น่าจะเป็นการเรียกมาประชุมนะมารอประชุมอยู่มีข่าวนายกเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินนายกบอกหลังพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันเดินหน้าเต็มที่คุณอนุทินก็พูดที่จังหวัดสงขลานี่แหละครับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผ่านนี้นะครับบอกว่าเราสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ยังเดินหน้าเต็มที่อ๋อยังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้เพราะต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองโครงการต่างๆก่อนซึ่งรัฐบาลนี้ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการกันกรองมีเลขาสภาพัฒน์มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นคณะกรรมการทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้นถึงจะผ่านคณะกรรมการกันกรองได้มีคำถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการของกระทรวงมหาดไทยมีการล็อกสเปกนายกถามกลับว่าโครงการอะไรล่ะนักข่าวก็ตอบไปว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับรถเก็บขยะ EV ครับนายกตอบว่ายังไม่มีเลยยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่มีโครงการของใครเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงานสามารถเขียนมาได้หมดแต่จะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกันกรองส่วนการอนุมัติให้ใช้งบก็ยังเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีอยู่ดีเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่าไปหวังและไปฟ้องและไปฟังอะไรเลยส่วนคนที่อยากทำอะไรชิงเงินมาก่อนแบบสมัยก่อนไปล็อกสเปควันนี้คนถนัดเรื่องล็อกสเปคคนหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะล็อกอะไรได้สมัยก่อนผมอยู่ภาคเอกชนโดนล็อกสเปคจนเบื่อผมอ่านสเปคทีเดียวก็เข้าใจหมดและผมก็เป็นคนที่คลายสเปคครับนี่นายกอนุทินนะฮะอ้าวมีโครงการดีๆของทางการประปานครหลวงครับคือเขายกระดับการบริการประชาชนสู่ระบบดิจิตอลเปลี่ยนรูปแบบการส่งใบแจ้งค่าน้ำใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์มาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bin ครับนี่เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับเพื่อให้ลูกค้าของเขาได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดปัญหาการไม่ได้รับเอกสารหรือว่ามันชำรุดสูญหายในระหว่างส่งทางไปรษณีย์ซึ่งท่านที่เป็นลูกค้าของการประปานะครับลงทะเบียนขอรับใบแจ้งค่าน้ำใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางอีเมลได้ด้วยตนเองครับ1แอปพลิเคชัน MWA on mobile 2เว็บไซต์ mwa.co.th หรือว่าไปติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง18แห่งครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน ผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Greenซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: อข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวอาราวนิวส์พบกันวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569วันนี้เนี่ยทางด้านของนายอนุทินจันทร์วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ที่ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในช่วง 10:45 นะครับร่วมกับทางด้านของดร.สิริอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับในการเป็นประธานร่วมพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงที่ด่านสะเดาเนี่ยได้เดินข้ามไปยังด่านบุกิจกายุทธิตัมนะครับเพื่อเปิดแผ่นจารึกโดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาให้การต้อนรับนะครับเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศเจอกันเนี่ยก็ได้มีการสวมกอดแล้วก็จับมือทักทายกันนะครับโดยที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในพิธีเปิดเนี่ยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้เดินผ่านประตูด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งพร้อมกับเดินมาจับมือกันณจุดกึ่งกลางของด่านเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและก็ความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและก็มาเลเซียก่อนที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยจะเชิญนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเดินทางไปยังฝั่งมาเลเซียนะครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะโดยมีเมนูอาหารหลักก็คือข้าวบาสมาติแกงเนื้อวัว ต้นกล้วยแบบดั้งเดิมนะครับไก่อบซาวไก่อบซัมบาวแปซิกนะครับปลาหมึกผัดพริกปลากระพงแดงเสิร์ฟพร้อมกับซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็มีสลัดผักรวมแบบดั้งเดิมท้องถิ่นของหวานก็เป็นทุเรียนเซนดอนะครับของหวานสไตล์มาเลเซียทางนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยมาเลเซียในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนะครับสำหรับถนนเชื่อมต่อสายนี้เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการใช้สัญจรและก็ขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือ11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยได้ร่วมกันผลักดันโครงการต่อเนื่องมาหลายปีจนสามารถเชื่อมด่านศุลกากรของทั้งสองฝ่ายเข้าหากันได้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเองเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีแล้วก็ชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆด้านรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติสุขและก็การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของไทยและก็ภาคเหนือของมาเลเซียเป้าหมายเนี่ยสู่การสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยที่ด่านสะเดาใหม่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าเป็นประตูเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงผู้คนการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศเนี่ยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยด่านสะเดาบุกิจกาฮูกายูฮิตัมเนี่ยถือว่าเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดของไทยกับมาเลเซียและก็เป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งหลักของภูมิภาคอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางระหว่างสองประเทศนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เชื่อว่าเมื่อถนนเชื่อมต่อเปิดใช้งานเต็มรูปแบบจะช่วยลดความแออัดบริเวณด่านและก็ลดระยะเวลาหลอกคอยและก็ต้นทุนด้านโลจิสติกทำให้ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้าสินค้าเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นเกษตรกรก็สามารถที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่ธุรกิจขนส่งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและก็บริการในจังหวัดชายแดนเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางที่สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจากการหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งพัฒนาการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนทั้งในพื้นที่สงขลาเคด้าสตูลเปอร์ลิสและก็นราธิวาสกาลันตันนะครับควบคู่กับการผลักดันเขตเศรษฐกิจชายแดนการอำนวยความสะดวกด่านศุลกากรและก็การตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงชายแดนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่สร้างการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้สองประเทศเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคในระยะยาว นะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของไทยและมาเลเซียเนี่ยตั้งเป้าหมายร่วมกันให้ขยายมูลค่าการค้าให้ถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยมูลค่าการค้าผ่านด่านสะเดาเพียงด่านเดียวเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนกว่า80%ของการค้าชายแดนของทั้ง2ประเทศนะครับสะท้อนบทบาทของพื้นที่แห่งนี้เนี่ยในฐานะหัวใจของการค้าและก็โลจิสติกระหว่างไทยและก็มาเลเซียนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐมนตรีที่ร่วมคณะกับทางด้านของนายอัลตินครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และก็พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และก็ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับก็เป็นในส่วนของคณะนะครับที่เดินทางที่ร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเปิดด่านครั้งนี้นะครับสำหรับด่านสะเดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการกว่า536ไร่แล้วก็มีการจัดช่องตรวจรถยนต์เนี่ยฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องแล้วก็อาคารตรวจสินค้าหรือว่าคาร์โก้เทอร์มินอลเนี่ยรองรับรถบรรทุกเข้าออกขาละ8ช่องตรวจนะครับพร้อมมีการติดตั้งระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แคน2เครื่องแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและก็ความแม่นยำในการตรวจปล่อยสินค้าด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการเปิดด่านชายแดนแห่งใหม่นะครับด่านสะเดาแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมของทางมาเลเซียนะครับนะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียนี่ก็ถือว่าเป็นนะครับว่าเป็นจุดที่สร้างรายได้นะครับในเรื่องการค้าชายแดนไทยมาเลเซียถึง80%นะครับของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูกันนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราติดตามการตรวจสอบนะครับกรณีของการทุจริตเลือกตั้งการสอบท้องถิ่นกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนะครับถ้าดูในส่วนของคณะกรรมการที่มีการจัดตั้งขึ้นนั้นเนี่ยนะครับชุดนึงก็ที่ถือว่าเป็นชุดที่ตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายที่มีทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานจุดนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของการตรวจสอบติดตามหาช่องโหว่ปิดช่องโหว่นะครับจากการที่มีช่องทางให้กับผู้ที่คิดไม่ซื่อเนี่ยนะครับพวกที่จะทำมาหากินหรือพูดง่ายๆแหละโกงจากเรื่องตรงนี้เนี่ยปิดช่องโหว่ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อไม่กระทบกับระบบของการปกครองท้องถิ่นนะครับชุดที่2ก็คือในชุดของปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้เนี่ยจัดเรียบร้อยไปแล้วนะครับโดยในอันสิทธิสมบัติรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการลงนามในการสั่งย้ายนะครับ5ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้พ้นจากตำแหน่งเดิมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชุดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับที่ได้มีมติรับคำร้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นคดีพิเศษนะครับพร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยที่ประธานปปช.นายสุชาติตระกูลเกษมสุขเนี่ยลงมากำกับดูแลเองนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่คนจับตามองมากที่สุดแม้กระทั่งในส่วนของกรรมการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่มีการสอบวินัยร้ายแรงกับ5ราชการ5ข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นเองนะครับก็ยังต้องส่วนต้องส่งในส่วนของการดำเนินคดีอาญาเนี่ยมาให้ปปช.พิจารณานะครับซึ่งในส่วนของปปช.นี้เองเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับข้อมูลที่มีณเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย6,014คนนะครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย22รายนะครับตั้งแต่นู่นนะครับทางด้านของอดีตอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอทอก็คือร้อยตำรวจตรีภพชนกชลานุเคราะห์เนี่ยนะครับตั้งที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ช่วง29กรกฎาคม2568ถึง11พฤศจิกายน2568มาจนถึงนายธีรุตสุภวิบุญผลอดีตอธิบดีสอทอนะครับที่ถูกย้ายล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงข้าราชการระดับรองระดับล่างนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ร่วมแก้ไขคำตอบแล้วก็บรรดาในหน้าหาลูกค้าอันนี้เนี่ยทั้งหมด33รายนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือคณะกรรมการสอบสวนชุดปปช.นะครับที่ก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วก็มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงข้าราชการระดับสูงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยที่จากการติดตามนะครับจากแหล่งข่าวจากการพูดคุยนะครับของผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวจากปปช.เนี่ยก็พบว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ปปช.ตรวจพบก็คือข้อความสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของผู้บริหารระดับสูงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่มีการส่งถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับในฐานะผู้รับจ้างในการดำเนินการสอบในครั้งนี้นะครับที่มีการส่งข้อความไปเพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้สมัครสอบตามรายชื่อที่จัดส่งไปให้นะครับซึ่งข้อความแชทไลน์ดังกล่าวนี้เองนะครับเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของสทบางราของสทหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบางรายเนี่ยรวมไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับที่รับหน้าที่จัดสอบเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยนะครับผู้ถูกกล่าวหา 6,014 รายเนี่ยนะครับถ้าหักกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายแล้วก็กลุ่มผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงกลุ่มในหน้า33รายเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ย55รายออกไปเนี่ยก็จะเหลือผู้ถูกกล่าวหา 5,959 รายนะครับที่เป็นกลุ่มซึ่งก็แน่นอนนะครับตรงกับข้อมูลที่ทางด้านของทางกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะครับจากการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการบรรจุไปเนี่ยนะครับ 15,000 รายเนี่ยพบว่านะครับมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ถูกกล่าวหาได้รับการแก้ไขคำตอบเนี่ยนั่นแหละ 5,959 รายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับแล้วก็มีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุดอ่ะนั่นแหละครับเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามกันมากที่สุดนะครับว่าเออนะครับทำไมมันถึงเกิดเรื่องในลักษณะอย่างนี้ในบางพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยนะครับถึงเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าประเด็นเรื่องของแชทไลน์จากผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ไปส่งไปถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือว่ามศว.นะครับผู้รับหน้าที่ในการจัดสอบครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับจำได้เมื่อวานเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่ากรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับได้มีการเรียกนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้เนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนของมศว.เนี่ยนะครับได้มีการส่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานะครับมาชี้แจงและก็มีการยืนยันต่อที่ประชุมนะครับว่านอกจากหลักฐานกระดาษคำตอบของผู้สอบกว่า 400,000 คนและก็ข้อมูลดิจิทัลในแฟลชไดรฟ์นะครับที่ส่งมอบให้กับทางสำนักงานปปช.ครบถ้วนแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ไขนะครับประเด็นสำคัญก็คือทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมศว.เนี่ยยอมรับว่ามีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาผลสอบโดยบอกว่าผู้ที่เข้ามาแทรกแซงก็คือผู้ว่าจ้างนั่นก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นแหละนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกของเรื่องนี้เนี่ยได้ให้ถ้อยคำไว้กับปปช.แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับการสอบการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้นอกจากเรื่องของจำนวนเงินหลักพันล้านนะครับก็ 4,500 ล้านตามที่คณะกรรมการดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนของปปช.และก็กองบังคับการปปป.ได้เปิดเผยกันก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องดูนะครับว่าการตัดจบเนี่ยนะครับหรือว่าการสืบสาวราวเรื่องเนี่ยจะจบที่ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับ 6,000 กว่าคนตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในการประชุมกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่มีนายอัศพลสันไตรภพนะครับส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยนะครับได้เชิญอธิการบดีของมศว.ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้แทนของประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยร่วมประชุมนะครับประเด็นเรื่องการทุจริตการสอบบรรจุ ข้าราชการและหรือและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับโดยใช้เวลาในการประชุมถึง3ชั่วโมงเต็มเนี่ยนะครับสาระสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สรุปได้ก็คือมสว.และสำนักทดสอบเนี่ยรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งให้ทางสำนักงานปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และก็อำนาจแล้วนะครับหมายความว่านั่นแหละที่บอกไปเมื่อสักครู่มีกระดาษของผู้เข้าสอบ 400,000 กว่าคนแฟลตไรฟ์ที่อยู่ในห้องมั่นคงที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดนะครับแล้วก็เอกสารกระดาษและก็ข้อมูลดิจิตอลแฟลตไรฟ์เนี่ยก็อยู่ในมือของปปช.ทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบเนี่ยก็ยืนยันต่อที่ประชุมว่ากระดาษและแฟลตไรฟ์ที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นข้อมูลหลักฐานที่ไม่มีการแก้ไขดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่อยู่ในมือปปช.แล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางมสว.ก็มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการจ้างเหมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งทางอธิการบดีพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักทดสอบเนี่ยได้ยืนยันในที่ประชุมปปช.กรรมธิการปปช.ตรงกันนะครับว่าในการตรวจสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนี้เนี่ยมสว.ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยื่นซองประมูลราคาหรือ e-biddingกับสถ.หรือแม้แต่การเซ็นสัญญาเนี่ยทางสำนักทดสอบก็เป็นผู้ดำเนินการเองอธิการบดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าได้มีการมอบอำนาจไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนของสำนักทดสอบก็ได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจัดพิมพ์กระดาษคำตอบนะครับโดยบริษัทเอกชนแห่งนี้ได้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบตรวจข้อสอบและก็เครื่องมือที่ใช้ตรวจข้อสอบก็ได้มาจากบริษัทเอกชนแห่งนี้ทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศนะครับซึ่งสำนักทดสอบเนี่ยได้ว่าจ้างช่วงเป็นเงิน30ล้านบาทนะครับทางกรรมาธิการปปช.เนี่ยก็สอบถามกับทางสำนักทดสอบว่าไอ้กรณีการจ้างช่วงนะครับสำนักทดสอบได้แจ้งทางผู้ว่าจ้างคือสถ.หรือเปล่านะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบเนี่ยก็ได้ชี้แจงบอกว่ามีการแจ้งกับทางสถ.ถูกต้องเรียบร้อยนะครับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกแซงจากผู้ว่าจ้างก็คือสถ.ในการพิจารณาผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับได้มีการสอบถามว่ามีการบอกว่าแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่ประชุมกรรมาธิการถามว่าบุคคลภายนอกที่ทำการแทรกแซงนั้นคือใครเนี่ยนะครับผู้ชี้แจงก็บอกว่าเป็นผู้ว่าจ้างก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นแหละที่มาแทรกแซงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่ประชุมก็สอบถามผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้ว่าจ้างไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยได้มาประสานกับใครในมสว.หรือสำนักทดสอบซึ่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบเนี่ยได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ารายละเอียดเนี่ยให้ปากคำกับปปช.ไปแล้วจึงไม่ขอชี้แจงในชั้นของกรรมธิการนะครับซึ่งประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของมสว.เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับกรรมธิการว่าจะพิจารณาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเสร็จภายในวันนี้นะครับซึ่งก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับฝ่ายข้อมูลสำรองที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของงานตามสัญญาจ้างโครงการรวมทั้งทางประธานกรรมธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็การบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมรับฟังและสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยก็มีการแจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่าข้อมูลที่กรรมธิการการกระจายอำนาจรับฟังในวันนี้เนี่ยมีบางส่วนนะที่แตกต่างจากข้อมูลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ต่อที่ประชุมกรรมธิการการกระจายอำนาจแปลว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้แจ้งข้อมูลต่อกรรมธิการกระจายอำนาจแบบหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามสว.โดยสำนักทดสอบเนี่ยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมธิการปปช.อีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงกันนะครับก็เป็นเรื่องที่กรรมธิการรับทราบเอาไว้นะครับแฟดได้ที่อยู่ในความดูแลของปปช.และอีกชุดหนึ่งอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยในการประกาศผู้สอบผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งข้อมูลแฟดได้กลับมายังสำนักทดสอบเพื่อให้มสว.เนี่ยนะครับได้ทำการประทับตรารับรองผู้สอบผ่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่ประชุมได้มีการสอบถามว่าได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านหรือเปล่านะครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบนะครับก็บอกว่าไม่ได้ตรวจสอบและถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใน TOR เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบก็ได้ประทับตรามหาวิทยาลัยสำหรับผู้สอบผ่านนะครับส่วนแฟลตไรส์ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกาศต่อไปตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการประชุมวันนี้นะครับก็ต้องดูนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่ได้นั้นเนี่ยนะครับเบาะแสอาจจะเรียกว่าเบาะแสก็ได้เนี่ยนะครับมันสอดคล้องตรงกันนะครับให้ข้อมูลกับกรมกรรมธิการชุดหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้กรรมการที่กรรมธิการชุดหนึ่งเป็นแบบนี้ข้อมูลที่นะครับสำคัญก็คือที่อยู่ที่ปปช.นั้นเนี่ยตรงนั้นแหละครับจะเป็นจุดสำคัญเป็นไฮไลท์เป็นหัวใจหลักนะครับของการที่จะเป็นบทสรุปของผลการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยนะครับว่ามันมีบทสรุป นะครับว่ามันมีตัวละครที่เกี่ยวข้องมันมีการกระทำผิดกันแบบไหนอย่างไรนะครับเรื่องใหญ่ก็คือนั่นแหละครับคนที่ทุจริตและสอบเข้าไปเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับจะมีการดำเนินการกันแบบไหนอย่างไรนะครับก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ทางกรรมธิการปปช.เองเนี่ยนะครับจะดำเนินการต่อหลังจากการประชุมไปนัดที่แล้วไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าก็จะมีการเชิญนะครับทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.แล้วก็ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเนี่ยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวนี้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าแล้วก็ขอข้อมูลจากอธิการบดีเกี่ยวกับเอกสารขอบเขตของงานตามสัญญาจ้างนะครับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยก็คือมสว.กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงเอกสารการอนุมัติงบประมาณการเบิกจ่ายการดำเนินงานแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมด30รายการเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้น่าสนใจน่าติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อปปช.มีมติในการรับเรื่องดังกล่าวนี้เด่นนะครับไต่สวนตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปปช.ก็จะเริ่มการไต่สวนคดีทุจริตที่อื้อฉาวต่อแวดวงข้าราชการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับซึ่งทางสำนักงานปปช.เองก็มีการบอกด้วยว่าจากการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเนี่ยมันพบข้อที่จริงมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกเนี่ยจัดสอบแข่งขันโดยแก้ไขคะแนนสอบแล้วก็เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านนะครับก็แน่นอนครับว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีระดับชาตินะครับก็ต้องติดตามว่าการไต่สวนของปปช.นอกจากผู้ถูกกล่าวหา5กลุ่มนะครับที่ได้บอกจำนวนไปแล้วนั้นเนี่ยยังจะขยายไปถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มใดเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับการทุจริตจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนะครับเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในส่วนของข้าราชการนะครับแล้วก็หรือมีข้อสงสัยกับภาคการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างนะเพราะว่าจากรายชื่อที่ปรากฏเนี่ยถ้ามีผู้ที่ทุจริตก็คือพูดง่ายๆล่ะอยู่ในข่ายที่ถูกสงสัยว่าจ่ายเงินแล้วได้ไปเข้าไปทำหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยมากกว่า 5,000 คนอันนี้จากการตรวจสอบข้อมูลจากกลุ่มที่ได้รับการบรรจุไป 15,000 คนนะยังมีส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอีกนั้นเนี่ยนะครับเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมาตรการจากนี้ไปนะโอ้โหมันเป็นเรื่องถ้าตรวจสอบแล้วว่ามันพบการกระทำผิดจริงมีผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตมากมายมหาศาลอย่างเนี้ยนะครับกระบวนการจากนี้ไปมันจะยังไงจะสังคายนากันยังไงนี่แหละครับมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องสังคายนากันครั้งใหญ่จะต้องจัดการกันให้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของความที่คนต้องการที่จะไปเป็นข้าราชการยอมจ่ายเงินมหาศาลนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาดูนะครับจากเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีงบประมาณมหาศาลนะครับจากงบประมาณที่ตั้งไว้ 3.788 ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยนะครับงบส่วนหนึ่งสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาทนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนมันสูงสุดสูงเกือบ 40% นะของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับมันเป็นงบนะครับที่ต้องใช้จ่ายให้กับในส่วนของราชการนะครับเป็นคือพูดง่ายๆล่ะเป็นงบประมาณที่จะใช้จ่ายนะครับเป็นเรื่องของเงินเดือนเงินของเงินบำเหน็จเรื่องของเงินตอบแทนอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะครับที่มันเป็นเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้อันนี้หรือเปล่านะครับมันเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้มีคนยอมจ่ายเงินเพื่อทุจริตให้ตัวเองได้เข้าไปสู่ระบบราชการนั่นแหละ นะครับคณะกรรมการชุดที่มีทางด้านของนายประกรณ์ดินประพันธ์เป็นประธานเนี่ยนะครับบอกว่าเขาจะสังคายนาตั้งคณะมาแล้วก็จะดูหาช่องโหว่อุดช่องโหว่สังคายนาจะมีเรื่องของการเออรี่ดีทายลดภาระของราชการหรืออะไรก็สุดแท้แต่ดูเนี่ยนะครับว่าจากจุดตั้งต้นตรงนี้เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับบูรณาการหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงในระบบราชการได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับวันนี้ก็พูดเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับมากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายสัปดาห์ก็มาสรุปกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามโดยค้นคำว่าค้นหานะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97นะครับ @around_newsfm97ฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ขออนุญาตที่จะย้ำเรื่องของ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเรากับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปค้นหานะครับโดยค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ในส่วนของคุยข่าวอารามนิวส์ของเราด้วยนะครับผ่านทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับคุยข่าวเป็นภาษาไทยนะครับตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับช่องทาง Facebook อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง X นะครับค้นหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝาก2ช่องทางของคุยข่าว Around News ให้กับคุณผู้ฟังในการไปติดตามเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากการรับฟังพร้อมกันทาง FM 97 MHz Quality News Station แห่งนี้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับทางกระทรวงคมนาคมมีการจัดสัมมนา MOT New Chapter ทันสมัยใส่ใจประชาชนนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ MOT New Chapter ทันสมัยใส่ใจประชาชนพร้อมขยายผลด้านเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปี2569และปี2570นะครับโดยการจัดสัมมนาดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดกันไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมนะครับสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมหน่วยงานในสังกัดเนี่ยนะครับมีการจัดทำแผนระยะกลางก็คือ 3-5 ปีแล้วก็แผนระยะยาว 10-20 ปีเพื่อที่จะได้ผลักดันโครงการสำคัญโดยมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเป็นผู้ประมวลผลและก็ติดตามความคืบหน้าของทุกแผนงานนะครับขณะเดียวกันเพื่อเป็นการลดภาระการใช้งบประมาณแล้วก็ไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะการดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้รูปแบบรัฐและก็เอกชนร่วมลงทุนหรือว่า PPP แล้วก็การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศนะครับ TFFIF เนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับเช่นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงโครงการก่อสร้างทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งตนเนี่ยมั่นใจว่าหากโครงการเหล่านั้นมีการศึกษาจุดคุ้มทุนที่ชัดเจนเนี่ยก็จะสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการมอบแนวทางการทำงานกับทุกหน่วยงานในสังกัดทั้ง5กลุ่มก็คือกลุ่มการขนส่งทางบกกลุ่มการขนส่งทางถนนกลุ่มการขนส่งทางรางกลุ่มการขนส่งทางน้ำแล้วก็กลุ่มการขนส่งทางอากาศนะครับจากเดิมเนี่ยที่ทำแผนพัฒนาโครงการแยกจากกันในแต่ละหน่วยงานก็ให้ปรับเป็นการทำแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อทั้งเรื่องของการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนโดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลัก4ด้านนะครับก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยของประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การลงทุนการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในระบบขนส่งสาธารณะและก็การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่ออนาคตนะครับด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้การระดมทุนผ่านกองทุน TFF นั้นเนี่ยนะครับต้องเป็นโครงการที่มีรายได้แต่ว่าก็ต้องไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรนะครับซึ่งอาจจะ นำร่องที่มอเตอร์เวย์สาย M8 ช่วงนครปฐมปากท่อชะอำระยะทาง109กิโลเมตรนะครับซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยมีแผนจะเสนอดำเนินการระยะที่1ช่วงนครปฐมปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรวงเงินประมาณ 6.1 หมื่นล้านบาทก่อนนะครับส่วนการจัดตั้งกองทุน TFF ที่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ล่าช้ากว่าการเสนอของงบประมาณเพราะว่าปกติเนี่ยการจัดทำงบประมาณเพื่อขออนุมัติในแต่ละปีนั้นเนี่ยก็ต้องจัดทำล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ปีอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ TFF เนี่ยจะช่วยลดภาระงบประมาณมากกว่านะครับสำหรับเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่อาจจะต้องแก้ไขหรือไม่เอื้อต่อการจัดตั้ง TFF นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ใช่อุปสรรคนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเรื่องของ TFF มันก็คือการจัดหางบประมาณที่เป็นไปตามประกาศกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็มั่นใจว่าการแก้ไขระเบียบหรือข้อกฎหมายบางประการนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอาจจะต้องเป็นออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อหาแหล่งเงินทุนมาใช้ดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาและก็เพื่อลดภาระงบประมาณและก็หนี้สาธารณะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายลงทุนไปกับโปรเจกต์แบบที่เป็นการลดภาระงบประมาณนะครับไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะนะครับก็ใช้ทั้งเรื่องของPPP นะครับรูปแบบการลงทุนในรูปแบบรัฐและก็เอกชนร่วมลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการตั้งกองทุน TFF ขึ้นมาดำเนินการนั่นเองนะครับเอาไปติดตามทางด้านของกรมขนส่งทางบกนะครับประกาศปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรนะครับมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ11กรกฎาคมหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลดลงไปอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับทางนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงนะครับปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าโดยค่าขนส่งค่าโดยสารเนี่ยก็ได้มีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็หมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งนะครับเช่นเดินทาง100กิโลเมตรเนี่ยปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งนะครับซึ่งก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้11กรกฎาคมนะครับสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆเนี่ยก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้สำหรับการปรับลดราคาค่าโดยสารในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการพิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ดัชนีค่าพลังงานนะครับ Energy Index และก็ค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์นะครับส่งผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมสะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงแล้วก็สามารถที่จะจัดการเดินรถได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับจากกรมการขนส่งทางบกนายทิติพัฒน์ไทยจงรักนะครับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกขอแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้าไปทำธุรกรรมหรือว่าติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประ เทศให้ระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถนะครับด้วยกลุ่มคนบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์ไปจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์แล้วก็จะทำการบีบแตรหรือว่าเคาะกระจกแล้วก็เสนอทำธุรกรรมแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆนะครับซึ่งก็จะแอบอ้างบอกว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมแหมก็จริงๆแล้วถ้าโดยเฉพาะยิ่งที่กรมการขนส่งทางบกนะครับที่แถวจตุจักรเนี่ยนะครับถ้าใครเคยไปก็จะเห็นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเข้าไปทำธุรกรรมที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะเห็นกลุ่มพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับอีกทั้งยังมีการเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเองเนี่ยทางโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับก็เลยขอเตือนว่าประชาชนเนี่ยอย่าหลงเชื่อนะครับอย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินและก็ถูกนำเอาเอกสารส่วนบุคคลเนี่ยไปทำผิดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ก็คือจตุจักรนะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยง19นาทีเนี่ยพบบุคคลขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญเคาะกระจกรถเพื่อเสนอชำระภาษีแทนซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานคลิปวิดีโอเนี่ยพบว่ามีการกระทำความผิดจริงนะครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและก็ภาพลักษณ์อันดีของหน่วยงานรวมถึงทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่ปลอดภัยเข้าข่ายความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะหรือกระทำการใดๆให้ได้รับความอับอายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญานะครับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5เนี่ยมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับนอกจากนี้ทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการจัดเจ้าหน้าที่กองตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มหน้าม้าแอบอ้างทำธุรกรรมแทนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่กรมการขนส่งทางบกและก็สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับในส่วนของประชาชนที่มีเบาะแสการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอันนี้แจ้งได้นะครับที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกหมายเลข1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาปิดท้ายกันที่ข่าวของกรมทางหลวงชนบทนะครับเปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายพบ1010อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่แล้วก็ยกระดับความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพนะครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยนะครับว่ากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟถนนทางหลวงชนบทสายพบ1010แยกทล4บ้านหนองโรงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยนะครับเพื่อยกระดับการดำเนินการเดินทางให้ประชาชนสัญจรได้

0: เสริมเหล็กจำนวน2ช่องจราจรมีหลายทางพร้อมทั้งมีการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตแล้วก็มีเกียร์อาการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยตลอดโครงการใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 124.29 ล้านบาทนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยยังช่วยส่งเสริมการคมนาคมทางรางและก็ทางบกแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักและก็ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขนส่งสินค้าในจังหวัดได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ2569นี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทนะครับมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนทางหลวงชนบทสายมห3019แยกทล212บ้านบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจำนวน1แห่งด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการพิจารณาผลการประกวดราคานะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้างนะครับจุดไหนที่เป็นจุดผ่านที่มีทางข้ามรถไฟเนี่ยนะครับทางกรมทางหลวงชนบทก็พยายามนะครับในการที่จะสร้างเป็นสะพานข้ามนะครับเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์ที่อิหร่านและก็เรื่องราวระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกับช่วงส่องข่าวรอบโลกกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานวันนี้นะครับ10กรกฎาคมว่าศพของอายาตุลลอฮ์อาลีคอมเมดีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐรัฐอิสราเอลเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถูกฝังที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศโดยมีชาวอิหร่านจำนวนมากเนี่ยเข้าร่วมในพิธีศพดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของพิธีศพอันยิ่งใหญ่ขณะที่โมจัตบาคอมเมดีอีลูกชายของอายาตุลลอฮ์อาลีคอมเมดีแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนใหม่เนี่ยยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะครับโดยที่การฝังศพเนี่ยมีขึ้นที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านนะครับเกิดขึ้นหลังจากการจัดขบวนแห่ศพการชุมนุมและพิธีไว้อาลัยต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับมาปะทุของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสงบศึกกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในสงครามที่ดำเนินการยืดเยื้อมาเป็นเวลา4เดือนแล้วนะครับอายาตุลลอฮ์อาลีคอมเมดีนะครับก็เสียชีวิตจากการโจมตีระลอกแรกของสงครามนะครับที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากเมื่อ28กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยที่เมื่อวานเนี้ย9กรกฎาคมร่างของคอมเมดีถูกนำไปตั้งไว้บนรถบรรทุกซึ่งเคลื่อนผ่านถนนที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนในเมืองมัชฮัดอย่างช้าๆนะครับมุ่งหน้าสู่ปูชนียสถานอิหม่ามเรซาซึ่งมีโดมสีทองและหออาซานอันโดดเด่นนะครับมีนักบวชนิกายชีอะสวมผ้าโพกศีรษะสีขาวเดินประกบอยู่ทั้งสองข้างรถนะครับโดยหลังรถบรรทุกเนี่ยมีผู้ร่วมไว้อาลัยสวมชุดดำเดินตามอย่างหนาแน่นหลายคนโบกธงชาติอิหร่านชูภาพของอายาตุลลอฮ์อาลีคอมเมดีแล้วก็ถือป้ายสีแดงที่มีข้อความปลุกเร้าอุดมการณ์ปฏิวัติอิสลามนะครับพิธีฝังศพครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของงานศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมไว้อาลัยตลอด1สัปดาห์โดยจัดขึ้นทั้งในอิหร่านและก็อิรักที่ผู้นำสูงสุดที่ผู้นำศาสนาของอิหร่านสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังและก็ความศรัทธาทางอุดมการณ์ของรัฐที่ปกครองด้วยหลักศาสนานะครับโดยสื่อของทางการอิหร่านรายงานบอกว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวเนี่ยมากถึง 12-15 ล้านคนนะครับขณะเดียวกันนะครับชะตากรรมและก็ที่อยู่ของโมจัตบาคอมเมดีผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาผู้นำศาสนาเมื่อต้นเดือนมีนาคม1สัปดาห์หลังการเสียชีวิตของผู้เป็นบิดาของตัวเองเนี่ยยังคงเป็นปริศนาสำหรับชาวอิหร่านนะครับโมจัตบาไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นแม้ว่าจะมีการเผยแพร่แถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรหลายฉบับแต่ว่ายังไม่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายวิดีโอหรือบันทึกเสียงของเขาแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแหล่งข่าวระดับสูงในอิหร่านก็บอกว่ามุจตบาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีที่ฆ่าชีวิตบิดาและครอบครัวของเขาทำให้ใบหน้าของมุจตบาเนี่ยเสียโฉมและก็แขนขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังฟื้นตัวแต่ว่ายังไม่แข็งแรงพอที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณชนด้านหน่วยงานด้านความมั่นคงของอิหร่านเนี่ยก็พยายามที่จะจำกัดการปรากฏตัวของมุจัตบาห์นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับฝูงชนจำนวนมากเบียดเสียดกันที่เมืองมัชฮัดนะครับเพื่อรอขบวนแห่ศพของคอมเมดีต่างตะโกนคำขวัญเรียกร้องให้ล้างแค้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งนะครับมองว่าเป็นผู้สั่งสังหารคอมเมดีนะครับมาขอสาบานด้วยเลือดของผู้นำสูงสุดทรัมป์จะพวกเราเนี่ยจะฆ่าคุณขณะที่สตรีหลายคนเนี่ยชูป้ายข้อความนะครับคิวทรัมป์นะครับหรือว่าฆ่าทรัมป์นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงพบค่ำลานกว้างของปูชนียสถานอิหม่ามเรซาก็เต็มไปด้วยผู้ร่วมไว้อาลัยจำนวนมหาศาลนะครับมีเสียงตะโกนอเมริกาจงพินาศดังไปทั่วท่ามกลางเสียงบทสวดไว้อาลัยแล้วก็เสียงดนตรีเครื่องสายที่บรรเลงผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งยกลงศพของคอมเมดีขึ้นจากรถบรรทุกเพื่อนำข้ามฝูงชนที่หนาแน่นจนแทบไม่สามารถเคลื่อนผ่านได้นะครับไปยังซุ้มโค้งประดับกระเบื้องสีน้ำเงินภายในปูชนียสถานนะครับมุสตาฟาคาเมดีบุตรชายคนโตของอดีตผู้นำอิหร่านนะครับเป็นผู้นำประกอบพิธีละหมาดศพก่อนที่ผู้ร่วมไว้อาลัยชายจำนวนมากเนี่ยจะช่วยกันแบกลงศพซึ่งตกแต่งด้วยสีแดงสีขาวและสีเขียวของธงชาติอิหร่านเข้าไปภายในปูชนียสถานอิหม่ามเรซานะครับท่ามกลางผู้ร่วมพิธีจำนวนมากที่ถือเทียน ียนยื่นมือไปทางลงศพแล้วก็ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าสำนักข่าวทางการ IRNA รายงานนะครับว่าช่วงเช้าวันนี้10กรกฎาคมพิธีฝังศพของคาเมเนอีรวมถึงสมาชิกในครอบครัวอีก4คนที่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับช่วงทํานองท่าทีที่นะครับผู้คนชาวอิหร่านเรียกร้องให้สังหารทําเป็นการแก้แค้นเองหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะครับข่าวโดยสำนักข่าว CNN นะครับที่มีการอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดนะครับบอกว่าอิสราเอลได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับสหรัฐนะครับเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าอิหร่านเนี่ยวางแผนการใหม่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับซึ่ง CNN เนี่ยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งเตือนเรื่องนี้กับสหรัฐในสัปดาห์นี้แต่ว่าแหล่งข่าวอีกรายบอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยสหรัฐได้รับข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการวางแผนลอบสังหารทรัมป์แต่การเตือนภัยครั้งนี้จากอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เกี่ยวข้องกับแผนการลอบสังหารที่เจาะจงชัดเจนนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐยังตั้งข้อสังเกตว่าการให้ข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวของอิสราเอลเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามหวังผลที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจของทรัมป์ในขณะที่ทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะยกระดับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านหรือไม่นะครับ CNN ระบุรายละเอียดของแผนลอบสังหารที่อิสราเอลแจ้งเตือนต่อสหรัฐบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในทันทีนะครับแหล่งข่าว2รายบอกว่าสหรัฐยังไม่ได้ตรวจสอบข่าวกรองดังกล่าวและก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้มาก่อนที่จะได้รับคำเตือนจากอิสราเอลแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะออกมาเตือนโดยตลอดว่าอิหร่านอาจพยายามสังหารทรัมป์นะครับเพียงเพื่อแก้แค้นต่อการที่ทรัมป์ได้อนุมัติคำสั่งในการส่งโดรนโจมตีสังหารพลเอกคาเซมโซไลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุชของอิหร่านจนเสียชีวิตเมื่อปี2020นะครับซึ่ง CNN รายงานด้วยว่าแหล่งข่าว2รายที่คุ้นเคยกับข้อมูลข่าวกรองล่าสุดสหรัฐนะครับก็บอกว่าหน่วยข่าวกรองกำลังติดตามกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับการโจมตีแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะครับซึ่งแหล่งข่าวรายหนึ่งก็บอกว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยกังวลว่าอิหร่านจะเล็งเป้าหมายโจมตีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในปัจจุบันและก็อดีตหลายคนของสหรัฐแต่ว่าแหล่งข่าวคนเดิมยังบอกด้วยว่าการให้ข้อมูลข่าวกรองของอิสราเอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของอิสราเอลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวบางคนในหน่วยข่าวกรองสหรัฐมักไม่ได้เชื่อถือรายงานของอิสราเอลเสมอไปนะครับเมื่อมีการขอความเห็นเกี่ยวกับการให้ข้อมูลดังกล่าวของอิสราเอลเนี่ยนะครับ The Wall Street Journal ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นข่าวนี้เจ้าแรกเนี่ยนะครับทำเนียบข่าวได้อ้างความเห็นของทรัมป์เมื่อไม่กี่วันที่กล่าวถึงความต้องการของอิหร่านที่จะสังหารตัวเองเนี่ยนะครับบอกว่าอิหร่านต้องการกำจัดผู้นำสหรัฐซึ่งก็คือตนมีชื่ออยู่ในทุกบัญชีรายชื่อที่ว่านั่นนะครับเมื่อเช้าเนี่ยตนเห็นแล้วว่าตนอยู่ในบัญชีของทางอิหร่านทุกฉบับนะครับถึงตอนนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่บ้างแต่อาจจะโชคดีได้ไม่นานนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าคนพวกนี้ชั่วร้ายเป็นคนป่วยและจำเป็นต้องกำจัดมะเร็งร้ายนี้นั่นคือสิ่งที่ตนคิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทรัมป์พูดไปเมื่อวันพุธที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาเนี่ยก็บอกด้วยว่าตนเพิ่งรู้ข่าวเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อใหม่ที่ระบุว่าตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่อิหร่านต้องการลอบสังหารแต่ยังไม่ชัดเจนว่าทรัมป์ได้กล่าวถึงข้อมูลข่าวกรองชุดใหม่จากอิสราเอลหรือเปล่าก็แน่นอนนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องมีการกรองข่าวกันนะครับเพราะว่าแม่นะครับก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันมีการหาเหตุเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการขยายผลอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือมีการสั่งปลดกรรมการที่เหลือทั้งหมดของคณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งสหรัฐนะครับที่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระระดับรัฐบาลกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็แน่นอนว่ามันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของระบบเลือกตั้งของสหรัฐนะครับก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับทางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็มองกันว่าเอ๊ะนะครับการดำเนินการในลักษณะอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความต้องการนะครับที่จะทำให้เอื้อต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมองดูแล้วนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์หรือว่าความนิยมคะแนนนิยมของสหรัฐนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเรื่องดังกล่าวนี้มันน่าจะมีนัยยะอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเอเดรียนฟอนเตสรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยของรัฐแอริโซนาซึ่งกำกับดูแลการเลือกตั้งของรัฐเนี่ยก็บอกว่าการปลดกรรมการครั้งนี้เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบและก็เป็นอันตรายและก็กล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับขณะที่ไมเคิลวัตแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Brennan Center for Justice นะครับก็บอกว่าการปลดกรรมการเป็นเรื่องที่น่ากังวลเนื่องจากว่ารัฐสภาได้ออกแบบโครงสร้างนะครับของคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยให้มีกรรมการจากทั้ง2พรรคการเมืองในสัดส่วนที่เท่าเทียมเพื่อคุ้มครองความเป็นกลางของการบริหารการเลือกตั้งนะครับแม้กฎหมายจะเปิดทางให้ประธานดีสามารถเสนอชื่อกรรมการชุดใหม่แต่ว่าแหมนะครับก็ในเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ควรการตั้งถามว่าถามคำเรื่องของควรหรือไม่ควรกับทรัมป์เนี่ยคำตอบมันไม่น่าจะนะครับได้อย่างที่ควรจะเป็นแหละนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่วันอังคาร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADBภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้ ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการหุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่ง ทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือใครให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
5: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนทรุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
6: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันทรุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวนี้มันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
1: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ ว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
7: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซลารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริออตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศึกษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off ครับแล้วก็วันนี้พิเศษก็คือออนไลน์ด้วยทาง FM 97นะครับอยู่กันก็ราวๆครึ่งชั่วโมงวันนี้มากันแบบรวดเร็วนะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับใน YouTube ก็เสิร์ชได้เลยว่า Kick Off ภาษาไทยนะขึ้นมาเลยนะครับรวมไปถึงในFacebook แล้วก็ TikTok ด้วยเสิร์ชเหมือนกัน Kick Off ก็ชื่อเดียวกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันมา
3: ครับ
2: เฮียวีโกเลยมั้ย
3: ก็รายแรกอ่ะใช่มั้ย
2: เออ
3: ถ้า
2: ครับผม
3: ถ้าเป็นอย่างเป็นทางการนะก็ถือว่าเป็นคนแรก
2: ครับ
3: นักเตะใหม่คนแรกของแมนยู
2: นะมาเฮียวีโกเลยนะครับสำหรับคาวดาโลเออคาวดาโลนะครับก็จะเข้ามาเป็นแบ็คอัพของเซนเนอร์ลาเมนนะครับตามรายงานจากลอรีวิดเวลแล้วก็ฟาบิโซโรมาโน่ก็โพสเฮวิโกไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก็จะมีการจริงๆอ่ะตรวจร่างกายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเซ็นสัญญาในวันนี
3: ้เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมเสร็จหรือยัง
2: เหมือนเนี่ยก็บอกว่าเสร็จแล้วใช่ไหม
3: เสร็จแล้วนะ
2: ต้องเช็คต้องเช็คเดี๋ยวผมเช็คให
3: ้เห็นว่าแวบๆอ่ะใน
2: มีแวบๆหรือยังต้องเข้าไปดูในofficial ของแมนยูอ่ะยังไม่ขึ้นนะ
3: ไม่ขึ้นเหรอ
2: เออเว็บไซต์ official ของแมนยูยังไม่ขึ้น
3: มันก็อาจจะจำผิดใจนี่แน่เลยไอ้เมซีเอไอ้นี่เหมือนกันมือ3ของลีดเหมือนกันที่เซ็นอาร์เซนอล
2: ครับ
3: แล้วก็เซ็นเหมือนกันครับ
2: ครับผมตัวแบกลีดนะยิงจนท้อแมนยูคาบ้านเลยเออใช่นะก็กับคาวดาโลอ่ะจริงๆมีกระแสเนาะว่าแมนยูจะเซ็นตั้งแต่ก่อนบอลโลกแล้วก็เหมือนว่าดีลนี้มันก็ชะลอตัวไปนะครับมีรายงานอยู่ช่วงหนึ่งว่าเหมือนเขาจะต่อสัญญากับลีดแต่สุดท้ายก็กลับมาที่แมนยูนะถือว่าเป็นดราม่าเล็กๆไหมกับนักเตะลีดที่ย้ายเข้ามาข้ามมาอยู่แมนยูเลย
3: มันก็ได้เอ้ยมันก็ถือว่าแต่มันก็เอาจริงผมว่าไอ้ดราม่าพวกนี้มันเริ่มน้อยแล้วนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นดราม่าแบบประวัติศาสตร์อะแต่สำหรับตอนเนี้ยผมว่ามันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะผมว่าแฟนบอลยุคนี้สำหรับที่นู่นนะผมว่าก็เป็นรุ่นแบบเจนใหม่แล้วอะมันก็จะแบบซึมซับประวัติศาสตร์อาจจะน้อยลงก็ได
2: ้ครับ
3: นะฮะแต่ก็มีไม่บ่อยที่ลีดจะย้ายข้ามฟากมาอยู่แมนยู
2: ใช่
3: ก็มีไม่กี่คนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ดังๆนะตัวท็อปๆอ่ะ
2: ครับ
3: คันโดน่าอย่างงี้ไอ้อารันสมิธอย่างงี้
2: ลิโอด้วยมั้ย
3: ลิโอใช่ตอนก็ย้ายจากลีดเป็นค่าตัวแพงที่สุด
2: ครับ
3: นะฮะ
2: รอบนี้ก็เป็นคาวดาโลนะครับมี2ดาโลนะมี2ดาโลแล้วก็2อังเดรนะกับทีมเนาะแต่ว่าอีก1อังเดรนี้ยืมตัวไปทับซอนสปอร์นะครับ
3: ครับ
2: แต่ดาโลเนี่ยดาโลนี่ออกเสียงเหมือนกันเนาะเป็นคำพ้องเสียงใช่ไหมแต่ว่าเขียนเนี่ยคนละแบบกันอันนั้นเป็นถ้าเขียนก็เป็นดาล็อต
3: เหมือน
2: เออ
3: ใช่มันภาษาอะไรนะภาษาโปรตุเกสอย่างเงี้ยภาษาน
2: ั
3: ่นแหละไอ้ดาโลเหมือนดาลี่อ่ะเหมือนยาสีฟันเขียนเหมือน DARL ใช่ไหม
2: เนี่ยเดี๋ยวเอเดซอนจะล่มไหมคงรู้ผลวันนี้นะครับก็ติดตามกันคือแมนยูตอนนี้กลายเป็นว่าตลาดคึกคักหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเงียบเงียบแล้วก็ไปพลาดดิวมาใช่ไหมพลาดมาทุกดิวเลยจนมีข่าวกับอันเดรซันโตส4วันประกาศเฮียวิโกนะครับเรียกว่ามาแบบรวดเร็วเลย
3: เขาเรียกว่า
2: ก็มีการเปิดเผยด้วย
3: ครับ
2: ครับแปลว่าเลย
3: จะบอกว่าดิวเนี่ยรวดเร็วแล้วก็เนียนแบบเรียกอะไรเนียนแบบอัลตร้าสมูทแบบก็เลยแบบถ้าเทียบกับที่เราที่ผ่านมามาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะแบบเจอหินลูกลังเจออะไรเงี้ย สุดท้ายก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็รวดเร็วนะไอ้ซันโตสเนี่ยอะต่อเลยพี่
2: ก็สำหรับดิวเนี่ยมันก็มีการพูดถึงนะว่าเอ๊ะมันเป็นดิวแบบตัวเลือกเป็นตัวเลือกท้ายๆหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เป้าหมายหลักของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เอเลียตแอนเดอร์สันเราก็ไม่สู้เงินใช่ไหมมาดูดเฟอร์นันเดสที่โหง้างแล้วง้างอีกอะง้างกันมาตั้งนานสุดท้ายก็ไม่ยอมจ่ายหรือว่าจ่ายไม่ถึงเขาว่ากันไปนะครับสุดท้ายเขาก็ย้ายไปสเปอร์โตนาลี่ที่เคยมีข่าวก็ไปสเปอร์แถมในช่วงเวลาใกล้ๆกันนี้นะครับกับอังเดรซันโตสกับโชเมนี่ที่แมนยูก็ง้างรอไว้แล้วสุดท้ายก็ประกาศปิดดิวซันโตสนะครับล่าสุดฟาบิโซโรมาโน่ก็ทวิตนะครับโพสต์ใน X ว่าซันโตสเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็จะน่าจะเซ็นสัญญาวันนี้แหละนะครับก็ดูว่าวันนี้แหละเนี่ยเห็นไหมอันเดรจะทรายวันนี้ไฟเดย์นะครับจนถึงปี2031นะครับด้วยแพ็กเกจก็คือ50แพ็กเกจทั้งหมดเนี่ย50ล้านปอนด์นะครับเป็น48บวก2แล้วก็แนบเซลล์ออนไปอีก 10% ให้กับเชลซีนะครับ
3: ครับ
2: ก็มีการรายงานว่าจริงๆแล้วอ่ะทางทีมซื้อขายแมนยูอ่ะเหมือนจะรู้ว่าชัวร์มินี่จะต่อสัญญาเพราะว่ามันคนเขาติดตามกันเนาะถูกไหมมันก็ต้องมีกลิ่นอยู่แล้วดังนั้นพอรู้ว่าชัวร์มินี่จะต่อสัญญาก็นี่เลยครับรีบปิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวออกมาแล้วถ้าชัวร์มินี่เราก็พลาดอีกผมว่าเชลซีน่าจะโกงนั่นแหละแมนยูก็เลยรีบตัดจบเหมือนกับที่เมื่อวานที่ผมบอกว่าสลีท็อกก็บอกว่าแมนยูยังตกใจเลยว่ายื่นราคานี้เชลซีรับเฉยเลยนะครับเพราะเขาประเมินไว้สูงมากนะเขาประเมินอันเดรซันโตสไว้ว่าเป็นอนาคตเบอร์6ของบราซิลแล้วก็มีพื้นที่ในการพัฒนาอีกเยอะรวมไปถึงทางทีมข้อมูลของแมนยูเนี่ยนะครับเขาก็จิ้มตัวนี้แหละบอกว่าโอเคตัวนี้ได้กลายเป็นว่าพออันเดรซันโตสมีข่าวกับแมนยูจากที่ตอนแรกคนก็งงเอ๊ะนี่ใครวะกลายเป็นว่าพอข้อมูลออกมากันเยอะเนี่ยโอ้โหเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีกระแสอวยไส้แตกกันมาอีกแล้วนะ
3: ทำไมอ่ะ
2: ติดตามอุ้ยอวยถึงขนาดว่าบางสื่อบางเจ้าเนี่ยบอกว่านักวิเคราะห์นะบอกว่าอันเดรซันโตสนี่มีโอกาสพัฒนาได้เก่งกว่ามาดูดเฟอร์นันเดสเอาขนาดนั้นเลย
3: สื่อไทยหรือสื่อนอก
2: สื่อนอก
3: โอเค
2: เราไม่พูดถึงสื่อไทยนะเพราะว่าสื่อไทยก็จะแบบเพราะสื่อไทยก็จะเป็นมุมมองใกล้ๆกัน
3: อ๋อมันก็เขาอ้างอิงมากันหมดแหละเอาจริง
2: ใช่อ้
3: างอิงมาจากเมืองนอกแหละส่วนใหญ่ที่เราฟังนะเวลาเขาเรียกว่าเวลามันผ้าป่าคว่ำก็คว่ำกันทั้งกูรูประเทศไทยอ่ะ
2: ถูกต้อง
3: นะฮะไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เพราะชุดข้อมูลนะใช่ไหมชุดข้อมูลสถิติอะไรต่างๆนานาที่เขาเก็บอ่ะเขาเก็บมาจากสื่อนอกทั้งนั้นถูกไหมล่ะ
3: ใช่
2: เนี่ยอย่างเราก็อ้างอิงก็อ่ะฟาบิโซโรมาโน่ก็เหมือนกันอ่ะถูกป่ะ
3: ก็ใช่ถามว่าเขามีพลาดไหมก็มีมันก็มีพลาดบ้างมีอะไรเงี้ยโรมาโน่ก็มีพลาดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แต่อยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่คุณนั่นแหละหรือว่าอะไรนะผู้รับฟังหรือว่าแบบคิดต่อไงอะไรเงี้ยวิเคราะห์ได้เงี้ยแล้วก็มีความคิดเห็นของตัวเองก็ไม่ผิดนะใช่ไหม
2: ครับ
3: สิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือสโมสรแถลงข่าวเนี่ยนั่นแหละคือถูกต้องที่สุด
2: ครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก็เสร็จสิ้นน่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้น่าจะเป็นดิวที่2ว่าดิวแรกเนี่ยคาวดาโลที่ประกาศเฮวิโกนะครับอ่ะจริงๆประกาศเฮวิโกตั้งแต่อเดซอนมาอันเดรซันโตสแล้วก็เป็นคาวดาโลนะครับแต่เซ็นจริงๆเนี่ยที่จะออฟฟิเชียลสโมสรต้องมาติดตามดูว่าใครจะเซ็นก่อนจะมีรูปถ่ายของใครก่อนนะครับอ่ะติดตามกันทีนี้เรื่องที่จะมาคุยกับพี่ๆทุกคนในวันนี้นะครับก็คือกองกลางของเราอีกคนหนึ่งนะครับอเดซอนเอเดซงที่คุยกันไว้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ติดปัญหาเรื่องของการตรวจร่างกายใช่ไหมผมก็คุยกับแบงค์นะก่อนขึ้นมาเนี่ยว่าเอ๊ะลองมาเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันไหมว่าเอเดซอนทำไมถึงยังไม่ประกาศอย่างจริงจังสักทีนะครับเพราะว่า
3: ครับ
2: เอเลียตแอนเดอร์สันกรณีใกล้กันเลยปิดดิวแบบ ขาเรียกอะไรอ่ะปิดดิวแบบออนไลน์อ่ะใช่ไหมเขาก็อยู่บอลโลกเหมือนกันก็เข้าตรวจร่างกายเหมือนกันก็สโมสรก็โอเคและรอแค่แบบถ้าเกิดตกรอบมาก็คงเซ็นแต่กลายเป็นว่าแมนยูนี่ก็ตกรอบไปนานแล้วนะแต่ว่าดิวมันไม่คืบหน้าแต่ว่าเอกสารทุกอย่างมันครบแล้วแมนยูดันมาขอตรวจร่างกายเพิ่มอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของขอเอาชัวร์กลัวไส้ในหรือว่าเป็นการดึงเพื่อที่จะเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปล่าเออผมก็ไปเจอโพสต์ใน X นะครับเป็นแบบแอคเคาท์จากแฟนบอลนี่แหละนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนกับริโอเฟอร์ดินานจะพูดไว้นะแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าเขาพูดจริงไม่จริงนะเออเขาบอกว่าตัวของแอนเดอร์สันกับอันเดรซันโตสเนี่ยวิธีการเล่นน่ะสไตล์มันใกล้กันเหมือนที่เราเคยคุยกันมาในวันอังคารนะครับไปย้อนดูกัน

0: กลายเป็นว่าผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดแมนยูดึงเชงเอเดอร์สันไว้เนี่ยเอเดอร์สันไว้เนี่ยนะครับแล้วพอปิดดิวซานโตสแล้วสุดท้ายแมนยูก็กลายเป็นว่าล้มดิวของเอเดอร์สันไปเก็บเงินไว้กับตัว30กว่าล้านมาทบกับยอดเงินที่ยังเหลืออยู่ไปเติมตำแหน่งอื่นไปเติมตัวอื่นไปเติมนักเตะที่อยากได้มากกว่าอันนี้เป็นไปได้ไหม
1: มันก็เป็นไปได้พี่ถ้าในมุมสมถ้าในมุมมองสโมสรเขาคิดอย่างนั้นนะถ้าอยากจะคิดว่ามัน
0: ครับ
1: มันเขาเล่นเล่นเหมือนกันสไตล์เหมือนกันมันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีในมุมสโมสรก็อาจจะคิดงั้นแต่ถ้าส่วนตัวผมว่ามันก็ยิ่งดีนะมีนักเตะสไตล์เหมือนกันอ่ะเวลาแบบใครเจ็บหรือตัวสำรองเวลาเปลี่ยนลงมาอย่างเงี้ยมันก็สามารถเล่นเขาเรียกอะไรเล่นกันโดยที่แบบทดแทนกันได้แบบสมมติอ่ะแบบอัลต้าสมมุติอะครับแบบไม่ต้องแบบตะคิดตะขวงอ่ะสมมติเล่นมันเล่นสไตล์นี้คนที่เปลี่ยนลงมาให้มาพักไอ้นี่ลงมาโรเตชันแผนการของโค้ชมันก็ใช้แบบเดิมมันก็ได้มันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบเพื่อซัพพอร์ตไอ้นี่ลงมาก็ต้องเดี๋ยวถอยไอ้นี่ขึ้นไปเงี้ยเออมันก็โอเคไงแล้วไอ้สไตล์ของไออันเดอร์สันโตกับเอเดอร์สันใช่ไหมมันก็ไม่ให้มิดฟิลด์ที่มันแบบมิดฟิลด์ตัวรับจ๋าที่แบบว่าโอ้ยมันเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวอ่ะมันเล่นได้หลากหลายไงเข้าใจไหมมันเล่นได้แบบมันเล่นได้เบอร์6ก็ได้เบอร์8ก็ได้บ็อกซ์ทูบ็อกก็ได้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันก็ทดแทนกันได้มันอาจจะเล่นด้วยกันก็ได้นะหมายถึงว่าลงพร้อมกันอ่ะแล้วแต่แผนอ่ะแต่ตัวนี้อาจจะเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกตัวนี้อาจจะเล่นตัวรับบางจังหวะอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสโมสรมองว่าแบบอารมณ์เหมือนอดัมวอตันกับเมนูอ่ะผมก็มองว่าแบบเออมันก็ดีมันก็คือมันไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นหรอกมันก็ต้องมีจุดเก่งของแต่ละคนที่แบบว่าโดดเด่นต่างกันบ้างเงี้ยเออมันก็แล้วแต่อะถ้าสโมสรเขามองตามพี่เอ็มว่าก็สุดแท้แต่เขานะเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ดีกว่าอะไรเงี้ย
0: เพราะว่ามันก็น่าสงสัยใช่ไหมมันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดนี่แหละนะครับหยิบมาพูดคุยกันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเออต้องบอกอย่างนี้นะว่ามาชวนคุยนะนะครับมีพี่ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับพี่รัตนาพรบอกว่าราคานี้หาไม่ได้แล้วนะ45ล้านปอนด์เอเดอร์สันอายุบวกประสบการณ์นะครับเอเดอร์สันเท่าไหร่38มั้ย38ล้านปอนด์นะ
1: เออ30
0: แบบเออราวๆนั้นนะครับเอเดอร์สันมีประสบการณ์อยู่เชลซีหลายปีซานโตสยังนั่งสำรองอยู่เลยนะครับพี่ไทยซิงบอกว่ากลางไม่พอครับควรเอามากลางโรมาโน่ก็ยังพูดถึงเรื่องดิวนี้นะบอกว่าก็ต้องรอดูว่าดิวของเอเดอร์สันเนี่ยก็ต้องผ่านตรวจร่างกายก่อนนั่นแหละนะครับแล้วเขายังพูดอยู่ว่ากองกลางแมนยูเนี่ยก็จะมีเอเดอร์สันใช่ไหมมีซันโตสแล้วก็อีกหนึ่งคนที่จะเข้ามานะครับที่ว่าจะเป็นใครทีนี้ก็ต้องมาติดตามดูกันแล้วกันว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี้ยนะครับมันจะเป็นจริงหรือเปล่ากับการที่บอกว่าเออสไตล์ใกล้กันเลยเอาเอเดอร์สันออกแล้วก็มองว่าจะไปเติมมิดฟิลด์ตัวอื่นนะครับซึ่งไอ้มิดฟิลด์ตัวอื่นที่บอกเนี่ยตอนนี้ชื่อมาแล้วนะครับชื่อมาแล้วนั่นก็คือมานูโคเน
1: ่ครับ
0: มีชื่อแล้วนะครับหลังจากที่พี่ๆหลายคนถามถึงพูดถึงพูดถึงกันอยู่สักพักใหญ่ๆว่าเอ๊ะไม่สนใจเหรอเนี่ยเล่นทีมชาติฝรั่งเศสเล่นดีด้วยใช่ไหมเพื่อเผลอเนี่ยอะไรนะเก่งกว่าโชเมนี่อีก
1: วีลาใครพูดนะว่าเก่งเขาก็ยกย่องว่าไอเนี่ยเก่งกว่า
0: ครับ
1: คือไม่ได้พูดว่าเก่งกว่าใครหรอกแต่พูดว่าดีที่สุดในฝรั่งเศสตอนนี้มานูโคเน่ในทีมชุดเนี้ยเขาบอกมานูโคเน่ดีที่สุดในแดนกลาง
0: ครับแล้วก็ราคาจากโรม่าเนี่ยโรม่าก็พร้อมปล่อยนะถ้าตามรายงานนะบอกว่าโรม่าก็พร้อมปล่อยแล้วก็แต่ว่าถ้าได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อที่มันคู่ควรที่มันเหมาะสมอะ
1: แต่คนนี้มีข่าวอาร์เซนอลมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วนะผมเลยงงว่า
0: แต่อาร์เซนอลไม่ขยับไงไม่แต่อาร์เซนอลไม่ขยับไงว่า
1: เห็นบอกว่าล่าสุดที่ผมทำข่าวเขาบอกว่า ปิดดีลข้อเสนอข้อตกลงส่วน

0: ัวแล้วไอ
1: ื
0: เอ
1: ม
0: เย่นกับคุยกับอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วเหลือแค่โรม่าซึ่งโรม่าก็ซึ่งตามดีลก็คือเขาบอกว่าไม่น่าจะถึงเท่าไหร่น่าจะไม่ถึง60 ล้านปอนด์ประมาณ52 ล้านเออ
1: ือ ม
0: ซึ่งผมมองว่าตอนนั้นเรายังมีข่าวกับมาธิวส์เฟร์นันเดซอยู่ผมก็มองว่าโอ้โหไอ้นี่แม่งดูดีกว่าเยอะแม่ง
1: อ
0: ย
1: ื
0: ัง
1: ม
0: ราคาแบบไม่ถึงนะใช่ไหมทำไมไม่มีข่าวคนนี้บ้างเนี่ยสุดท้ายก็มีข่าวแล้วในวันนี้
1: จริงๆกับมานูโคเน่เนี่ยมีข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ก็เป็นการรายงานแบบรายงานเข้ามาเป็นระยะเฉยๆรายงานว่าสนใจติดตามอะไรเงี้ยไม่ใกล้เลยแต่รอบนี้นะครับก็มีรายงานมาจากทีมทอล์กนะครับก็รายงานว่าแมนยูกำลังเลอยู่เองสนใจอยู่นะครับในกรณีที่แบงค์บอกว่าอาร์เซนอลก็สนใจเหมือนกันตกลงเงื่อนไขกับนักเตะได้แล้วอ่ะโอเคอันเนี้ยมันก็เป็นทางเอเจนต์ใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะ
0: ใช่
1: คุณยังไม่เดินดีลคุณยังไม่เดินดีลกับโรม่าแต่ตอนเนี้ยทางอาร์เซนอลน่ะไปรุกในตำแหน่งของในตัวของบูโน่กิมาไรส์มากกว่าซึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งที่มันทับซ้อนกันแล้วก็ในมุมผมนะผมว่าอาร์เซนอลคงไม่เติมกลางเข้ามา2 คนในซัมเมอร์นี้เพราะว่าตัวที่เขามีอยู่เขาต้องการที่จะปล่อยออกด้วยซ้ำถูกไหมไอ้ใครนะปีที่แล้วเพิ่งซื้อมาคริสเตียนนอร์การ์ดอะไรเงี้ยก็ยังอยู่อย่างเงี้ยผมว่าถ้าเขาจะเติมสคอร์ตจริงๆอ่ะถ้าเขาจะเอาเข้าไปแล้วแบบเพื่อป้องกันแชมป์อ่ะเขาควรที่จะดึงตัวแบบบูโน่กิมาไรส์ถูกไหมคงยังจะไม่ดึงเมมานูโกเน่แน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งเดียวกันและกลายเป็นว่าพอเหมือนกับอาร์เซนอลไปมุ่งดิวนั้นนะชื่อโกเน่ก็มาอยู่กับแมนยูเพราะอย่าลืมว่าแมนยูก็พลาดไปหลายตัวเหมือนกันนะพลาดไปหลายตัวเหมือนกันแล้วทีเนี้ยถ้ามาดูลิสต์รายชื่อตำแหน่งกองกลางที่มีข่าวกับปีศาจแดงมันก็ในพรีเมียร์ลีกแทบจะหายไปเยอะแล้วอะก็ต้องไปดูตัวนอกลีกและตัวนอกลีกที่มีคุณภาพตอนเนี้ยกับทีมชาติฝรั่งเศสโกเร่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีถูกไหมครับอืมอ่ะก็สำหรับมานูโกเร่นะครับเล่นมิดฟิลด์ได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเล่นให้โรม่า37 นัดในทุกรายการยิงได้2กับอีก3 แอสซิสต์นะครับแล้วก็ยกระดับตอนนี้กำลังยกระดับชื่อเสียงจากผลงานกับทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลก
0: เนี่ย50 ล้านนะเอาเลยจริงเรียบเลยเนี่ยเอาจริงๆนะสนับสนุนนะถ้าจะเอาอ่ะ
1: อืมแกสเซ
0: ผ
1: ต
0: มก
1: ต
0: ็
1: ้า
0: เชี
1: เ
0: ย
1: น
0: ร
1: ี่
0: ์
1: ย
0: นะ
1: ร
0: จ
1: าย
0: ริ
1: ง
0: ง
1: านว่าโรม่าเนี่ยให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของการขายนักเตะคนนี้นะครับราวๆ60 ล้านยูโรเพื่อให้เข้าเงื่อนไขการตรวจของยูฟ่าก็คือเขาก็ต้องการที่จะปรับบัญชีเขาด้วยนั่นแหละนะครับโรม่าเนี่ยเคยประเมินโกเน่ไว้ราวๆ50 ล้านยูโรและก็อาจจะรับฟังข้อเสนอที่40บวกโบนัสต่างๆอืมก็ตีว่าประมาณสัก50 ล้านยูโรอ่ะถ้าบวกหน่อยนะช่วงนี้ทําแมนยูเข้าไปคุยอาจจะ60 ล้านยูโรซึ่งถ้าเกิดตีเป็นปอนด์ก็สักประมาณ50 ล้านปอนด์โดยประมาณอืมก็ไม่น่าเกินนี้ซึ่งก็มองว่ามันเป็นราคาที่น่าสนใจนะนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งสำหรับผมนะถ้าเกิดแมนยูเดินดีลนี้การที่ล่มดีลเอเดอร์สันแล้วมาเอาตัวเนี้ยแล้วก็ไปเอามิดฟีคนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะสมคบคิดนะสมคบคิดนะแต่ว่ามันอาจจะแบบเปอร์เซ็นต์น้อยอะเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเกิดขึ้นอะอืม
0: แต่ก็เชียร์นะผมเชียร์กว่าตอนที่มีข่าวชูมาเมนี่เขาผมรู้ว่าชูมาเมนี่เป็นไปไม่ได้ผมเช
1: ม
0: ี
1: ั
0: ย
1: น
0: ร์ต
1: ย
0: ัว
1: าน ก
0: ี้
1: ช่วงนี้
0: เพราะว
1: ม
0: ่
1: ั
0: าน
1: ยาก
0: เพราะว่าสโมสรอิตาลีเขานั่นแหละเขาต้องการเงินนะแล้วก็
1: อื
0: เ
1: ม
0: ขาก็ดูค่อนข้างที่จะตอนที่เขาแบบปล่อยตัวนักเตะอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยแพงอะไรเท่าไหร่คือเขาได้เงินก้อนก็เอาก็ขายแล้วอะไรเงี้ยคงไม่แบบยื้ออ่ะไม่ค่อยยื้อแบบเนี้ยแบบเวสต์แฮมที่แบบเก่าอ่ะไม่แบบนั้นอ่ะคือเวลาเขาได้แบบอะไรที่มันลิมิตแล้วอ่ะมันก็โอเคมันก็พร้อมปล่อย
1: อืม
0: ก็เช
1: ค
0: ียร์นะ
1: ำถาม
0: ผมก็เชียร์
1: คำถามคือถ้าตอนเนี้ยมิดฟิลด์3 คนที่เข้ามานะครับอันเดรซันโตสเอเดอร์สัน แล้วก็ตีต่างว่าเป็นโกเน่แล้วกันเข้ามาเนี่ยใครจะเป็นคุมเป็นคนคุมจังหวะเกมในแดนกลางนี่คือคำถามนะครับใช่ไหม
0: แอนยูเหรอ
1: ใช่เพราะว่าเอเดอร์สันเนี่ยก็เป็นตัวรับตัวชนวิ่งเปิดพื้นที่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ตัวพลังงานซันโตสก็เป็นเบอร์6ที่เล่นเบอร์8ได้พลังงานสูงเติมเกมได้เล่นยืดหยุ่นโกเด้ก็แน่นอนเน้นไปในทางเกมรับการเข้าปะทะนะครับเมนูแกะเพสเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีเชื่อมเกมได้บรูโน่อยู่ด้านบนนะครับสร้างจังหวะและโอกาสสุดท้ายจังหวะสุดท้ายเลยพวกนี้แต่คนที่คอยเป็นแกนใช่ไหมเป็นแกนคุมจังหวะมันก็ยังหาไม่เจอในตรงเนี้ย
0: นิโรอ่ะเขาค่อนข้างทำได้ดีนะหมายถึงว่าเรื่องที่เขาแบบเขาเรียกอะไรเขาบอลจากแดนหลังขึ้นมาหน้าด้วยอายุขนาดนั้น
1: โฮบอล
0: เขาก็ขึ้นไม่ได้เขาก็เรียกฟาวได้เขาก็เรียกบางบอลอะไรเงี้ยเรียกฟาวได้แต่คนที่พอคาซิเมโร่ออกไปเนี่ยไอเนี่ยคำถามเบี้ยมาสำคัญว่าเมนูพร้อมไหมยังอะไรเงี้ยคือพร้อมหมายถึงว่ามีเขามีของเพิ่มไหมอะไรเงี้ยคือเรื่องของวิชั่นเนี่ยเรื่องการจ่ายบอลเรื่องจังหวะอะไรเงี้ยคือเมนูยอมรับว่าเอาตัวรอดดีนะแต่พอเวลาแบบคุณก็คงไม่สามารถที่จะต้องเอาตัวรอดตลอดทั้งเกมอ่ะเพราะว่าคุณก็ต้องจ่ายบอลขึ้นไปอ่ะซึ่งตอนนี้คุณไม่มีคาซิเมโร่แล้วไงแล้วคุณอ่ะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มไหมว่าแบบบางทีคุณต้องจ่ายบอลเร็วขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยหรือบางทีอาจคุณต้องอาจจะต้องดึงช้านะเรียกฟาวล์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมก็สงสัยในตัวเมนูอยู่ว่าเขาเก่าเรื่องนี้ยังด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งปีอ่ะนั่นแหละ
1: แต่ก็ยังเด็กอยู่นะพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงเด็กอายุ21 22นะ22 23อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: มาอายุเท่ากัน
1: เออ
0: และคำถามก็คือคนที่อายุมาบุญมากที่สุดคือเอเดสันที่จะเข้ามาใช่ไหม27
1: เป็น
0: ก็ใหม่สำหรับพีเมลีก26ใช่ไหมก็ใหม่สำหรับพีเมลีกใช่ไหมก็คือเขาก็เป็นหน้าใหม่มาถึงแม้จะมีประสบการณ์มาแต่เขาก็ต้องมาจับจังหวะเกมของพีเมลีกอะแล้วเมื่อไหร่คือคำถามเวลาเมื่อไหร่ที่เขาจะปรับตัวได้เง
1: ี้
0: ยแล้วที่ช่วงนี้เขาปรับตัวเนี่ยเราจะเสียไปกี่แต้มอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยสำคัญนะหมายถึงว่าตัวแดนกลางเนี่ย
1: ก็กลับมารายงานตัวแล้วหลังจากนี้ไมค์ก็จะเป็นการเตรียมทีมนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งเนาะที่ว่าเราปิดดิวอันเดรซันโตสก็เพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะรีบดึงมาเซ็น
0: เ
1: ซ็นเสร็จแล้วมาปีซีซั่นอ่ะ
0: พร้อมนั่นแหละควรนะมันก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะบังคับนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็ยิ่งมันต้องมาซ้อมอ่ะยิ่งนักเตะเขาเรียกขาประจำเขาเรียกตัวหลักต้องมาพักเบรกบอลโลกเนี่ยเท่ากับว่าคุณยังไม่ได้ซ้อมกับเขาเรียกฟูลทีมเขาเรียกซ้ำใช่ไหมในนักเตะใหม่ที่ยังไม่ได้อ่ะโอ้โหยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นะผู้จัดการทีมอ่ะต้องมาทำงาน
1: ขายใครไม่ได้ด้วยแมนยูคือปัญหาใช่แมนยูขายนักเตะยากนักเตะฟอร์มตกอ่ะใช่ไหมฟอร์มตกเล่นไม่ได้ไม่มีเวลาลงเล่นอ่ะขายยากคือเขารู้อยู่แล้วอ่ะว่าแมนยูต้องการเงินอ่ะเขาก็ดึงไปดิถูกไหม
0: ซื้อโคตรแพงขายก็สายบุญไง
1: สายบุญ
0: ให้ยืม
1: ไงให้ยืมทีมงานสายบุญนะครับ
0: สายบุญครับ
1: วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวนะเหมือนตอนแรกผมเปิดรูปไว้แต่ไม่เป็นไรมาก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันนะเดี๋ยวมาติดตามเด็กพีทอล์กได้อีกในไลฟ์หน้านะครับวันอังคารแล้วกันนะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยผมยังไม่กลับจากต่างจังหวัดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยกับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันขอบคุณที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับวันนี้รอประกาศการเซ็นสัญญาของคาร์ดาโลแล้วก็อันเดรซันโตสนะครับส่วนเรื่องที่จะต้องตามกันอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือดีลของเอเดอร์สันว่าจะตรวจร่างกายผ่านไหมนะครับและดีลที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมนะก็คือมานูโกเน่รอดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็มีรายงานจากทีมท็อกนะครับแต่สื่อหลักๆพวกแบบเทียร์ต้นๆยังไม่รายงานติดตามข่าวเรื่องนี้กันด้วยนะครับอ่ะวันนี
0: ้
1: เอ็มกับแบงค์ลาไปแล้วครับฝากกดติดตามคิกออฟไว้ด้วยนะครับพี่ๆครับไปแล้วสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์ก นับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชค พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเดงใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเดงและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอบิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเดงใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเดงแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้งณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครภายในงานมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนการทรงงานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการตั้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
6: วันนี้ก็เป็นวันที่ NBT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว NBT ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสารและปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
5: ทางนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์ณบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างทุนมนุษย์รับสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโด ดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 วันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่รัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเคยให้คำมั่นที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพลโทคาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการถูกกองทัพสหรัฐลอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอนัสคัตตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตับได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย ISทันทีเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรียสารข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา2 นาฬิกาสำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22ครั้งสเปนชนะ12ครั้งเบลเยียมชนะ5ครั้งและเสมอกัน5ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2-0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2026-2027 โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีตัวอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาโรลีนามูโควานักหัวสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโคโค่กอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรก12-10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหวดมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาคอสยุคมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดี Grassroots Futsal จากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
11: ในวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสัทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
12: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะ
11: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกาพี่เจ็ดกัจจนากุลรายงาน
10: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นารายูไนเต็ด ไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งเนื่องจากนรายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปรลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นรายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะชื่อพิชิตในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
14: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: ยนะเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter ตอนนี้ก็ได้เจอกับคุณนุแล้วนะครับในการมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นนักจัดรายการวิทยุในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับเดือนที่7ของปีเผลอไผแป๊บเดียวในเดือนที่7แล้วนะฮะหลายๆคนนี่ก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันอยู่ก็มีนะครับที่คุณนุพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยในตอนปลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าดาวขึ้นปีใหม่หลายๆคนก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวในปีนี้ฉันจะทำอันนู้นฉันจะทำอันนั้นฉันจะทำอันนี้นะคำถามก็คือว่าเดือนนี้เดือนที่7แล้วคุณได้ลงมือทำหรือยังถ้าคุณยังไม่ได้ลงมือทำคุณควรที่จะลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะที่สำคัญวันพรุ่งนี้วันเสาร์อีกวันนึงก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดด้วยเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายสวนสาธารณะไหนที่อยู่ใกล้บ้านก็เชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคุณนุนะครับมาออกรายการวิทยุคนเดียวอาจจะเหงาหน่อยนะเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นการจัดรายการวิทยุโดยการสัมภาษณ์สดแขกรับเชิญผ่านทางโทรศัพท์ปกติในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกวันศุกร์จะมีแขกรับเชิญมาในสถานีวิทยุแห่งนี้แต่ว่าด้วยเดือนนี้นะฮะมีฝนตกบ่อยเดือนที่ผ่านมาก็ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็คุณนุนั้นก็เลยปรึกษากับทีมงานผู้บริหาร FM 97ก็ขอคำปรึกษานะครับบอกว่าคุณนุเนี่ยขออนุญาตนะครับที่จะจัดรายการเนี่ยเป็นแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้ไหมเพราะว่าในส่วนตัวของคุณนุนี่เกรงใจอย่างมากเลยเบื้องต้นหน้าฝนการเดินทางลำบากบางทีก่อนที่จะเดินทางมาฝนตกหรือหลังจากจัดรายการเสร็จฝนก็ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรงใจสำหรับแขกรับเชิญที่มาจริงๆนะอย่างที่สองนะครับอดีตนักมวยต่างๆโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันต่างๆหลายๆคนที่เป็นอดีตเนี่ยหลายๆคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลการเดินทางมายังสถานีวิทยุ FM 97แห่งนี้ที่ช่อง11นะหรือว่าถนนวิภาวดีแห่งนี้หลายๆคนนะครับอยากจะมาออกอากาศแต่ว่าติดด้วยไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้เพราะฉะนั้นคุณนุก็ปรึกษากับทีมงานผู้บริหาร FM 97แล้วก็ทีมงานผู้บริหารก็ให้ความกรุณาเมตตานะครับอนุญาตให้สามารถที่จะสัมภาษณ์สดๆในการออกรายการถนนนักสู้ในขึ้นวิทยุ FM 97ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการทดลองครั้งแรกในการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เช่นเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่สะดวกนะครับสำหรับแขกรับเชิญคุณนุก็ยังเชิญมาออกรายการสดๆนะยังสถานีวิทยุ FM 97แห่งนี้แต่ว่าถ้าแขกรับเชิญคนไหนไม่สะดวกที่มาคุณนุก็ต้องขออนุญาตจัดรายการสดในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้โอ้โหอยากจะบอกว่าน่าชื่นชมจริงๆในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณนุมีความชื่นชอบคนคนนี้มากๆรู้จักกันนะครับตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่คุณนุนั้นไปทำการชกมวยสากลอาชีพที่ประเทศออสเตรเลียเจอพี่ชายคนนี้ครั้งแรกรู้สึกตกกระจายอ้าวทำไมถึงตกกระจายรู้ไหมครับคือหน้าตาเขาเนี่ยนะครับเป็นคนหน้าตาซื่อๆเป็นคนหน้าตาบ้านๆแต่สักนี่เต็มตัวเลยนะลายนี่พร้อยเต็มตัวเลยคุณนุก็เลยรู้สึกตกกระจายเอ๊ะทำไมนักมวยคนนี้มาทำการแข่งขันชกมวยกับเราเขาทำไมเขาสักเต็มตัวเลยนะพอได้พูดคุยกับเขาแหมอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นกันเพียงแค่หน้าตาเห็นกันเพียงแค่รูปร่างไม่ได้มันจะต้องรู้จักกันผ่านทางการพูดและนิสัยใจคอเมื่อได้รู้จักเขาแล้วก็เลยรู้สึกว่าแหมพี่ชายคนนี้น่าเคารพรักแล้วก็น่าคบหาคนที่คุณนุพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือพี่เสือสอบางครุอดีตแชมป์มวยสากลอาชีพในส่วนของเวทีมวยราชดำเนินเคยมาออกอากาศสดๆที่นี่นะคลื่นวิทยุ FM 97ในปีที่แล้ววันนี้นะครับก็เลยได้โอกาสดีสัมภาษณ์พี่เสือสอบางครุเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวคุณนุนั้นจะโทรศัพท์หาพี่เสือเลยนะครับ วันนี้เนี่ยนอกจากเป็นแขกรับเชิญแล้วยังมีในส่วนตัวนั่นก็คือความคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเพราะฉะนั้นวันนี้โทรศัพท์หาสักหน่อยเลยแล้วกันนะครับสำหรับพี่เสือสอบางครุนะครับ สวัสดีครับพี่เสือครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เสือ
1: เรื่องการมากินข้าวอาบน้ำครับขึ้นมาพักผ่อน
0: กินไปทำงานมาวันนี้ไปทำงานอะไรมาพี่เสือ
1: ทำโครงหลังคาตลาดครับ
0: ทำโครงหลังคาที่ตลาด
1: ครับที่ตลาดเขาจะเปิดตลาดครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวพี่เสือรอคุณนุ้งสักครู่นะฮะระหว่างนี้เรากำลังที่จะออกอากาศสดๆในการสัมภาษณ์นะครับพี่เสือเนาะ
1: คร
0: ับ เราเริ่มต้นย้อนความกันสักหน่อยตอนที่เราเจอกันครั้งแรกพี่เสือจำได้ไหม
1: คร
0: ับ
1: จำได้คร
0: ับเจอกันครั้งแรกเนี่ยคุณนุ้งนะครับแล้วก็พี่เสือเนี่ยเราเดินทางไปชกมวยด้วยกันนะครับที่ประเทศออสเตรเลียเจอกันครั้งแรก
1: คร
0: ับ แล้วก็แม้มันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะพี่เสือเนาะ
1: ใช่ครับใช่
0: ครับในส่วนตัวของคุณนู้นเนี่ยตอนไปชกมวยนะครับก็ย้อนเวลาไปประมาณเกือบ10ปีได้แล้วนะพี่เสือเนาะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับแล้วก็เจอพี่เสือหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดคุณนู้ขออนุญาตย้อนนะครับมาถึงประวัติชีวิตของพี่เสือสักหน่อย
1: ได้ครับได้
0: พี่เสือเริ่มต้นฝึกหัดชกมวยเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ10ขวบครับ
0: มาหัดมวยตอนอายุ10ขวบนะครับ
1: น้ำหนัก21กิโลครึ่งคร
0: ับอ้าวแม่ใครจะบอกว่านักมวยความจำไม่ดีนี่ไม่ใช่นะพี่เสือนี่ยังจำได้ดีเลย
1: ครั้งแรกก็แบมหนักเขาต่อยกับ25กิโล
0: ชกครั้งแรกนะตอนอายุ10ขวบเราเองมีน้ำหนัก21กิโลแต่ชกกับคู่ชกครั้งแรกแบกน้ำหนักให้ด้วยเพราะว่าคู่ชกนั้นน้ำหนักถึง25กิโล
1: ใช่เพราะว่าไม่มีตัวเล็กเท่าเรา
0: พี่เสือจำได้ไหมในการชกมวยครั้งแรกเนี่ยเราใช้ชื่อในการชกมวยว่าอะไร
1: ไอ้เสือสอสุรัตครับ
0: ไอ้เสือสอสุรัตพี่เสือจำได้ไหมบรรยากาศการชกมวยครั้งแรกในชีวิตในวันนั้นเป็นยังไง
1: โอ้โหตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราได้ต่อยครั้งแรกแล้วก็เป็นคู่แรกก็คือตอนนั้นก็มวยเด็กเขาจะเอาต่อยก่อนเวลา
0: ครับ
1: 3ยกเราก็ชกโอ้โหตื่นเต้นแล้วเราเคยมีแต่ซ้อมเราไม่เคยแบบไปชกจริงเจ็บจริงอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้น
0: ก็เรียกได้ว่าแหมความตื่นเต้นเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตเลยนะชกมวยครั้งแรกเนี่ยพี่เสือก็ทำการแข่งขันคู่แรกเลย
1: คู่แรกคู่เยอะแยะมากเลย
0: ใช่ผลการแข่งขันในวันนั้นเป็นยังไงครับพี่เสือครับ
1: แพ้ครับ
0: วันนั้นแพ้นะคุณนุถามจริงๆเลยหลายๆคนเนี่ยเป็นนักมวยเนี่ยชกมวยครั้งแรกในชีวิตแน่นอนผลการแข่งขันมันมีอยู่3อย่างนะพี่เสือนะคืออย่างแรกคือชนะอย่างที่2คือเสมออย่างที่3คือแพ้ซึ่งไม่มีใครอยากได้นะแต่ว่าพี่เสือเนี่ยแพ้ครั้งแรกพอลงจากเวทีมาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงในการชกวันนั้นครับ
1: ก็อยากจะชกต่อเพราะว่าเรากลับมาชอบลงมารอต่อยมาเราก็ได้ตังค์ตั้ง50บาท
0: อืม
1: เพราะว่าเราไปโรงเรียนได้วันละบาทมั่ง50ตังค์มั่งสลึงนึงมั่งบางวันก็ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนก็อดข้าวอดอย่างพอเราต่อยมวยเราได้50บาทเราก็ไม่ต้องขอพ่อขอแม่เราไปโรงเรียนเราก็มีเงินไปโรงเรียนได้กินอิ่มด้วย
0: ครับแหมก็เรียกได้ว่าการชกมวยครั้งแรกเนี่ยก็ทำให้เรามีรายได้นะจากคุณพ่อคุณแม่ให้เราไปโรงเรียนแค่วันละ1บาทเท่านั้นแต่พอเป็นนักมวยทำการแข่งขันเสร็จได้ตั้ง50บาท
1: ได้กินอิ่มข้าวกินก๋วยเตี๋ยวชามละบาทอะไรเงี้ยเราก็ได้กินโอ้กินได้อิ่ม
0: ครับผมพี่เสือคุณนุขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับพี่เสือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเป็นห่วงนะครับสำหรับนักสิทธิมนุษยชนนะ ที่กำลังจะออกกฎหมายมาห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีทำการแข่งขันชกมวยในส่วนตัวของพี่เสือเนี่ยชกมวยซ้อมมวยตั้งแต่อายุ10ขวบเลยนะฮะทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ากฎหมายนี่ห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันชกมวยพี่เสือมีความคิดเห็นยังไงครับ
1: ในส่วนตัวเองจริงๆนะบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมันเป็นศิลปะของไทยอ่ะแล้วเราก็เป็นมวยไทยเราก็ต้นฉบับเพราะเดี๋ยวนี้ต่างชาติอ่ะเขาก็ฝึกมวยกันแต่เล็กต่อยมวยแต่เล็กผมไปที่ประเทศไปเมืองย่างกุ้งของพม่าเด็ก7-8ขวบเขาต่อยคาดเชือกด้วยนะเขาไม่ได้ใส่หมวกเขาน่ากลัวกว่าไทยเยอะไทยนี่ยังนวมป้องกันมีความป้องกันมีการดูแลที่ดีกว่าคาดเยอะพม่านี่เขาต่อยแบบเด็กๆอ่ะตัวเองเขาต่อยคาดเชือกกันแล้วน่ากลัวแตกโอ้โหเลือดเยอะแยะแล้วเขายังอันนี้แต่ว่าเรามวยไทยต้นตำรับของไทยเราก็อยากให้เด็กหนึ่งก็ช่วยพ่อแ

0: างหนึ่ง
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยถ้าจะให้เรียนหลังจาก15ก็คงยากครับ
1: อืม
0: เพราะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์โลกอะไรโทรศัพท์มันเยอะแยะนะครับ
1: ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับที่พี่เสือแสดงความคิดเห็นนะฮะ
0: คร
1: ับ ทีนี้ย้อนมานะฮะหลังจากที่ทำการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่เสือนานไหมกว่าที่จะเขาเรียกว่ารู้ว่าตัวเองนั้นชื่นชอบกีฬามวยแล้วจะเอาดีทางด้านกีฬามวยให้ได
0: ้ก็ฝึกต่อครับ
1: อืม
0: ก็มุ่งมานะมากกว่าเก่า
1: อืม
0: ลูกวิ่งตีสี่ตีห้าบางครั้งวิ่งบางครั้งก็หลงเวลาเที่ยงคืนยังมาวิ่งหัวหน้าค่ายไปวิ่งหัวหน้าค่ายบอกว่าจะมาอะไรตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงคืนกลับบ้านแล้วกลางคืนมันมืดเดินทางไปค่ายมวยเราต้องเดินผ่านทุ่งนาอะไรวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับมามีความมุ่งมั่นมากคือเราแพ้แต่เราไม่เคยท้
1: อ
0: ว่าเราอยากจะชกมวยเพราะเราชกมวยแล้วเราได้เงินโรงเรียนเรามีเงินไม่ได้คิดอิ่มท้องเราไม่ต้องไปโอดอย่างยากที่เราเคยเป็นมาก่อน
1: ครับในส่วนของกีฬามวยไทยพี่เสือก่อนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาเป็นนักมวยอยู่ที่ในกรุงเทพเนี่ยต่อยมวยเนี่ยมวยไทยนี่ต่างจังหวัดต่อยเยอะไหมฮะ
0: ต่อยก็หลายจังหวัดครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งสระแก้วทั้งสุรินทั้งแถวบ้านครับแถวบ้านก็ต่อยหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยประสบความสำเร็จคือชัยชนะเลยครับ
1: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่เสือ
0: ต่อยมวยจนถึงน้ำหนัก46กิโลก็ยังไม่มีคำว่ามีชัยชนะแต่ก็ไม่เคยท้อครับ
1: อืมโอ้โหนี่ถ้าน้องๆหนูๆดูไว้แล้วฮะแล้วก็ฟังอยู่ในตอนนี้นะฮะคนนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เลยนะฮะพี่เสือเนี่ยชกมวยมาหลายครั้งถึงแม้จะยังไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยท้อเลย
0: นับรวมไฟได้ก็18ไฟครับ
1: โอ้18ไฟที่สะกดคำว่า
0: ชนะไม่มีแต่เล็กครับจนโตจนเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มน้ำหนัก45 46กิโลแล้ว
1: ครับผมพี่เสือคุณนุขออนุญาตสอบถามหน่อยสมัยก่อนตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีชื่อและฉายาในการเรียกชื่อนักมวยพี่เสือเนี่ยฉายาในการชกที่ต่างจังหวัดชื่อว่าอะไรครับ
0: ชื่อไอ้เสือสอทุรัตก็คือชื่อชกนะครับครั้งแรกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสือเล็กสอทุมาลีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสือร้องไห้สอทุมาลี
1: อ้าวอย่าเป็นเสือร้องไห้ด้วยเหรอครับ
0: ตอนนั้นเป็นการที่ซ้อมโหดมากตอนนั้นก็ย้ายมาอยู่ค่ายสอทุมาลีครับค่ายลำน้ำมูลชุบเล็กสอนสารสอทุมาลีจอมพบเล็กก็มาซ้อมที่นี่ทีนี้เขาซ้อมกระโดดแล้วเขาให้ลงนว
1: ม
0: ก็เหมือนอาจจะโดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยเขาก็ให้ลงรวมเราก็บอกว่าลงไปเลยสิบยกอะไรเงี้ยลงเราก็เป็นเด็กที่ว่ายังไม่เก่งเรื่องมวยสากลเราก็สู้เขาไม่ได้นะเราก็ลงไปจนถึงยก5ยก6ไม่ไหวแล้วถอนนวมลงมานั่งร้องไห้ทางหัวหน้าคณะทางพี่เลี้ยงเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเสือเล็กสอสุมาลีไม่เอาละเขาร้องไห้สอสุมาลี
1: เลยได้ยา
0: ทีนี้เราก็ไปชกเขาขึ้นป้ายติดตามข้างทางทำไรเป็นเสือร้องไห้สอสุมาลีทีนี้ใครเห็นเราเขาก็จะแซว
1: เออ
0: เสือร้องไห้เวลาเราออกไปวิ่งตอนเช้าออกไปวิ
1: ่
0: ง
1: แล้วนานไหมครับกว่าจะสะกดคำว่าชนะสักที
0: ก็จนมาอายุมาเลยมา30ปีคร
1: ับ
0: อ
1: ื้อหือ
0: แล้วเราก็มาทำงานกรุงเทพครับก็จากตอนนั้นก็มาทำงานที่กรุงเทพก็จนอายุ30ครับ
1: ครับผมก็เรียกได้ว่าพอมีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังชื่นชอบในกินสาบนวมก็ยังทำการแข่งขันอยู่เรื่อย
0: ๆใช่ก็บางครั้งไปมาทำงานเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาไปเปรียบมวยแล้วก็ไปเปรียบกับเขา
1: อืม
0: ไปเปรียบชกเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็ยังไม่

0: ชนะใครอีกเหมือนเดิมแล้วก็วันหลังมาวันที่สองมามันหยุดหลายวันก็ไปเปียกต่ออีกชกอีกก็แพ้อีกแต่ชกสนุกก็ได้ดูเดือดได้ค่าตัวเยอะกว่าคู่เอกอีกเราก็ภูมิใจเรายังต่อยได้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อยู่พระประแดงทีนี้ถามว่าประแดงเขาตอนนั้นมวยจัดเยอะมากมีแต่คนจัดมวยเราก็ชอบกีฬาทางนี้แล้วเราก็เห็นเขาว่าเปิดปีมวยอะไรตอนเย็นเขาประกาศโฆษณาว่ามีมวยชกตอนเย็นเราก็มีนักเกงมวยเก่าๆที่เขียนว่าเสืออุบลนักชกประเดจร
1: ไอ้ยานี่ละฮะฉายาของเขาเลย
0: ใช่เราออกจากค่ายมาแล้วเราก็ไม่อยากให้ค่ายอื่นเขาเสียหายว่าแพ้อะไรเงี้ยนายสังกัดสีเสื้อเขาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ดูดีก็เลยละเราเป็นคนอุบลเราชื่อเสือเราก็เลยเป็นเสืออุบลเราก็ไปผักกางเกงมวยว่าเสืออุบลนักชกประเดจร
1: ไอ้ยาสุดยอดจริงๆพี่เสือครับคุณอุ๊โปรโมทนะครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ FC แฟนรายการรวมถึงแฟนมวยทุกท่านว่าพี่เสือนั้นประสบความสำเร็จเป็นแชมป์มวยสากลอาชีพเวทีมวยราชดำเนินพี่เสือเล่าถึงการสำเร็จความสำเร็จในครั้งนี้สักหน่อยครับ
0: ครับก็เริ่มแรกก็มาต่อยมวยไทยนะครับนี่ก็มีคำว่าชนะมีอะไรก็ต่อยไปต่อยมาทีนี้ทางดำเนินเขาต้องมีสากลต่อยก่อนมวยไทยเพื่อก่อนที่นักมวยไทยจะขึ้นชก
1: ครับ
0: ทีนี้ทางเขาเลยโทรมาว่าเสือชกสากลได้ไหมอะไรไหมอะไรได้ไหมเราก็บอกว่าผมก็เคยเรียนอยู่ค่ายเสาธมารีมันก็พอซ้อมพออะไรก็เห็นอยู่ครับงั้นก็เย็นก็พรุ่งนี้ก็มาชกนะอะไรเย็นก็เลยให้มันชั่งน้ำหนักแล้วก็ไปชกก็ผลปรากฏว่าชนะนอกยกแรกครับ
1: ไอ้ยานี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะสำหรับมวยสากลอาชีพนะ
0: สากลในครั้งแรกคือชนะนอกยกแรก
1: ก็เรียกได้ว่าน่าจะมาถูกทางแล้วสำหรับมวยสากล
0: ผมกลับมาอยู่ค่ายก็ประมาณ 2-3 เดือนทีนี้เขาโทรมาอีกว่าเหลือก็ยกมวยสากลอีกทีซิอะไรเงี้ยไปรอบนี้ก็ไปชนะคะแนนดีครับ6ยกไปชนะคะแนนอีก
1: พี่เสือครับแล้วก็ในส่วนของการชิงแชมป์เข็มขัดของเวทีมวยราชดำเนินมันมีที่มาที่ไปยังไงครับวันไหนครับ
0: ก็มาต่อยมวยสากลได้พอชนะครั้งที่สองก็เสียดำครับท่านเกียรติบอยเขาก็ให้เป็นเซ็นสัญญาว่าก็มาเข้าสังกัดค่ายเคนลี่บอยก็มาต่อยสากลครับแล้วก็ต่อยสากลรายการมวยโลกระดับรายการมวยโลกก็ฟอร์มสดมากก็สิบไฟน็อกแล้วชนะคะแนนชนะน็อกเยอะแยะก็เลยเขามีโอกาสได้ทำระดับขึ้นมาถึงรองแชมป์ครับ
1: โอ้โหก็เรียกได้ว่าแหมพอมาชกมวยสากลเนี่ยฟอร์มดีฟอร์มฮอตมันถูกทางอ่ะชนะมาหมดเลยนะ
0: ชนะคะแนนชนะน็อกแล้วก็เยอะครับก็เลยมาร่วม10ไฟก็เลยขึ้นมาต่อยไฟที่ประมาณที่13แล้วได้ต่อยชิงแชมป
1: ์ครับในการชิงแชมป์วันนั้นชกกับใครพอจำได้ไหมครับ
0: ก้องสุรินทร์สิทธิ์เสยครับ
1: ก้องสุรินทร์สิทธิ์เสยผลการแข่งขันวันนั้นปรากฏว่า
0: ชนะน็อกยก5ครับ
1: ตบมือสิครับเราครับคุณนุขออนุญาตพูดอย่างนี้นะพี่เสือนะสำหรับน้องๆหนูๆที่เป็นนักมวยนะครับทุกๆคนแน่นอนเมื่อขึ้นเวทีทำการแข่งขันอยากจะชนะทุกคนให้ดูตัวอย่างอย่างพี่เสือนะกว่าที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องผ่านความพ่ายแพ้ในส่วนของการแข่งขันแต่ว่าหัวใจเนี่ยไม่มีความพ่ายแพ้เลยยังสู้ยังขยันฝึกซ้อมมีโอกาสแข่งขันเมื่อไหร่ก็พยายามที่จะพาตัวเองไปทำการแข่งขันอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกีฬามวยเนี่ยมันอยู่ในหัวใจจริงๆนะสำหรับพี่เสือสอบางครุนะครับแหมสายหลุดไปนิดนึงนะแหมรู้สึกว่าคุณรู้จะโม้ไปหน่อยนะสักครู่นะพี่เสือนะพี่เสือครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินคร
1: ับ เมื่อกี้สายหลุดไปหน่อยนะพี่เสือนะทีนี้คุณรู้ขออนุญาตรวบรัดตับใจความในวันที่เราประสบความสำเร็จนะได้แชมป์มวยสากลอาชีพแล้วถามสักหน่อยวันที่เราประสบความสำเร็จ รามีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: มาตรฐานแล้วเป็นเวทีของประเทศไทยครับเป็นเวทีที่เรานั่งดูมวยตั้งแต่กับรุ่นปู่ตั้งแต่เราสมัย7ขวบ8ขวบตาปู่ไปดูมวยปู่เป็นคนที่ชอบมวยแล้วดูมวยแล้วก็ดูแต่ในทีวีในโทรทัศน์เราไม่เคยได้คิดว่าเราจะได้มาต่อยเราต่อยที่ภายนอกเราก็ต่อยแค่วิธีภูธร
1: ครับครับ
0: การวัดอะไรต่างๆเราไม่คิดว่าเราจะได้มาต่อยที่เวทีภูธรจนเราได้แชมป์มาเราเป็นคนเราก็มีความภูมิใจว่าโอ้โหเราก็เป็นเราก็ถือว่าเราก็ทำประสบความสำเร็จแล้วในอาชีพของมวย
1: ครับผมโอ้แสดงความยินดีด้วยครับพี่เสือถามต่อสักหน่อยเป็นแชมป์มวยสากลอาชีพแล้วแล้วยังต่อยมวยไทยอยู่ไหมฮะ
0: ต่อยอยู่ครับต่อยสลับครับ
1: ก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ประสบความสำเร็จในส่วนของมวยสากลอาชีพก็ยังไม่ทิ้งกีฬามวยไทย
0: เพราะว่าสากลนี่ก็ประมาณ2เดือน3เดือนในช่วงทีนึงครับก็หันมาต่อยมวยไทยเพื่อเซ็ตรักษาไปก่อนอะไรเงี้ยพอมีการสักการสากลปุ๊บเราก็จะหยุดเราก็หยุดรับในการมวยไทยเราก็มาต่อยสากลต่อ
1: ครับผมเอาละครับพี่เสือครับแหมน่ารักจริงๆนะคุณนุ้ยอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันมีช่วงเวลาของมันช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็มีแต่ความภาคภูมิใจช่วงเวลาที่ผ่านความยากลำบากมามันก็มีแต่ความทุกข์ใจทีนี้นะฮะช่วงเวลาของอายุของการเป็นนักมวยเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นอย่างพี่เสือเนี่ยเข้าสู่เลข5นะฮะนั่นน่ะคือ50นะพี่เสือเนาะ
0: คร
1: ับ
0: 50พอดีคร
1: ับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจ้างมวยการจ้างงานให้เป็นนักชกมวยมันก็มีน้อยเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการเนี่ยเราจะมาติดตามนะครับประวัติชีวิตของพี่เสือกันต่อดูซิว่าในวันที่ไม่มีรายการในการแข่งขันชกมวยแล้วพี่เสือนั้นยังสู้ชีวิตกับอาชีพอะไรบ้างและยังมีความฝันกับอะไรต่อนะครับพี่เสือคุณนุขออนุญาตสอบถามเรื่องครอบครัวสักหน่อย
0: คร
1: ับ มีลูกชายคุณนุเคยเห็นนะลูกชายทำการแข่งขันชกมวยด้วย
0: ใช่ครับใช
1: ่ตอนนี้ยังทำการแข่งขันชกมวยอยู่ไหมครับสำหรับลูกชายพี่เสือ
0: ชกอยู่ครับชกเมื่อประมาณเดือนกว่ามาแล้วครับที่แม็กมวยไทยคร
1: ับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันชกมวยที่แม็กมวยไทย
0: เพราะว่ามวยหยุดชกไปนานครับ
1: อ
0: ยู่ช่วงสภาพร่างกายก็แพ้ครับ
1: ครับคุณผู้สอบถามหน่อยบรรยากาศนะฮะในการจัดการแข่งขันแม็กมวยไทยยังมีคนมาสนใจติดตามรับชมดูเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะ
0: ก็มีการไลฟ์สดครับไลฟ์สดครับก็มีคนติดตามเยอะอยู่คร
1: ับ ครับผมและในส่วนของในสนามมวยที่จัดการแข่งขันยังมีกรุ๊ปทัวร์ยังมีคนดูเต็มสนามเหมือนเดิมไหมฮะ
0: ก็มีก็มีกรุ๊ปทัวร์ก็มีมาทุกวันนะคร
1: ับ ครับผมก็เรียกได้ว่า
0: วันไหนกรุ๊ปมาเยอะมาน้อยคร
1: ับ อ๋อ
0: แต่ละวันไม่เท่ากันครับ
1: ครับผมก็เรียกได้ว่าในส่วนของกีฬามวยไทยเนี่ยที่คุณนุถามในส่วนของกรุ๊ปทัวร์หรือคนมาดูแสดงว่ายังมีต่างชาติให้ความสนใจเหมือนเดิมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักกันก่อนสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการคราวนี้แหละจะมาติดตามดูซิว่าเมื่ออายุเลข5ก้าวเข้าสู่50แล้วพี่เสือทำอะไรสักพักสักครู่เดียวครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกันกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณอย่างเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวโดยปัจจุบันมีศูนย์CIไอซีแห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คนด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
3: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์หาพี่เสืออีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้แหละเราจะมาพูดถึงบั้นปลายชีวิตของอาชีพนักมวยหาในการชกหารายการในการแข่งขันยากแล้วสวัสดีครับพี่เสือครับ
4: ครับสว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ เอาละครับพี่เสือตอนนี้อายุเข้าสู่เลข5แล้วการจ้างงานในส่วนของการเป็นนักมวยอาชีพมันน้อยแล้วพี่เสือตอนนี้เนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างครับ
4: ผมรับทุกงานครับที่เกี่ยวกับสุจริตครับแบกหามก่อสร้างเก็บขวดประตูพลาสติกเก็บที่เขาทิ้งเอามาขายครับ
3: อืม
4: เช้าก็เช้าจะออกเก็บทุกเช้าขวดพลาสติกเก็บอะไรก็มานั่งคัดถ้าไม่มีเวลาก่อนไปทำงานเราก็จะเอามากองไว้เย็นมาเราค่อยกลับมาคัด
3: ก็เรียกได้ว่าทำงานทุกอย่างทุกอาชีพที่มันสุจริต
4: ขอสุจริตอย่างเดียวครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย
4: ไม่ยุ่งครับ
3: นอกจากเป็นนักสู้บนสังเวียนแล้วตอนนี้นี่แหละคือถนนนักสู้ในชีวิตของพี่เสือโดยแท้เลยนะพี่เสือคุณนุสอบถามหน่อยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้บางคนอาจจะเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ถึงวันหนึ่งไม่มีงานไม่มีเงินไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแต่พี่เสือเนี่ยเป็นนักมวยนะครับประสบความสำเร็จได้แชมป์เวทีมวยราชดำเนินเป็นนักมวยไทยที่เก่งมีฝีไม้ลายมือชกทั้งในประเทศและต่างประเทศวันหนึ่งนะอายุมากต้องยอมรับเลยว่าในส่วนของกีฬามวยมันมีอายุของมันนะพี่เสือเนาะแต่ด้วยความที่หนึ่งเลยเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็มีสายเลือดเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นทุกอาชีพที่มันสุจริตทำหมดในส่วนตัวของคุณนุเนี่ยเคยเห็นพี่เสือทำอาชีพก่อสร้างเทปูนนะครับ
4: ทุกอย่างก็ชาบ
3: อืม
4: กระเบ
3: ื้อง
4: อ
3: ืม
4: ทาสีทำโครงหลังคา
3: อืม
4: ข้างนะคร
3: ับประสบ
4: ขอให้มันได้เงิน
3: ใช่ประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วครับจากประสบการณ์ที่มีมา
4: 10ปีครับ
3: อ้าวเท่ากับประสบการณ์มีมาแล้วก็10ปีถ้าคนฟังล่ะครับอยากที่จะสนับสนุนพี่เสืออาจจะซ่อมแซมต่อเติมบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่เสืออยู่ในพื้นที่ไหนครับสำหรับมิตรรักแฟนมวยที่ฟังอยู่ในตอนนี้หรือฟังย้อนหลังนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่แอเรียนั่นก็คือพระประแดงนะครับอยากจะซ่อมบ้านต่อเติมอาคารแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะที่สามารถทำได้เนี่ยสามารถจ้างพี่เสือได้ไหม
4: ได้ครับได
3: ้ถ้า
4: เดี๋ยวตัวท่อมันเดียวก็ทำคร
3: ับ ท
4: ำทุกอย่าง
3: อ่ะทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างที่บ้านนะฮะถ้าอยากจะจ้างถ้าอยากจะจ้างพี่เสือนี่มีช่องทางการติดต่อไหนบ้างฮะ
4: ติดต่อทางเบอร์ได้เลยครับ
3: เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับพี่เสือครับ
4: 0827858184
3: ย้ำอีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวคุณนุพูดให้นะฮะเบอร์0827858184สำหรับใครอยากจะซ่อมบ้านต่อเติมบ้านนะครับไม่ว่าเล็กงานเล็กงานน้อยพี่เสือทำหมดนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณนุนะครับได้สัมภาษณ์พี่เสือไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เกิดความชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนั่นก็คือพี่เสือเปิดสอนมวยฟรีด้วยถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับใช่ทำค่ายไว้ออกกำลังกายครับ
3: ค่ายนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ที่สุขสวัสดิ์66ครับตรงข้ามแยก3คร
3: ับ ใครอยู่ใกล้ๆนะครับสุขสวัสดิ์66นะฮะอยากจะเรียนมวยเนี่ยพี่เสือสอนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
4: ไม่รับตังค์ครับไม่รับตังค
3: ์ทีนี้เปิดสอนวันไหนบ้างครับ
4: ก็เปิดจันทร์ถึ เสาร์ครับยกเว้นวันอาทิตย์ครับ
3: จันทร์ถึงเสาร์นะเปิดสอนให้ฟรีช่วงเวลาไหนครับ
4: เวลาหลังจากเลิกงานก็ประมาณ5 โมงครึ่งถึง6 โมงครึ่งครับก็ยาวไปเลยครับ
3: ก็คิดง่ายๆเนี่ยเลิกงานประมาณสัก5 โมงครึ่งสอนก็ไม่น่าจะเกิน3 ทุ่มเอาเท่านี้ก็พอเนาะเดี๋ยวมันดึกเพราะฉะนั้นคนที่สนใจนะฮะบ้านอยู่ใกล้กับสุขสวัสดิ์66อยากจะเรียนมวยไทยพี่เสือสอบางครุอดีตแชมป์มวยสากลเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็เป็นอดีตนักมวยไทยสอนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามนะครับที่เบอร์0827858184พี่เสือครับ
4: ได้ออกกำลังกายร่วมกันครับ
3: พี่เสือคนจังหวัดอะไร
4: อ
3: ุ
4: บลคร
3: ับ เดี๋ยวคุณนุพูดให้นะคนอุบลนะฮะคำขวัญประจำจังหวัดมีอยู่ว่าเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินเถียนถิ่นไทยนักปราชญ์ทวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียมพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลอ่ะตบมือหน่อยครับนี่เตรียมมาให้พี่เสือโดยเฉพาะเลยนะสำหรับคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานีพี่เสือถ้าคุณนุอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้สักหน่อยครับพี่เสือครับ
4: อ๋อสถานที่ท่องเที่ยวมีหลายที่ครับ
3: อืม
4: ก็มีผาแต้มครับ
3: ผาแต้มผาแต้มนี่มันคืออะไรครับพี่เสือฮะ
4: เป็นหน้ามันเป็นผาครับเป็นภูเขาแล้วก็มีผาสูง
3: อ๋อก็คือพื้นที่อยู่ในเขตภูเขานะมีผาใหญ่ๆเขาเรียกว่าผาแต้มถูกต้องไหมฮะ
4: ผาแต้มครับแก่งสะพือ
3: แก่งสะพือมีอะไรครับ
4: เป็นโขดหินครับเป็นโขดหินที่ติดแม่น้ำแล้วก็มีปลาน้อยทำเป็นแพเป็นซุ้มเป็นซุ้มแล้วก็นั่งกินเล่นน้ำครับถ้าเทศกาลก็คือเทศกาลแห่เทียนพรรษาคร
3: ับ นี่ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะถ้าไปอุบลไปเทียนพรรษานี่ต้องที่นี่เลย
4: ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็น่าเที่ยวก็คือเขื่อนสิรินธรคร
3: ับเขื่อนสิรินธรนะแหมมีที่เล่นเครื่องเล่นทางน้ำเนี่ยไปไหนต้องระวังเรื่องตกน้ำตกท่าเลยนะพี่เสือนะ
4: ถ
3: ้
4: าไปวัดก็อยากจะวัดสวยงามคือวัดถ้ำคูหาสวรรค์คร
3: ับ วัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะที่พี่เสือแนะนำนะครับพี่เสือนี่เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะพี่เสืออยากจะฝากอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจกีฬามวยไทยเชิญได้เลยครับ
4: ครับผมก็อยากให้เยาวชนเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะห้ามชกหรือไม่ชกเราก็ถ้าเรามีลูกมีหลานเราก็อยากจะให้มาศึกษาวิชามวยมั่งถึงเราไม่ได้ชกเราก็ยังมีอาชีพศิลปะไว้ป้องกันตัวช่วยทางนึงทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้คือสุขภาพดีแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยมีครับถ้าเราออกกำลังกาย
3: ครับผม
4: มันก็เราก็อยากให้เยาวชนคนไทยอ่ะมีศิลปะมวยไทยไว้ติดตัวกันทุกคนก็คือสนับสนุนมากในเรื่องของการชกมวยหรือว่าได้เรียนมวยไม่ได้ชกขอให้ได้เรียนมวยไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้สูงอายุก็สามารถร่ำเรียนมวยได้ทั้งนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานสอนบอกหลานอะไรเงี้ย
3: ครับผม
4: อยากให้เยาวชนคนไทยแนะนำแล้วก็ให้ลูกมาฝึกฝนทางมวยไทยนี่หรอครับ
3: ครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของความคิดเห็นของพี่เสือก็คือว่าเรียนมวยไทยไว้เถิดมีประโยชน์แน่นอนถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักมวยที่ไปทำการแข่งขันอย่างน้อยเรียนรู้มวยไทยร่างกายก็แข็งแรงป้องกันตัวเองได้แบบนี้ถูกต้องไหมฮะพี่เสือ
4: ใช่ครับ
3: แล้วฝากอีกสักนิดนึงสำหรับคนที่เป็นนักมวยนะการแข่งขันมีแพ้มีชนะพี่เสือพูดฝากน้องๆที่เป็นนักมวยสักหน่อยครับ
4: การแข่งขันมีแพ้มีชนะครับถึงเราจะแพ้ถึงเราตั้งใจไว้มากว่าไฟนี้เราชนะ แต่ถ้าเวลาผลการแข่งมาแล้วเราเกิดแพ้เราไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะว่าคนที่ชนะเราอ่ะก็อาจจะดีใจแต่บางครั้งเขาก็ต้องมีสิ่งที่เขาอาจจะแพ้เหมือนเราบ้างเราก็มุ่งมานะมาฝึกฝนให้ดีขึ้นให้ร่างกายดีขึ้นแล้วก็มีฝึกวิชามวยไทยให้เพิ่มเติมขึ้น
3: ครับ
4: ทุกวันเราก็ต้องชนะเขาแม้ชีวิตครูมวยแบบผมเนี่ยก็ต่อยมาจนแก่ก็ยังไม่ชนะใครก็ยังประสบความสำเร็จได้ยังสามารถกลับมาต่อยมวยแล้วชนะยังเคยชนะถึง7ไฟต์10ไฟต์รวดยังเคยชนะได้ทั้งมวยไทยก็เคยชนะ7ไฟต์รวดยังทำมาได้ก็เราก็อยากให้เยาวชนคนไทยอย่าท้
3: อ
4: ให้น้องๆทุกคนสู้จนถึงที่ว่าเราทำได้เต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่าท้อแพ้ในสิ่งที่เราแพ้อย่าเป็นอย่าเราถึงเราจะคาดหวังไว้มากแต่บางครั้งเราแพ้เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ว่าเรายังสู้เขาได้ยังไม่ดีพอ
3: ครับ
4: ครับ
3: ครับผม
4: อยากให้ทุกคนก็ตั้งใจกันครับ
3: ครับผมขอบคุณพี่เสือมากนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญผ่านทางโทรศัพท์เป็นคนแรกเลยนะครับของการจัดวันนี้นะฮะ
4: ต่อยมวยก็เป็นคู่แรกแล้ว
3: นะ
4: แต่ว่าโทรศัพท์ก็ยังเป็นคนแรกอีกเหมือนเดิม
3: ครับผมครับครับครับขอบคุณพี่เสือมากนะครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับ
4: ไม่คิดถึงครับ
3: ครับขอบพระคุณมากครับ
4: สวัสดีครับ
3: ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการสัมภาษณ์พี่เสือสอบางครุสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงที่สำคัญเขานี่แหละเป็นนักสู้จริงๆเลยนะฮะในช่วงก่อนที่จะประสบความสำเร็จชกมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับชกมาเป็น10ไฟต์เลยยังไม่เคยชนะใครแต่ว่าก็ไม่เคยท้อนะฮะฝึกฝนนะซ้อมมวยเมื่อมีโอกาสได้ทำการแข่งขันก็ไปทำการแข่งขันถึงแม้จะแพ้แต่ก็หัวใจนักสู้ยังสู้อยู่นะแล้วก็ไปหาทำการแข่งขันจนชนะเมื่อสะกดคำว่าชนะเป็นล่ะคราวนี้ล่ะชนะมาตลอดต่อเนื่องเลยนะครับจากผู้แพ้จนมีคนล้อเลียนว่าจะไอเสือใหญ่เสือน้อยกลายเป็นเสือร้องไห้จนวันหนึ่งประสบความสำเร็จได้แชมป์ก็ต้องยกให้เป็นพี่เสือเลยนะก็ในส่วนตัวรู้สึกภูมิใจทุกครั้งเมื่อพูดถึงพี่ชายคนนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันที่ได้เจอกันนะครับก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจกับพี่เสือนะครับในเส้นทางในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทำงานก่อสร้างทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสุจริตหามาซึ่งได้เงินดูแลเลี้ยงชีพตนเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวคนคนนี้แหละครับอยู่ในถนนนักสู้ตัวจริงเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่จบจากการสัมภาษณ์พี่เสือไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะเป็นเวลาของพี่บอยนะครับหรือว่าเสียบอยอดีตนักมวยไทยที่มีชื่อว่ายอดสนั่นว.วิวัฒนานนท์คนนี้นะครับทำหน้าที่ประกบคู่มวยในศึกนครหลวงยอดมวยไทยในวันอาทิตย์นี้ขออนุญาตโทรหาพี่บอยนะครับ

0: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับจากรายการถนนนักสู้ครับพี่บอยครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับพี่บอยเชิญเลยครับ
1: ครับผมศึกนครหลวงโปรโมชั่นนะครับมวยมันวันนี้นะครับวันที่12กรกฎาคมวันที่12กรกฎาคมมวยท
0: ั้
1: งหมด
0: 12
1: ค
0: ู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณนุ้ยค่อยช่วยพูดได้นะก็เบื้องต้นนะครับพี่บอยเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการประกบคู่มวยในการจัดการแข่งขันชกมวยไทยเป็นมวยเด็กนะฮะศึกนครหลวงยอดมวยไทยซึ่งจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้วันที่12กรกฎาคมมวยมีทั้งหมดกี่คู่ครับพี่บอยครับ
1: 12คู่ครับคุณนุ
0: ้ยครับเริ่มต้นคู่แรกเลยครับพี่บอยลุยเลยครับ
1: มังกรทอง GS ทันท้ายนรสิงห์ครับผมพบกับเพชรเม็ดเล็กสอรุ่งศักดิ์เป็นมวยโซนมหาชัยกับพระราม2
0: อ๋อก็เรียกได้ว่าอยู่ในโซนเดียวกันเลยนะแต่ว่ามาต่อยที่เวทีมวยเรา
1: ครับผมครับผม
0: ครับคู่นี้ชกกันในน้ำหนักพิกัดกี่กิโลครับเนี่ย
1: 5กิโลครับ25กิโลกรัมครับผมเป็นมวยก่อนเวลา
0: ก็เรียกได้ว่ามวยเนี่ยค่ายมวยอยู่ในโซนเดียวกันนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทำการแข่งขันคู่ในก่อนเวลาหมายความว่าการจัดการแข่งขันมวยในครั้งนี้เปิดการแข่งขันคู่แรกตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
1: 6โมงเริ่มทำเริ่มแข่งขัน6โมงครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปดูร่วมชมร่วมเชียร์ก็ไปตั้งแต่5โมงครึ่งไปได้เลย
1: ใช่ครับผม
0: ห้าโมงครึ่งเนี่ยประตูเปิดแล้วตั้งแต่ห้าโมงถูกต้องไหมฮะแล้วก็มวยทำการแข่งขันคู่แรกหกโมงเย็น
1: ใช่ครับผมแจ็คครับผม
0: คู่ที่สองใครครับพี่บอยครับ
1: คู่ที่สองเป็นมาลาล่าลูกทรายกองดิน
0: โอ้โหมาลาล่ามีมวยหญิงสิ
1: มวยหญิงใช่เป็นมวยหญิงแล้วก็พบกับเจ้านัทเดอะวันบ็อกซิ่งยิมเป็นมวยทางชลบุรีชกกันในพิกัด25กิโลกรัมมวยชกสนุกทั้งคู่นะครับคู่นี้ในการ คู่นี้ออกเป็นสไตล์มวยฝีมือมาดาล่าก็ออกเป็นสไตล์บู๊ดูดัน
0: ครอบครัวนี้ครอบครัวตระกูลมวยเลยนะครับสำหรับลูกชายกองดินนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับผม
0: ก็คู่ที่สองเป็นมวยหญิงนะคู่ที่สามครับ
1: คู่ที่สามกิ่งซางเล็กสิทธิ์เจยุลิปะทะกับคามินลูกชายกองดิน
0: แสดงว่าลูกชายกองดินส่งเข้าประกวดอีกแล้ว
1: ใช่ครับผมส่งมา2คน
0: เท่ากับเมื่อสักครู่นี้มวยหญิงคราวนี้มวยชายใช่ไหม
1: มวยชายครับผมมวยชาย
0: สิทธิ์เจยูรินะสิทธิ์เจยูริพบกับลูกชายกองดิน
1: เล็กมวยปทุมธานี
0: คามิน
1: นี่ลูกชายก็หนองจอก
0: ก็เรียกว่าปทุมธานีพบกับกรุงเทพหนองจอก
1: ใช่เป็นมวยสไตล์บู๊ดุดันทางจริงชังเล็กนี่จะเป็นมวยสไตล์ฝีมือ ต่อล
0: ู
1: กฝีมือหน่อย
0: ครับเอาละครับมวยบู๊ดูดันกับมวยฝีมือต้องวัดกันแล้ว
1: ครับผม
0: นี่คือคู่ที่3นะฮะต่อไปคู่ที่4ครับ
1: คู่ที่4เพชรศาสตร์เสถียรมวยไทยพบกับงาทองRCF ไอ้ใช่เดี๋ยวไว้กันนะประธานโทษ
0: ได้ครับรอได้ครับ
1: ที่ RC ช็อปแปดเก้ามวยแถวดอนเมืองในชมในพิกัดน้ำหนัก37กิโลกรัมในประสาทจะเป็นมวยกระดูกดีกว่าประสบการณ์เยอะแต่งาทองเป็นมวยกำลังขึ้นมา
0: ก็เรียกได้ว่ามาตรฐานของค่ายมวยเสถียรมวยไทยการันตีนะ
1: ครับผมครับผม
0: นี่ก็คือคู่ที่4นะน้ำหนักเท่าไหร่ฮะ
1: 37ก
0: ิโลกรัมครับผม37กิโลคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับที่นครหลวงเนี่ยเขาเน้นที่มวยเด็กนะเป็นการเสริมสร้างกระดูกถือว่าเป็นต้นกล้ามวยไทยเลยสำหรับที่นี่นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต่อเลยครับ
1: มาคู่ที่5เพชรสายลุงสอรุ่งศักดิ์เหมือนเดิมคือพระราม2พบกับทัพทิมสยามสิทธิพันธ์ทันท้ายนรสิงห
0: ์
1: เป็นมวยโซนใกล้เชียงเดียวเหมือนกันคู่นี้เคยชกกันมา1ครั้งเคยเจอพบกันมา1ครั้งเป็นมวยชกสนุกดูดันทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อก็เรียกได้ว่าแหมคู่นี้เนี่ยต้องมีคนล้างตากันแน่นอนนะเคยชกกันมาแล้ว1ครั้งต้องรู้แล้วล่ะว่ากลิ่นตัวใครเป็นยังไงนะภาษามวยนะ
1: ในพิกัด40กิโลกรัม
0: ก็เรียกได้ว่าใครนี่มีข้อข้องใจต้องมาที่นี่เลยนะสำหรับนครหลวงยอดมวยไทยนะ
1: ใช่คร
0: ับคู่ต่อไปครับ
1: แล้วก็มาคู่ที่6นะครับกิจเพชรจรัญ34พบกับบุรพาลูกบ้านล่างในพิกัดน้ำหนัก43กิโลกรั
0: ม
1: เจ้ากองกิจเพชรเนี่ยฝึกซ้อมอยู่เพชรยินดีครับผมแล้วก็เจ้าเพชรบุรพาเนี่ยเป็นมวยซ้อมอยู่แถวเทียนทะเล
0: ก็เท่ากับแหมมาจากเพชรยินดีในการันตีค่ายมวยค่ายน้ำเลี้ยงดีสิอย่างนี้เสียโบ๊ทใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ส่วนอีกคนหนึ่งเขาเคยชกกันไหมฮะคู่นี้หรือว่าชกกันครั้งแรกฮะ
1: ครับผมกิจเพชรนั่นจะเป็นมวยสไตล์ฝีมือเพชรบุรพานี่จะเป็นมวยต่อยมาเตะขาประทับตัวเดียวเดินบู๊ไม่มีเกียร์ถอยใ
0: ช่ไหมโอ้โหนี่แสดงว่าต้องถอดแบบมาจากยศรถถังจิตเมืองนนท์แน่เลยนะคนนี
1: ้ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครชื่นชอบมวยเด็กนะต้องมาเลยนะ6โมงเย็นนะณเวทีมวยนครหลวงโปรโมชั่นนะคู่ต่อไปครับ
1: ครับคู่ที่7เพชรทางด่วนพานทองยิมพบกับโอซาก้าเสถียรมวยไทยยิม
0: โอ้พานทองยิมนี่มวยคนจัดเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไอ้เจ้าเพชรทางด่วนนี่เป็นมวยบู๊ดุดันชกสนุกชกสนุกบู๊ดุดันไม่มีเกียร์ถอยเหมือนกันถอยหลังหกล้
0: ม
1: เจ้าโอซาก้าจะออกเสถียรมวยไทยจะออกสไตล์เป็นมวยฝีมือ ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแหมลีลาการประกบคู่มวยของเสียบอยไม่ธรรมดาเลยนะฮะถ้ามวยบู๊ดุดันเนี่ยต้องมาเจอกับมวยฝีมือ
1: ใช่
0: คู่นี้แข่งขันกันในพิกัดเท่าไหร่ฮะ
1: 34กิโลกรัมครับเป็นคู่ค้ำ
0: เป็นคู่ค้ำนะ
1: ครับผม
0: โอเคข้อต่อไปครับ
1: คู่ที่8แชมป์10อาจารย์ปราโมท
0: แ
1: ชมป์10อาจารย์ปราโมทพบกับเพชรน้ำเค็มลูกแก้วตานิมิตพบกันในน้ำหนักพิกัด40กิโลกรัมอันนี้เป็นคู่เอก
0: อ๋อนี่คือคู่เอกของในรายการเลยนะครับนะน้องแชมป์นะสิทธิ์อาจารย์ปาโมดนะ
1: ใช่ผมเป็นมวยเข่าเดินบี้ติดแน่นอนก่อนติดคิดตังค
0: ์แน่แต่ว่าไม่รู้ตังค์ใครนะกระเป๋าตังค์ใครไม่รู้นะ
1: ตอนนี้ก็กำลังฟอร์มกำลังสดร้อนแรงเป็นมวยสองสไตล์เป็นมวยสองสไตล์ในได้โนด
0: ี
1: ครับคู่นี้สนุกคร
0: ับเพราะฉะนั้นต้องติดตามรับชมเลยนะแฟนมวยเนี่ยถ้าไม่รู้ไปไหนนะวันอาทิตย์นะไปที่นครหลวงโปรโมชั่นเลยนะนี่คือคู่เอกนะคู่ต่อไปครับ
1: คู่เป็นคู่ไฮไลท์คู่นี้มีทุนการศึกษา 20,000 บาทเพชรแสงดาวพิพรมคุณมวยไทย
0: ครับ
1: กับจักรจันทร์เพชรปั้นนาชกกันในพิกัด42กิโลกรั
0: ม
1: เป็นคู่รองมวยหญิง
0: อ๋อนี่มวยหญิงนะครับที่สำคัญมีชิงทุนการศึกษาด้วย
1: ใช่เคยเจอกันมา2ครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวต้องรู้หมู่รู้จากันแน่ครั้งนี้ครั้งที่3นะแล้วก็คู่สุดท้ายครับพี่บอยฮะ
1: คู่สุดท้ายเพชรโพขาวอวังหินเป็นมวยหญิงเหมือนกัน
0: ครับผม
1: พบกับคารินฮันโตลิเป็นมวยญี่ปุ่น
0: โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะพี่บอยนะทั้งนักมวยไทยนะแล้วก็มีนักมวยต่างชาตินั่นคือชาวญี่ปุ่นด้วย
1: ใช่ครับผม
0: เอาละครับเวลาใกล้หมดแล้วพี่บอยฮะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการถนนนักสู้ในคลื่นวิทยุ FM 97เจอเลยครับ
1: ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับวิทย์มวยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับผมจัดแข่งขันทุกวันอาทิตย์มวยเริ่มถ่ายทอด6โมงได้เริ่มชก6โมงเย็นครับผมมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจน้องๆได้นะครับผม
0: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยนะฮะโอ้โหยอดสนั่นวอวิทนานนท์นะอดีตนักมวยไทยซึ่งตอนนี้เป็นคนประกบคู่มวยนะครับให้กับเสี่ยฮุยนะสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ใครสนใจทุกวันอาทิตย์นะครับไปติดตามรับชมกันสดๆศึกนครหลวงยอดมวยไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะพี่บอยฮะแล้วก็ลาทุกท่านไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณรายการถนนนักสู้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
4: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้ผมมีสัมภาษณ์3คู่3สนามเป็นของ3คู่เนี่ย2สนามไม่ใช่3สนาม3คู่2สนามแต่เป็น2สัปดาห์สัปดาห์นี้ก็คือเป็นสนามนานาภาคกับสนามเจ้าสัวนะครับแล้วก็นัดหน้าของสนามนานาภาคที่ได้คู่กันนะครับผมบอกแล้วว่าเดือดเอาคู่แรกก่อนคู่แรกเนี่ยเป็นเจ๊ปูรถเกี่ยวสังกัดปอนัทนิดเจอกับต่อเต่าแอนน้องอบเชยนะครับก็คือกำมันแจ้นะครับพูดตรงๆแล้วก็คือปอนัทนิดเจอกันมันแจ้นะครับผมบอกแล้วว่าทั้งเด็ดทั้งเดือดตัวกำมันแจ้เนี่ยที่ผมรู้มาเนี่ยเป็นตัวดังเลยเป็นตัวดังเป็นตัวตามเล่นของทางฝั่งชลบุรีเลยแต่สิบโป้งปอนัทนิดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาผมพูดตรงๆนะมันทำให้ผมเนี่ยไก่คู่นี้พอได้คู่กันเนี่ยผมต้องบอกนี้ก่อนผมยังไม่ได้สัมภาษณ์ยังไม่ได้รู้ข้อมูลไก่ของทั้งคู่นะเอาแค่เบื้องต้นที่ผมรู้มาเนี่ยอารมณ์มันย้อนกลับไปวันที่เจ้าฉลามตอดำของปอนัทนิดเนี่ยตอนนั้นได้คู่กับหมูหกวิเชียรชัยตรงหมูหกเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้เลยคือเสียโป้งได้คู่กับตัวดังตอนนั้นหมูหกวิเชียรชัยเนี่ยผมจำได้ขึ้นใจเลยอันนี้ผมเกริ่นให้ฟังก่อนนะเป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มก่อนไม่ดราม่าก็ต้องบอกก่อนนะตอนนี้โอ้กระแสอะไรต่างๆของไก่ชนดราม่าผมไม่อยากเข้าไปยุ่งนะครับอย่าลากขวัญเข้าไปดราม่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังอารมณ์ตอนนั้นนะผมจำได้ผมสัมภาษณ์เสียโป้งได้คู่กับหมูหกวิเชียรชัยเนี่ยซึ่งหมูหกวิเชียรชัยเนี่ยผมเห็นมากับตาชนะที่เลี้ยงชัยตีกับพี่เอ๋ดาบเอ๋โล่งเงินของพี่เอ๋โล่งเงินวันนั้นเก่งแต่พี่เอ๋ตีสู้ไม่ได้เลยเราก็รู้แล้วตัวเนี้ยหมูหกวิเชียรชัยเนี่ยเก่งมากแล้วก็โทรไปสัมภาษณ์ก็รู้ว่ามันเก่งเก่งแบบเก่งมากนะแล้วประเด็นเนี่ยคือคนที่พ่อเนี่ยอารมณ์เหมือนคนสมัยก่อนรุ่นเก่าของสายพันธุ์ด้วยตัวเมียคู่เกิดแม่อะไรต่างเนี่ยตัวเยหมดไม่มีการปล่อยตัวเมียออกจากบ้านคือปล่อยออกมาเฉพาะตัวผู้ก็คือไก่ตัวนั้นผมก็ถามพี่เขามีคู่เกิดไหมอะไรไหมอยากจะได้นะตอนนั้นนะเขาบอกเขาไม่แบ่งเลยพี่ขวัญก็ไม่แบ่งเลยนะครับเขาเชื่อตูเย่หมดเขาชำแหละหมดนะครับตัวเมียไม่มีการออกจากบ้านออกมาแต่ตัวผู้ตรงนี้นะครับแล้วมาได้คู่กับเจ้าฉลามตอดำตอนนั้นนะของปอนัทนิดผมก็คุยกับเสียโป้งสัมภาษณ์เนี่ย ออกอะถามว่าเสี่ยโป้งกลัวไหมรู้นี้นั่นคือเราหวั่นหวั่นบ้างไหมเขาตัวเก่งคือเสี่ยโป้งเขาตีตัวเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วเสี่ยโป้งบอกว่าอยากจะให้ลุงเขาเรียกว่าก่อนจบรายการเนี่ยผมก็ถามว่ามีอะไรฝากให้กับ FC บ้างเสี่ยโป้งก็ฝากเลยว่าฝากติดตามไก่ที่สไตล์ที่เสี่ยโป้งชอบเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วไปดูกันแล้ววันนั้นเนี่ยหูนานๆผมกล้าพูดนานๆเลยนะปอนันทนิดเนี่ยจะเป็นรองวันนั้นปอนันทนิดเป็นรองก่อนปล่อยผมไม่แน่ใจรองราคาเลยแต่เป็นรองผมปล่อยไปข้ามชุดเดียวเลยพี่อั๋นน่ะพี่อั๋นK13 อ่ะพี่อั๋นก็ไปเล่นตัวตรงข้ามเวลาพี่อั๋นก็เสียผมไปทำคลิปพี่อั๋นมาพี่อั๋นก็เสียตังค์นะผมจะบอกให้พี่อั๋น K13 ก็เสียตังค์นะเสียตังค์ให้ฉลามต่อดำเนี่ยนะครับเก่งมากเก่งมากนะครับเป็นไก่ไวตีโอ้โหวันนั้นถ้าเกิดไม่บอดนะไก่ตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะผมว่า5 ล้าน 5 ล้าน10ล้านต้องมีเก่งมากฉลามต่อดำแล้วก็ย้ายค่ายค่ะบอดย้ายค่ายคนกันเองเนี่ยไปเค13ผมไม่ได้ไก่เท่าไหร่แต่เขาหลายล้านอยู่นะครับแล้วให้ลูกให้หลานเก่งเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยผมสัมภาษณ์คู่นั้นนะแล้วพอมาเห็นคู่นี้ได้คู่เนี่ยบอลนัทนิดเจอกำนันแจ้เนี่ยมันอารมณ์เหมือนกันเลยเพราะว่าตัวกำนันแจ้ตัวนี้เป็นตัวดังเก่งทางชลบุรีมาเลยคือคนตามเล่นเยอะตามเชียร์เยอะตัวนี้นะตัวกำนันแจ้ตัวเนี้ยแต่ว่าผมยังไม่คือเรารู้ข้อมูลว่าเป็นตัวเก่งตัวดังแต่เรายังไม่รู้ข้อมูลไก่อะไรยังไงนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับทางเสียโป้งแล้วก็พี่อั๋นกำนันแจ้กันอันนี้คือคู่แรกนะครับอีกคู่หนึ่งผมจะสัมภาษณ์มหาอำนาจเจอกับมือน้ำอิสระป้ายเนี่ย11 ล้านแต่วันเนี้ยผมทักไปบอกว่าพี่เดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์นะส่งข้อความมาหาผมว่าเพิ่มกันไปอีกข้างละ5 ล้านนะเสมอกันอีกข้างละ5 ล้านตอนนี้เนี่ยครับไม่มีผิดพลาดในน่าจะ22 ล้านสุดอะผมบอกแล้วพี่แสบผมก็สนิทนะครับทีมงานมาหามหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามาหามหน้าเนี่ยคือคนเนี่ยรู้ว่าเซเบิร์นปทุมราชเป็นเจ้าของคิดว่าเป็นซุ้มน้องใหม่ผมบอกไม่ใหม่นะคือทีมงานเขาเนี่ยคือเขามารวมตัวกันเนี่ยและใช้ชื่อมาหามหน้าเนี่ยคือก่อนหน้านั้นน่ะนะครับเขาเป็นเอาง่ายๆคือเป็นปรมาจารย์เดินสายเล่นกันอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะครับเดินสายเล่นกันอยู่ภาคอีสานอยู่แล้วนะครับคนนึงเนี่ยมีประสบการณ์20 30ปีทุกคนแต่เขามาฟอร์มทีมกันใหม่นะครับใช้ชื่อมหาอำนาจเพราะฉะนั้นคือไม่ใหม่นะคือชื่อใหม่แต่คนเก่านะครับผมบอกไม่ธรรมดานะแล้วผมจะบอกให้เจ้าช็อกโกแลตเนี่ยไฟท์ที่แล้วผมได้ตังค์ถามว่าผมได้ตังค์เนี่ยคือไม่ได้เก่งได้เพราะฟุกวันนั้นถ้าเกิดได้คู่ได้เขาตีกับเสียนุกสอแพรวาวันนั้นใครๆก็เล่นเสียนุกสอแพรวาต่อกันแล้วมีคนหนึ่งนะครับเขาเล่นตัวมหาหน้าลองอย่างเดียวเลยผมเห็นผมก็สังเกตดูนะคือผมพูดตรงว่าผมเป็นคนที่สังเกตอะไรต่างๆอยู่แล้วผมเป็นคนช่างสังเกตนะครับเขาก็ลองมาหน้าลองทุกราคาเลยนะลองตั้งแต่แผลตื้นๆนะนะครับตอนแรกเสมอด้วยแล้วก็มาลองนะผมก็งงคือผมก็เอาง่ายๆคือทุกคนเล่นสอแพ้วาหมดคนนี้เขาเล่นมาหาหน้าคนเดียวเลยแล้วเขาก็บอกว่าไก่ตัวเนี้ยวันนั้นเนี่ยเขาแย่งกันซื้อเขาเป็นคนบุรีรัมย์นะเขาแย่งกันซื้อแต่ผมไม่รู้วันนั้นไก่มันชนะที่ไหนได้ไงแต่พี่คนนี้เขาเป็นคนบุรีรัมย์เขาไก่เนี่ยแย่งกันซื้อมาแล้วเขาก็จะซื้อเขาเป็นคนหนึ่งที่จะซื้อแต่เขาซื้อไม่ทันมหาอำนาจไม่ซื้อไม่ทันทีมงานมหาอำนาจทีมงานมหาอำนาจซื้อไปก่อนเขาเก่งมากเจ้าช็อกโกแลตนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนไม่ใช่ว่าไก่ชนะแล้วไอ้ขวัญมึงมาโม้รุ่นนี่อันนี้เราเล่าสู่คนฟังคือเขาบอกว่าเขาซื้อไม่ทันไอ้ช็อกโกแลตเนี่ยเก่งมากนะครับคือผมก็เอาวะลองตามเขาดูว่าเขาบอกเก่งมากคนแย่งกันซื้อคือชนะในพื้นที่เนี่ยคือคนไม่รู้นะครับก็เล่นเสนุกันเพราะว่าลองทิ้งไว้แล้วมันก็เก่งอย่างที่เขาบอกจริงได้ตังค์แต่ได้ไม่เยอะหรอกคือเอาทิ้งไว้แค่นั้นเองคือลองดูตามเขาไปแค่นั้นเองประมาณนั้นนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เรามาฟังข้อมูลกันนะครับว่าเจ้าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับแล้วเจ้าทองหลอนเป็นที่มาที่ไปอะไรยังไงแล้วก็อีกคู่นึงนะครับเป็นคู่ จอกันนัดหน้านะแต่ผมสัมภาษณ์ก่อนเลยคือไม่เจ็บไม่ป่วยเลยผมบอกเลยว่าแหลกนะครับแหลกนัดทนายฟาร์มเจอกับกิตติกรฟาร์มกิตติกรฟาร์มเนี่ยเป็นตัวดังเลยนะครับเสียเจ้โพใหญ่นำเข้ามา 300,000 แต่ตัวนี้เขาบอกว่า 500,000 ต้องซื้อนะครับชนะแบบติดตาเซียนล่าสุดชนะตู้เก่งชนะล้านที่ไก่ทองมาเจอกับนัดดันัยเนี่ยตอนนี้พี่ก๊อฟเซตระบบขึ้นมาใหม่ไก่นะครับกลับมาชนะแบบต่อเนื่องสัปดาห์นี้นัดดันัยฟาร์มอ่ะจริงๆอ่ะมีคู่หนึ่ง600,000เป็นตัวแจ้ตัวนั้นผมพูดตรงๆนะเอาจากใจนะผมสัมภาษณ์พี่ก๊อฟมาสัมภาษณ์นัทนายฟาร์มมาเนี่ยนัทนายฟาร์มได้คู่ไม่เคยร้องต่อใครพี่ก๊อฟลองอย่างเดียวลองมือหักเท่าไหร่ก็ลองเต็มที่ก็เสมอแค่นึงเล่นเสมอแล้วก็ลองร้องลองอย่างเดียวไม่ลองก็เสมอแค่แหละตอนก่อนปล่อยนั้นต้องบอกยี่ก่อนคือคนก็จะไปไล่ต่อแกกันคือแกเจอตัวเก่งตลอดนะครับแกไม่เคยหลบตัวเก่งแต่รอบเนี้ยต้องบอกว่าคู่นู้นนะไม่ใช่คู่นี้นะครับคู่600,000เนี่ยไปตามดูตัวแจ้ของพี่ก๊อฟอ่ะพี่ก๊อฟได้นั่นในฟาร์มร้องต่อนะต่อ5-4ไปแล้วต่อ3-2นี่ยังผมไม่แน่ใจนะไปดูไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ600,000ของอาทิตย์นี้นะแต่ผมไม่ได้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์คู่นี้แทน2,200เนี่ยตัวนี้ก็เจ้าขุนศึกเป็นตัวเก่งของพี่ก๊อฟเหมือนกันนะครับจริงๆไก่คู่ไก่ตัวนี้ของพี่ก๊อฟนะเจ้าขุนศึกเนี่ยต้องตีสัปดาห์มอนเสาร์ที่ผ่านมาเขาถอนเลยนะเขาได้คู่ชนแสงเขาถอนนะเพื่อมาหาคู่ชนแพงแล้วก็มาได้คู่กับเสเจโพใหญ่แล้วชนนัดหน้าของสนามนานาภาคนะโอเคเนี่ยคือน้ำจิ้มนะครับเกินไปก่อนเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์เลยนะครับโทรหาพี่หนึ่งเลยนะครับพี่หนึ่งอุบลนะครับแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับพี่ขออนุญาตโทรมาสัมภาษณ์ก่อนเลยครับพี่ผมกลัวเดี๋ยวมันดึกไปนะครับ
5: ครับ
4: ครับพี่แต่ต้องถามนี้ก่อนความพร้อมตอนนี้เลยเจ้าช็อกโกแลตพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับพี่
5: ครับพร้อมครับ
4: พร้อมเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ครับก็บินดีครับใช้ได้ครับ
4: พี่อันนี้ผมพูดตรงๆนะต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนก่อน คือไก่เนี่ยก่อนที่จะสัมภาษณ์คือเรามีการโทรนัดกันก่อนคุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วผมก็โทรนัดท

0: หรือว่ามาหรือว่ามาทางอีสานใต้ต้องบอกมาทางอีสานใต้ดีกว่ามันไม่ใช่มาทางอุบลน่ะอ่ะฮะพี่เดี๋ยวก่อนผมเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วผมอยากรู้มากที่ผมรู้มาที่ผมคุยกับพี่อ่ะไก่เจ้าช็อกโกแลตเนี่ยไฟก่อนที่เอาง่ายคือไฟที่พี่ซื้อมาเนี่ยคนเขาแย่งกันซื้อแย่งกันซื้อมาแย่งกันเอาแย่งกันอยากได้เนี่ยวันนั้นมันชนะที่สนามไหนพี
1: ่มันชนะที่สนามอยู่อำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบล
0: เหรอแล้วคนบุรีรัมย์เขาไปเห็นกันอย่างนั้นเลยเหรอทางทีมงานบุ
1: ร
0: ี
1: ร
0: ั
1: ม
0: ย์
1: บุรีรัมย์ข้าจะมีทีมงานอยู่บนครับ
0: อ๋อคือวันนั้นมันชนะที่เดชอุดมนะ
1: ครับก็มีคนถ่ายคลิปเยอะครับ
0: อ๋อโอเคนะครับแต่ว่าคือเอาง่ายๆคือทางโซนอีสานใต้เนี่ยจะรู้หมดว่ามันเก่งขนาดไหนถูกต้องไหมวันนั้นน่ะคือที่แย่งกันซื้อมาคือทางทีมงานคือคนเล่นไก่ทางอีสานใต้เนี่ยจะรู้หมดว่าเจ้าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นไก่ตัวเก่งที่เขาแย่งกันซื้อมาอ๋อผมได้อันนี้ส่งตรงนั้นไปด้วยโชคดีไปโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องอะไรครับพี่เจ้าช็อกโกแลตอย่างที่เราคุยกันแล้วคือเป็นไก่ที่เรานำเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่วันนั้นแย่งกันซื้อมาเนี่ย
1: ซื้อ200,000ครับ
0: 200,000
1: ครับผม
0: พี่หนึ่งพูดตรงๆก็ถือว่าซื้อถูกนะ200,000น่ะเพราะไก่วันนั้นที่ผมรู้มาเขาแย่งกันซื้อนะ
1: เขาเปิด250,000ไปต่อได้200,000ครับผม
0: คือ
1: เราไก่มันชนะแค่66,000
0: ชนะ66,000
1: ครับ
0: เขาเจ้าของก็เปิด250,000
1: ครับก็เปิด250,000
0: ครับ
1: เปิดแบบไม่อยากขายอ่ะ
0: ครับ
1: ใครกล้าซื้อก็ซื้อ
0: ครับ
1: สำหรับแถวนี้ถ้า200,000ก็คือแพงแล้วนะ
0: จริงใช่ผมรู้อยู่ใช่ครับคือเขาเปิดเนี่ยคือถ้าเกิดเอาง่ายๆอันนี้พูดตรงๆพี่คือถ้าเกิดคนที่เล่นไก่แบบสนามมาตรฐานเนี่ยคือแบบไม่ได้คุยแบบอย่างงี้คือ200,000คือตอนนี้มันซื้อไก่200,000 500,000ซื้อไก่ล้านมาตีกันเยอะพี่พอนึกออกไหม
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้เราพูดแบบเป็นกลางก่อนคือคนที่แบบเห็นไก่ที่ตีล้านเนี่ยเฮ้ยราคา200,000เนี่ยถูกแต่ถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเนี่ย200,000 250,000เนี่ยโอ้โหนี่คือท็อปปี๊ดแล้วนะสุดๆแล้วนะ
1: ใช่
0: ต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนคือเขาเปิดมา250,000คือทางโซนู้นอ่ะพี่หนุ่มบอกว่าคือเปิดราคาอย่างเงี้ยคือเปิดแพงแล้วไม่อยากขายแล้วถูกต้องไหม
1: คร
0: ับ แล้วคนเขาลุมอะไรยังไงวันนั้นนะพี่ลุมมันเยอะเลยเหรอ
1: เขาไปถามครับเขาลุมไปถามกันแล้วก็ถอยออกมาก็มีแต่คนขอเบอร์ติดต่อไว้นู่นนี่นั่นแหละครับ
0: เอาพูดตรงๆอ่ะก็คือในคงในคอยก็เยอะส่งให้ทาง
1: เยอะ
0: พูดตรงๆพี่ส่งให้ทางในทุนแล้วส่งให้ทางคนที่ว่าซุ้มเลี้ยงชนแล้วนะครับ แล้วทางทีมงานเราเข้าไปประกบก่อนเลย
1: ผมเห็นเองเลยผมอยู่เลยผมถ่ายคลิปเองเลย
0: พี่ถ่ายคลิปเองเลยเอางี้พี
1: ่
0: พอพี่เห็นว่ามันเก่งเนี่ยพี่ถ่ายคลิปปรึกษาอะไรกันยังไงคุยกันยังไงกันก่อนที่ไปถามซื้อเขา
1: อ๋อพี่ส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนอันนี้อยู่แล้วไงพี่ก็ถ่ายคลิปเองก็บอกกับเบิ้ลว่ามันเก่งนะ
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยมันเก่งแล้วก็มือเลี้ยงพี่ไม่ได้ไปหรอกแต
0: ่
1: เขาก็ลือกันมาอีกทีนึงเขาก็โทรมาบอกมือเลี้ยงว่าไปซื้อไก่ตัวนี้นะ
0: ครับ
1: ไอ้เบิ้ลก็เลยถามว่าใช่ตัวเดียวกับที่พี่หนึ่งส่งมาไหม
0: ใช่คือ
1: ตรงกัน
0: เอาง่ายๆคือพี่หนึ่งเห็นเองแล้ว
1: ค
0: ือใจพี่หนึ่งซื้ออยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วก
1: ็
0: มีสายข่าวมี FC มีทีมงานเราก็ส่งข้อมูลเนี่ยให้กับทางมือเลี้ยงให้กับทางพี่เบิ้ลอยู่แล้วอ่าฮะแล้วพอเราโทรคุยกับพี่หนึ่งโทรคุยพี่เบิ้ลเนี่ยก็โปรเช็คเลยว่าเขาก็ได้ข้อมูลไก่ตัวนี้มาตัวเดียวกันไหมแล้วสรุปบอกซื้อเลยไหมพี่ตอนนั้นอ่ะ
1: ก็บอกให้ไปดูไปเช็คเลยก็โทรไปติดต่อเลยแต่ผมให้เบิ้ลเป็นคนไปคุยต่อราคาเอง
0: เอ้าเหรอ
1: เบิ้ลเอาเฟซเบิ้ลให้เขาคุยก่อนนะก่อนไปเอาไก่นะ
0: ครับ
1: เบิ้ลคุยเองเลยเบิ้ลไปต่อราคาเขาได้200,000
0: ครับพี่หนึ่ง
1: เบิ้ลก็บอกว่าเข้าไปเช็คไก่เลย
0: วันนั้นเรายังไม่ได้จบที่สนามถูกต้องไหม
1: ไม่ได้จบครับไม่ได้จบไปที่บ้านครับ
0: ไก่กลับบ้านก่อน
1: ไก่กลับบ้านก่อนตอนนั้นมันไม่มีใครกล้าซื้ออ่ะเพราะในฮ้อยก็ยังไม่ชัดเจนหลายๆคนก็ยังแบบว่าราคามันสูงไปหรืออะไรเงี้ย
0: พูดตรงๆในฮ้อยก็ไม่กล้าอุ้มกลัวติดมือ
1: ถูกต้องครับมันแสนไง
0: ครับใช่
1: มันราคา200,000ไง
0: ติดมือมานี่เหนื่อยนะจริงป่ะ
1: ครับ
0: นะครับคือก็ไก่กลับบ้านไปก่อนแล้วก็พี่ก็โทรคุยกันจนพี่บอกว่าให้พี่เบิ้ลต่อราคาเองเลยแต่พี่เบิ้ลก็โทรไปต่อราคาเองได้200,000แล้วก็โทรบอกพี่หนึ่งว่าพี่เข้าไปเช็คไก่แล้วก็ถ้าเกิดนั้นก็จ่ายได้เลยประมาณนั้น

0: ใช่ครับครับ
1: แล้วย้อนกลับมานิดนึงพี่อ่ะโอเคเรารู้ขั้นตอนการซื้อขายการติดต่อแล้ววันนั้นพี่ไปเห็นช็อกโกแลตเนี่ยพี
0: ่
1: ไก่มันตีสังเวียนไหนเห็นฮือฮากันยังไงพี่ต้องถามงี
0: ้มันตีสังเวียนในแหละครับสังเวียนหนึ่งนี่แหละ
1: อือ
0: แล้วมันตีกับสอกของลำไย
1: ที
0: ่เป็นไก่แข็งแถวนี้ด้วย
1: ครับครับครับครับครับครับ
0: ไก่เกรดดี
1: ครับ
0: สอกของลำไยก็
1: เท่าเงินด่วน
0: เท่าเงินด่วน
1: ครับ
0: ก็ตัวที่ตีกับมันเนี่ยตีช็อกโกแลตเนี่ยมันชนะยกเดียวมาอีกสนามหนึ่งแล้วก็ฮือฮากัน
1: อืมครับครับครับ
0: ผู้ต่อสู้ไม่ใช่หมูด้วยเข้าใจ
1: ไห
0: มประมาณนี
1: ้อ่า
0: เขาก็จะเขาเล่นสองคนลอยกันทั้งสนามแหละทีแรก
1: ครับ
0: โอ้ทัวร์ตรงนี้มันไปนิ่มมากไปนิ่มใหม่ๆเลยขนไม่ล่วงสักเส้น
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วปล่อยมามันโชว์ไงพี่นานไหมกว่าจะโชว
0: ์ก็ผ่านไปสัก7-8นาทีอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือ
0: ก็มันแม่นนะมันแม่นนะแม่นทุกเม็ดนะ
1: ต้องถามงี้พี่อันนี้พูดกันตรงๆคือเจ้าช็อกโกแลตเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่ามันตีสไตล์ไหนคือมันจะเป็นไก่ขยับหลอกตีเตะไปเรื่อยแม่นตีเหลี่ยมแผ่หูแผ่ตาประมาณนั้นนะครับวันนั้นสองคนลมใหญ่เนี่ยเป็นไก่เดินไหม
0: เป็นไก่เดินครับ
1: เดินก็คือเอาพูดตรงๆเดินก็เหมือนเข้าทางเลยนี่ก็หลอกตีหลบเตะขยับเตะประมาณนั้นเลย
0: ไก่เดินมาเอาคางเลย
1: ไอ้นี่ขยับเตะ
0: มาเอาคางเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อารมณ์ประมาณนั้นเลย
0: แข่งเป็นไก่แข่งดี
1: คือพูดง่ายคือเขาเป็นไฟเตอร์เลยอ่ะเขาเดินบู๊เดินเตะเราเลยแหละเดินอัดปังปังปังผมไม่แปลกใจหรอกพี่ที่เขาชนะยกเดียวมาจริงแบบคือเขาเป็นไก่ไฟเตอร์เดินทำเดินบี้เลยนะครับ
0: คร
1: ับ เจ้าช็อกโกแลตก็เป็นไก่ขยับหลอกเตะถอยเตะไปเรื่อยนะครับแล้วราคาเนี่ยช่วงแรกก็คืออยู่โค้งลำไยแล้วโมเมนตัมกลับมาอยู่ช็อกโกแลตช่วงไหนอะไรยังไงพี
0: ่กลางยกไปแล้ว
1: กลางยกไปแล้วเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วถูกต้องไหม
0: ครับเริ่มมาเสมอแล้วที่แรกเป็นรองตลอดอ่ะ
1: เป็นรองเยอะไหมพี
0: ่5-4-3-2แค่นั้นเอง
1: พี่หนึ่งอันนี้ถามในสายตาพี่เลยนะช่วงจังหวะที่ช็อกโกแลตเป็นรอง5-4-3-2เนี่ยตอนนั้นนะเอาแค่คือใจอ่ะคือ
0: มันนิ่มผมยังอยากต่อเลยแต่ผมก็ไม่ได้เล่น
1: ล่ะ
0: มันนิ่มจริงมองดูคนละผิวอ่ะนึกออกว่า
1: ก็แข้งเป็นรองไหมพี่แข้งทางตีอะไรพวกนี้เป็นรองไหม
0: แรกๆมันนอนแน่นมันก็เหมือนเป็นรองแหละเพราะว
1: ่
0: า
1: โดนแล้วตัวนู้นเขาไฟเตอร์ด้วยจริงป่ะถ้าเกิดไฟเตอร์ได้ฉายชุดเดียวเลยนะใช่ไหมพี่
0: ครับ
1: พ
0: อมันตั้งตัวได้มันก็เริ่มฉายครับ
1: อ๋อพี่หนึ่งยังอยากจะต่อเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ต่อติดแล้วป่ะพี่
0: แข็งกว่ากัน
1: เหรอพอครึ่งอันเสร็จปั๊บคือมันเอาแค่คือมันขยับถอยเตะได้เนี่ยไอ้ตัวนั้นก็เริ่มหลงเหลี่ยม
0: หลงเหลี่ยมเริ่มเตะโดนพอโดนแล้วก็เซอร
1: ์ใช่ไก่พอโดนเนี่ยพี่ไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยคือมันยังมีความแข็งแรงเดินบู๊เดินทำนะอันนี้เราพูดแบบเอาแบบยกตัวอย่างให้เฉยนะพี่แบบเดินบู๊เดินทำอย่างนี้นะแต่พอไก่พอมันโดนปั๊บเนี่ยมันจะเงื้องะเด็กคนนี้มันจะระแวงไก่เกิดการระแวงจะเข้าเงื้องะคือเอาง่ายคือคู่ต่อสู้เริ่มเงื้องะไอ้นี่ก็ตีง่ายเลยถูกต้องไหมพี่
0: ครับ
1: ราคาก็ไปกลับอันแรกเนี่ยเป็นต่อเยอะไหม
0: ขาดเลยครับ
1: ขาดเลยเหรอ
0: หมดทุกแรกขาดเลย
1: โอ้ยมันตีเอาง่ายคือมันเริ่มมาดูดีตอนครึ่งอันนี้มันตีขาดเลยนะ
0: ขาดเลย
1: บอดไหมพี่ต้องถามงี
0: ้บอดครับ
1: บอดด้วยคือขยับเตะบอดด้วยนะครับขาดเลยนะ
0: ครับ
1: ขาดอันสองชนะ
0: 2ได้แป๊บเดียวคร
1: ับ ได้แป๊บเดียวชนะ
0: ค
1: ือคนก็คือฮากันเลย
0: ครับใช่ใช
1: ่แล้วเจ้าช็อกโกแลตเนี่ยขอพี่ซื้อนะ200,000แล้วเนี่ยคือพี่คุยเขาไหมว่าก่อนหน้าที่พี่จะเห็นเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยว
0: เขาชนะมาเที่ยวเดียว
1: ครับแล้วมาตีไฟนี่เลย
0: ครับแล้วเขาก็ปั้มมาเยอะปั้มมาบ่อยมาก
1: ไก่ชาวบ้านนะขยันปั้ม
0: มันไม่เคยเจ็บเลยไงยกเดียวยกเดียว
1: ครับครับ
0: ไม่มีใครทนแข้งได
1: ้ครับ
0: เขาก็เลยเอามามัดจำตี
1: ครับ
0: เพราะไก่มันใหม่มากมันไม่น่าเป็นมัดจำน่ะตอนนั้นอ่ะ
1: ครับเอาง่ายๆคือไก่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยชนะมาเที่ยวนึงแต่เตะบ่อยเตะปั้มบ่อยขยันปั้มเพราะไก่มันไม่เคยเจ็บนะครับขยันปั้ม2 วันปั้ม3 วันปั้มประมาณนั้นนะแต่ปั้มมาเยอะ นะครับแล้วก็มาตีไฟที่2นี่ที่เราเห็นนะครับ66ชนะอันกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นสายไหนอะไรพี่พอรู้ไหมตามมาบ้างยัง
0: เขาก็บอกมาคร่าวๆแต่จำไม่ได้ยาวจัด
1: ยาวจัดเลยอ่ะ
0: เชื้อสายนะยาวนามสกุลยาว
1: นามสกุลยาว
0: เห็นว่ามีของมีเชื้อสายของอะไรสดใสมาวินก็มีนะเขาพิมพ์ไว้อยู่เขาพิมพ์ส่งมาให้ผมอยู
1: ่เยอะเอาแค่คือสายเลือดยาวจัด
0: ยาวสายเลือดดีเหมือนกันสายเลือดดี
1: สายเลือดดี
0: มันเป็นครับมันเป็นแม่เดียวกับไอ้ทองเอกอะไรอะของสองเสือเก่งเมืองกันที่เคย
1: โอเคนะครับเอางี้เดี๋ยวพ่อแม่เอาไว้ก่อนเรื่องเชื้อสายพ่อแม่ยังอยู่ไหมพี
0: ่ยังอยู่ครับเขาไม่แบ่งเลยผมจะเอาเขาไม่ให้
1: เราจะเอาเลยนะพ่อแม่ยังอยู่นะแล้วคู่เกิดล่ะพี
0: ่คู่เกิดก็อยู่ที่เขาตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วมีคนแบ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: โอเค
0: มีคนแบ่งไปก่อนหน้านี้ตัวนึงตอนไปซื้อใหม่ๆก
1: ็
0: แบ่งไปก่อนมีคู่เกิดอยู่น่าจะ4ตัวนะตัวเมียผมไม่แน่ใจแล้วตัวผู้มีตัวนึง
1: ตัวผู้มีตัวนึงแล้วตัวผู้เก่งเหมือนมันมั้ย
0: ตัวผู้ก็มาชนะมัดจำแสนอยู่ที่สนามเดียวกันนี่แหละ
1: โอเคครับตัวผู้ก็เก่งนะ
0: มา
1: จำแสน
0: สีเหมือนกันเลย
1: สีเหมือนกันเลยนะโอเคนะครับ
0: ค
1: ราวนี้อันนี้คือผมถามเพื่อความชัดเจนว่าพ่อแม่ยังอยู่นะคู่เกิดยังอยู่นี่เดี๋ยวจะมันเวลาไก่บันดาลจะได้ไม่ต้องมีดราม่ากันอะฮะ
0: ถูก
1: ครับโอเคพอเราซื้อมาในราคา 200,000 บาทพี่เลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะออกชน
0: เลี้ยงอยู่สักก็เดือนนึงเต็มๆมาก็เข้าคอร์สเลยอ่ะ
1: มาก็เข้าคือไก่ไม่เจ็บเหมือนเปิดหน้ามาถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: มาเข้าคอร์สเลย21วัน
0: ครับประมาณนั้น
1: ประมาณนั้น
0: 28วันเพราะหาคู่ด้วยหาคู่
1: ครับ
0: เขายังไม่พร้อมก็เลยเลื่อนไปน่าจะ28วัน
1: ประมาณ28วันก็คือมาเลี้ยงประคองแล้วก็เข้าคอร์ส21ประมาณนั้นนะครับแล้วไฟแรกก็คือเจอกับสอแพวาเลย
0: ถูกครับ
1: พี่ไก่พี่ยังบอกผมเลยว่ามันนิ่มอยู่เลยนะพี่ก็ยังอยากจะตอมอยู่เลยนะแล้วพี่มาปั๊บเนี่ยพี่เอาพูดตรงๆเราคนเล่นไก่อะพี่เศษนกหรือตีล้าเนี่ยทุกอาทิตย์เลยนะเขาก็คือของแข็งเล่นของดีนะ
0: ครับ
1: พี่ก็ซนกับเศษนกเลยเหรอ
0: ครับ
1: คิดยังไงพี่ตอนนั้นต้องถามไหมต้องถามนี่ก่อนคิดยังไง
0: เศษนกเขาเล่นไก่เดินทำ
1: อ๋อเรามองว่าเรามีทางตี
0: ใช่
1: เราเห็น
0: ค
1: ิ
0: ดอย่
1: างนี้โอเคถ้าเกิดเงี้ยโอเคผมพอเข้าใจแล้วคือเราเห็นเสียงนุ๊กเนี่ยเขาเล่นไก่อยู่แล้วเรารู้สไตล์เสียงนุ๊กชอบไก่แบบไหนใช่ไหมครับคือเราก็มองว่าตัวเนี้ยเราไก่สไตล์เสียงนุ๊กอ่ะมันจะเราทางเราชอบสไตล์ที่เสียงนุ๊กเขาเล่นอยู่เขาชอบอยู่ประมาณนั้นเราก็ตีได้แต่ไก่เรายังนิ่มอยู่ก็จะเอาไปถัวกันฮะแล้วก็ได้คู่กับเสียงนุ๊กเลยแล้วก็วันนั้นโชว์เก่งเลยชนะอันกว่าเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ต้องถามว่าชนะอันกว่าวันนั้นชนะร้านเนี่ยมีคนมาติดต่อท้าทายไหมพี่เพราะว่าวันนั้นช็อกโกแลตชนะนี่คือคนฮือฮามากนะ
0: มีเยอะอยู่ครับแต่เขาให้ราคาอยู่3ล้านแต่เบิ้ลจะขายให้5เปิดที่5ล้านถ้าได้ก็มาเอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะทำเลี้ยงชนต่อ
1: ครับ
0: เขาก็มีเสนอมาถึง3ล้าน5มั้งเห็นเข้าๆมานะคนรอบก็ไม่กล้าไปถามเบิ้ลเพราะว่า
1: ครับ
0: เบิ้ลเขาเปิด5ล้านอะไรจะไปต่อทีละล้าน5มันก็คงไม่เอาหรอก
1: ใช่
0: เลยเขาก็เลยไม่ถามกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
6: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนสุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลท่วมเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 นของวันพรุ่งนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพและการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
3: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
8: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัท มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่ครับโอเคคือเขาตั้งไว้5ล้านนี่คือเขาไม่ได้ตั้งแบบนู่นนี่นั่นด้วยคือเขาตั้งไม่ได้อยากขายอยู่แล้วนะครับแล้วจะมาต่ออย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าลดล้าน5เนี่ยคือมันเขาไม่ได้อยากขายอ่ะใช่ไหมเพราะคือก็เลยไม่มีคนไปถามต่ออะไรต่อนะครับแล้วคราวนี้ก็เลี้ยงแล้วก็มาชนไฟนี่เลย
4: ครับผม
3: อุ้ยจากชนะสีนุกมานี่ก็เดือนกว่านะพี่
4: ครับ
3: เดือนกว่าจนถึงวันชนนี่ร่วมๆ2เดือนไหมพี่หนึ่ง
4: ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงนะ
3: แต่เดือนกว่าแน่ๆ
4: ครับเดือนกว่า
3: โอเคแล้วตอนเปรียบกันฮือฮาตั้งแต่ตอนเปรียบแล้วมือน้ำอิสระพี่แสบเขาก็เดินสายตีภาคกลางตีล้านทุกอาทิตย์เหมือนกันพี่แสบเนี่ยเด็กเข้มือนั้นสลับเนี่ยอ่ะฮะสนิทกับผมนะพี่แสบเนี่ยสนิทมาก
4: ครับ
3: ครับเดินสายตีล้านเหมือนกันทำน้ำเก่งทำน้ำดีผมยอมรับแกเลยนะแกทำน้ำดียิ่งดีอ่ะฮะ
4: เ
3: ข
4: าว่าแกเก
3: ่
4: งด้วย
3: เก่งเก่งเก่งคือแกเป็นคนที่มีฝีมือเอาง่ายๆพี่อันนี้เราพี่น้องกันเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือพี่แสบเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าไก่เนี่ยสมมติว่ามี A B C D อย่างเงี้ยนะไก่ถือว่าไก่แค่เกรด C มาอยู่ที่พี่แสบนะมาเจอน้ำเลี้ยงพี่แสบมาอยู่การทำนะกับกลายเป็นไก่เกรด A ได้สบายๆเลยนะพี่อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะแกทำไก่ธรรมดาสามารถให้เป็นยอดไก่ได้เก่งไก่เก่งได้อ่ะอ่ะฮะแล้วก
4: ็
3: พอตอนแรกอ่ะผมยังไม่รู้หรอกเขาไปดูตัวอะไรที่ว่านัดดูตัวนะมาเห็นคนลงว่ามือไร้สละนัดดูกับเจ้าช็อกโกแลตตอนแรกผมยังไม่รู้เลยแม้กระทั่งตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเทาหลอนคือตัวไหนของพี่แสบเลยนะ
4: คร
3: ับ โปรโมเตอร์ติดต่อประสานงานมาปั๊บพี่เห็น
4: ครับ
3: ตอนแรกเนี่ยพี่ว่ายังไงในใจพี
4: ่รูปไก่เหรอ
3: ครับ
4: ผมก็ดูได้หมดขอแค่ไม่ใช่ลูกอายุก็ดูได้ครับ
3: คือขอหนุ่มอย่างเดียว
4: ครับขอเป็นลูกหนุ่ม
3: หนุ่มอย่างเดียวก็คือดูได้หมด
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็ดูตีกระตุกซุ้มอ่ะเอาง่ายๆคือเรามาจากอุบลอยู่แล้วหูพี่จากอุบลมาโคราชเนี่ยเจ้าสวนเนี่ย6ชั่วโมงมั้งได้ไหม
4: ประมาณ
3: 5ชั่วโมงครึ่งนะครับคือเราลงมาตีข้างล่างอยู่แล้วเนี่ยก็คือโอเคเราดูได้หมดนะครับโปรโมเตอร์ก็ประสานไปว่าทางพี่แสบมีตัวดูนะครับเห็นรูปตอนแรกชอบเลยไหมพี
4: ่ส่งมาหลายตัวครับเขาส่งมาหลายตัว
3: เอาง่ายๆคือวันนั้นเผื่อไปด้วยว่าหลายตัวไปดูหลายตัวไม่ได้เจาะจงตัวเดียวด้วยถูกต้องไหม
4: ไม่ใช่เขาส่งมาหลายตัวแล้วก็เลือกดูว่าจะดูตัวไหนแต่ว่
3: า
4: บางตัวก็ไม่ได้ราคาบ้าง
3: บาง
4: ตัวก็อายุเยอะบ้าง
3: ค
4: อยาว
3: ครับ
4: ก้านผิวคนละผิวอะไรแต่ตัวนี้มันเหมือนเดิมมันไก่หนุ่ม
3: ไก่หนุ่ม
4: เลยดู
3: แล้วตีเริ่มแพงเหมือนกันเอาแค่คือตรงสเปค
4: ครับ
3: พอตรงสเปคปั๊บก็นัดดูเลยนะครับผมจำได้วันนั้นเขาตีไก่หนองสีฟันแล้วก็ผมว่าอยู่หนองสีฟันแล้วก็พี่แสบก็ตีเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเปรียบไก่วันนั้นเปรียบกันนัดกันที่โคราชใช่ไหมพี่นะครับแล้วดูตัวกันเนี่ย
4: ใช
3: ่ดูตัวกันต้องถามพี่หนึ่งพอเราชอบรูปแล้วเราเห็นตัวจริงเนี่ยเราชอบเลยไหม
4: ยังครับมันสูง
3: เขาสูงกว่าเรา
4: สูง
3: ไก่คู่นี้ช่างชนไหมพี
4: ่ช่างชนครับ
3: ช่างชนเท่าไหร่ครับ
4: 255
3: ช่างชนนะก็คือควีนก่อนช่างชน255แล้วมาดูตัวปั๊บยังไม่ชอบเพราะเขาสูง
4: ครับ
3: แล้วมาคุยตีอะไรยังไงกันครับพี่มาคุยยังไงกัน
4: ก็ยังไม่ได้ค่อยชอบเขามียอดแต่ว่าเขาก็เป็นไก่คอยาว
3: ครับ
4: ตัวก็ไม่ได้ยาว
3: ครับ
4: ตัวไม่ได้ยาวแต่ว่าก็เป็นไก่หนุ่มชอบตรงที่ว่าเป็นไก่หนุ่ม
3: ครับเป็นไก่หนุ่มเหมือนกันคือตัวเขาไม่ได้ยาวแต่คอเขายาว
4: มันเขามียอดอ่ะเขามีปลายคอนิดๆนะ
3: ครับครับ
4: เราก็มีเหมือนว่าเราจะมีกระดูกโครงสร้างนิด
3: ๆจุๆครับ
4: แต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาเปรียบนะช่างไปช่างเท่ากันไปเลย
3: ครับ
4: ถ้าเป็นคนอื่นนี่มันต้องช่างเยอะกว่าน้อยกว่านะ
3: ใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือเราดูว่าเราไม่ได้เสียอะไรเยอะคุยกันคุยตีประมาณนั้น
4: ผม ดีง่ายอยู่แล้วใครรู้ผมดี
3: ก็คือช่าง255เหมือนกันนะครับเราได้โครงสร้างเขาได้ปลายคอนิดๆนะครับตอนี่พันตามหน้าตอเลยเรา66เขา54
4: ครับ
3: แล้วก็ชนกัน5ยกเลยอ่ะพี่ใหม
4: ่ๆครับ
3: โอ้โห
4: ไม่ชอบไม่ไก่มันเลิก
3: เราอยากมีผลเราอยากได้ผลเลยไม่อยากได้ป้ายถูกต้องไหมฮะ5ยกเลย
4: คร
3: ับ แล้วสตาร์ตตอนแรกเลยเท่าไหร่พี่หนึ่ง
4: ค่ามา3ล้านก่อน
3: ค่ามา3ล้านก่อน
4: ครับ
3: เขาบอกออกมาแป๊บเดียวเพิ่มค่าละข้างละ2ล้าน
4: ครับใช่ครับ
3: เป็นค่าละ5ล้านแล้วล่าสุดนี่เสมอเพิ่มอีก5ล้านข้างละ5ล้าน
4: ครับ
3: ตอนนี้เป็นค่าละ10ล้านเดิมพันรวมใน22ถูกต้องไหมพี่อ่ะโอเค
4: ถูกต้องครับ
3: แต่เป้าล่าสุดพอใจบินดี
4: ครับ
3: ครับพี่มีอะไรฝากให้กับ FC มหาอำนาจฝากบ้างครับพี
4: ่ก็อยากให้ไปเชียร์กันครับก็มีคนทางอีสานก็น่าจะรอดูกันเยอะครับพี่มันก็
3: ครับ
4: เยอะก็สร้างสีสันในวงการนะพี
3: ่ผมพูดตรงๆนะพี
4: ่ตามเชียร์ครับผม
3: วันเสาร์เนี่ยผมไปนานาภาคแล้วผมก็จะไม่กลับบ้านผมจะขึ้นไปโคราชเลยผมจะไปดูการคู่นี้แหละ
4: ครับเจอกัน
3: ครับพี่สุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานมหาอำนาจฟาร์มประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับพี่ขอบคุณครับ
4: ครับ
3: ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: โอเคนะครับพี่หนึ่งนิสัยดีนะผมจะบอกให้ตอนที่ผมซื้อเทอร์โบอ่ะแล้วเทอร์โบหาคู่ชนอ่ะมีดูตัวกับมหาอำนาจนะตอนนั้นนะมีนัดดูตัวกับมหาอำนาจพี่หนึ่งโทรมาหาผมเลยพี่ขวัญไก่พี่ขวัญนะบอกใช่ครับพี่นะครับแต่ว่าคือเขานัดกันไปแล้วผมบอกพี่ตามสบายเลยคือรอให้สิทธิ์คนเลี้ยงอ่ะฮะก็ดูตัวไก่ก็ไม่ตรงนะครับตอนนั้นเราดูตัวไหนผมจำไม่ได้นะตัวดังเหมือนกันกิเลนทองเออดูตัวกิเลนทองแต่ไม่ตรงกันนะครับและกิเลนทองก็ไม่ได้คู่กับพี่โอพี่หนึ่งนิสัยดีมากนะครับพี่แสบนี่ผมสนิทเลยนะโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่แสบเลยสวัสดีครับพี่แสบสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลครับ
3: ครับพี่แสบโทรมาก่อนเลยเดี๋ยวดึกกลัวพี่แสบหลับอ่าฮะครับผมคำถามแรกเลยพี่ตอนนี้เข้ารายการแล้วคำถามแรกเลยพร้อม 100% มั้ยพี่
5: พร้อม 100% ครับ
3: โอ้โหพี่แสบบอกว่าตัวนี้ถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะอีสานสะเทือนเดี๋ยวต้องบอกพี่น้องชาวกระโดดต้องบอกพี่น้องชาวกระโดดผมพี่แสบเนี่ยสนิทกันนะแต่เท่าหล่อของพี่แสบตัวไหนเนี่ยตอนนี้ขวัญยังไม่รู้เลยนะวันที่ไปเปรียบเราก็เจอหน้ากันอยู่ใช่ไหมพี่แสบเราแยกกันที่หนองสีฟันนะครับตีไก่เสร็จพี่แสบขึ้นไปเปรียบต่อเลยทักมาบอกผมว่าไก่ไปดูตัวกับช็อกโกแลตผมยังโทรคุยพี่แสบอยู่เลยวันไปดูตัวกี่ทุ่มพี่สามทุ่มป่ะ
5: ห้าทุ่ม
3: นัดกันไว้ห้าทุ่มนะ
5: ตีสกายเซ็ตก
3: ็ไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอะไรพี่มารู้มาบอกพี่น้องชาวก็จะรู้จักเทาหลอนพร้อมกับผมเลยเอาไก่เนี่ยชื่อเจ้าเทาหลอนแล้วเจ้าเทาหลอนเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพราะอะไรยังไงครับพี่แสบ
5: เป็นไก่ของพักพวกครับ
3: เป็นไก่ของพักพวก
5: ครับผม
3: เป็นลูกเพาะบอกได้ไหมไข่เพาะ
5: เป็นน้องชื่อบางบอย
3: บางบอยเป็นคนพ่อมาพ
5: ่
3: อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนพี
5: ่พ่อเป็นชื่อเจ้าส้มครับซื้อบ้านป้ามา49แล้วก็เลี้ยงออกชนบ้านใหญ่แล้วหลุดก็เลยทำพ่อ
3: คือเจ้าส้มเนี่ยซื้อมาจะตีนี่แหละนะครับซื้อมา 49,000 ซื้อบ้านป้า 49,000 ถือว่าแพงนะขอพูดกันตรงๆพี่ก็ได้เรื่องอยู่นะจริงไหม
5: ได้เรื่อง
3: นะครับจะชนแพงนี่แหละแต่มันหลุดก็เลยทำพ่อเจ้าส้มเจ้าส้มเนี่ยมันเป็นไก่สไตล์ไหนพี่ตอนนั้นที่ซื้อมา 49,000 จะออกมาชนแพงเนี่ยเป็นไก่บู๊เดินทำ
5: เป็นไก่เดินจกหน้างอน
3: เดินจกหน้างอนเลยผมเห็นเท่าหลอนเนี่ยก็คือเป็นไก่สไตล์นั่นเลยเป็นไก่ไฟเตอร์เหมือนกัน
5: ใช่ครับ
3: เป็นไก่ไฟเตอร์แข้งดีนะครับเอาพูดตรงๆที่พี่ปล่อยคลิปมาเนี่ยนะที่คนเห็นกันที่ว่าแชร์กันเนี่ยเป็นไก่ไฟเตอร์แข้งดีเลยนะครับเจ้าส้มนี่ก็เป็นไก่บู๊เดินทำหน้างอนจกหน้างอนคมๆแล้วเข้ากับแม่ไหนไว้พี่
5: แม่เป็นนิวเคลียร์ลอนนี่ยกคีรีครับ9ล้าน
3: โกเซมเลย
5: 100
3: โกเซม100พ่อก็โกเซมถูกต้องไหมพี่จะส้มเนี่ย
5: พ่อไม่ใช่ครับ
3: พ่อไม่ใช่นะแต่แม่ในโกเซม100เลย
5: โกเซม100ครับ
3: โอ้โหนิวเคลียร์ยกคีรีเป็นสายต้นๆเลยนะถ้าเกิดเอาเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเพราะว่าผมเคยไปสัมภาษณ
5: ์โกเซมพัฒนา
3: ใช่ผมไปสัมภาษณ์พี่หนึ่งมาเนี่ยคือชื่อเนี้ยชื่อนี้นามสกุลนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาพัฒนามาใช้งานในสนามเลยนะก็คือแม่เป็นนิวเคลียร์ยกคีรีอะไรนะพี่นิวเคลียร์ยกคีรีอะไรต่อนะ
5: นิวเคลียร์ลอนนี่ยกคีรี
3: นิวเคลียร์ลอนนี่ยกคีรี9ล้านโอ้โหจริงๆอ่ะมันเป็นถ้าเกิดดูชื่อผู้เผยจะเป็นลายบีดด้วยเอาคือเหมือนว่าเขาทำสายเลือดเก็บไว้ทำเลยนะอ่ะโอเคพอออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยเท้าหลอนเนี่ยชุดนี้มีกี่ตัวพี่
5: ชุดนี้มี3ตัวครับ
3: 3ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวพี
5: ่ตัวผู้2ตัวเมีย1
3: ตัวผู้2ตัวเมีย1ผมเห็นพี่ลงเว็บๆเนี่ยเขามีราคาไหมพี่ตัวเมียเนี่ย
5: แล้วก็ตัวเมียเขาเปิดไว้ล้านหนึ่ง
3: ครับเขาเปิดไว้ 1M ตัวเมียคู่เกิดนะ
5: คู่เกิดเลย
3: แล้วตัวผู้คู่เกิดอีกตัวนึงเก่งเหมือนเท่าหลอนไหม
5: ยังไม่ได้ซ้อมเพราะมันหลุด
3: อ๋อยังไม่ได้ซ้อมนะมันหลุด
5: ใช่ครับ
3: นะครับ
5: หลุดคอมคอมฝน
3: หลุดคอมพี่แล้วผมเห็นลงตัวเมียคอกน้องพ่อแม่เดียวกันไหมอีก
5: คอกน้องมีตัวเมียแค่หนึ่งตัวเท่านั้นครับเศรษฐีเท่าแก้มู
3: ไปแล้วเทเอาไปแล้ว
5: เอาไปแล้วคร
3: ับ โอ้โหไวจัดเลยเท่าไหร่พี่ไปเผยค่าตัวได้ไหม
5: แสนเก้า
3: ผมเห็นลง19เท่าเอ้ย190เท่าแสนเก้า
5: ใช่คร
3: ับไปแล้วแล้วข้องน้องตัวผู้มีกี่ตัวพี
5: ่ไม่มีครับมีตัวเมียตัวเดียว
3: ตัวเมียตัวเดียวเลยนะอยู่ที่เศรษฐีนะ
5: ใช่ครับ
3: โอเคย้อนกลับมาที่เท่าหลอนใหม่ไอ้แป๊บนึงพี่พ่อแม่ยังอยู่ไหม
5: พ่อแม่เสียชีวิตมาแล้ว
3: เอาง่ายๆคือนอกจากชุดนี้แล้วไม่ต้องไปตามไม่มี
5: ไม่มีนะครับ
3: โอเคเข้าใจกันได้เลยคือตรงเอาพูดตรงๆว่าไก่ชุดเนี้ยสายเลือดแบบเนี้ยตัวเมียมีแค่2ตัวตัวผู้มี2ตัวแค่นั้นเองนะครับคู่เกิดตัวเมียคู่เกิดตัวนึงตัวผู้คู่เกิดตัวนึงแล้วก็ตัวเมียข้องน้องตัวนึงอ่ะฮะอันนี้คือชัดเจนแล้วนะครับเท่าหลอนบางบอยใช่ไหมพี
5: ่บางบอย
3: บางบอยเป็นคนเพาะขึ้นมาแล้ว
5: ใช่ครับ
3: มาอยู่กับพี่แสบได้ยังไง
5: เข้าเป็นเคยอยู่ที่แถวบ้านผมครับพอผมกลับมาสร้างสมนี่สมก็เขาเข้ามา
3: ครับ
5: เขาเป็นน้องเคยเพื่อนผม
3: ที่ผมไปเจอวันนั้นป่ะ
5: ใช่ครับ
3: อ๋อโอเคโอเคโอเค

0: โอ้โหพี่แสบบอกว่าตัวนี้ถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะอีสานสะเทือนเดี๋ยวต้องบอกพี่น้องชาวกระโดดต้องบอกพี่น้องชาวกระโดดผมพี่แสบเนี่ยสนิทกันนะแต่เท่าหล่อของพี่แสบตัวไหนนี่ตอนนี้ขวัญยังไม่รู้เลยนะวันที่ไปเปรียบเราก็เจอหน้ากันอยู่ใช่ไหมครับพี่แสบเราแยกกันที่หนองสีฟันนะครับตีไก่เสร็จพี่แสบขึ้นไปเปรียบต่อเลยทักมาบอกผมว่าไก่ไปดูตัวกับช็อกโกแลตผมยังโทรคุยพี่แสบอยู่เลยวันไปดูตัวกี่ทุ่มพี่สามทุ่มป่ะ
1: ห้าทุ่ม
0: นัดกันไว้ห้าทุ่มนะ
1: ตีสกายเซ็ตก
0: ็ไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอะไรพี่มารู้มาบอกพี่น้องชาวก็จะรู้จักเทาหลอนพร้อมกับผมเลยเอาไก่เนี่ยชื่อเจ้าเทาหลอนแล้วเจ้าเทาหลอนเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่แสบ
1: เป็นไก่ของพักพวกครับ
0: เป็นไก่ของพักพวก
1: ครับผม
0: เป็นลูกเพาะบอกได้ไหมใครเพาะ
1: เป็นน้องชื่อบางบอย
0: บางบอยเป็นคนเพาะมาพ
1: ่
0: อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนพี
1: ่พ่อเป็นชื่อจักส้มครับซื้อบ้อนป้ามา49แล้วก็เลี้ยงออกชนบ้อนใหญ่แล้วหลุดก็เลยทำพ่อ
0: คือเจ้าส้มเนี่ยซื้อมาจะตีนี่แหละนะครับซื้อมา 49,000 ซื้อบ้อนป้า 49,000 ถือว่าแพงนะพูดกันตรงๆพี่ก็ได้เรื่องอยู่นะจริงไหม
1: ได้เรื่อง
0: นะครับจะชนแพงนี่แหละแต่มันหลุดก็เลยทำพ่อเจ้าส้ม
1: เ
0: จ้าส้มเนี่ยมันเป็นไก่สไตล์ไหนพี่ตอนนั้นที่ซื้อมา 49,000 จะออกมาชนแพงเนี่ยเป็นไก่บู๊เดินทำ
1: เป็นไก่เดินจกหน้างอน
0: เดินจกหน้างอนเลยผมเห็นเท่าหลอนเนี่ยก็คือเป็นไก่สไตล์นั่นเลยเป็นไก่ไฟเตอร์เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นไก่ไฟเตอร์แข้งดีนะครับเอาพูดตรงๆที่พี่ปล่อยคลิปมาเนี่ยนะที่คนเห็นกันที่ว่าแชร์กันเนี่ยเป็นไก่ไฟเตอร์แข้งดีเลยนะครับเจ้าส้มนี่ก็เป็นไก่บู๊เดินทำหน้าหงอนจกหน้าหงอนคมๆแล้ว
1: ใช่คร
0: ับเข้ากับแม่ไหนไว้พี่
1: แม่เป็นนิวเคลียร์ลอนนี่ยกคีรีครับ
0: โ
1: อ้เก้าล้าน
0: โกเซมเลย
1: ร้อย
0: โกเซมร้อยพ่อก็โกเซมถูกต้องไหมพี่เจ้าส้มเนี่ย
1: พ่อไม่ใช่ครับ
0: พ่อไม่ใช่นะแต่แม่ในโกเซมร้อยเลย
1: โกเซมร้อยคร
0: ับโอ้โหนิวเคลียร์ยกคีรีเป็นสายต้นๆเลยนะถ้าเกิดเอาเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเพราะว่าผมเคยไป
1: โกเซมพ
0: ั
1: ฒนา
0: ใช่ผมไปสัมภาษณ์พี่หนึ่งมาเนี่ยคือชื่อเนี้ยชื่อนี้นามสกุลนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาพัฒนามาใช้งานในสนามเลยนะก็คือแม่เป็นนิวเคลียร์หยกคีรีอะไรนะพี่นิวเคลียร์หยกคีรีอะไรต่อนะ
1: นิวเคลียร์ลอนนี่หยกคีรี
0: นิวเคลียร์ลอนนี่หยกคีรีเก้าล้านโอ้โหจริงๆอะมันเป็นถ้าเกิดดูชื่อผู้เผยจะเป็นลายบีดด้วยเอาคือเหมือนว่าเขาทำสายเลือดเก็บไว้ทำเลยนะโอเคพอออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยเทาหลอนเนี่ยชุดนี้มีกี่ตัวพี
1: ่ชุดนี้มี3ตัวครับ
0: 3ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวมีกี่ตัวพี่
1: ตัวผู้2ตัวเมีย1
0: ตัวผู้2ตัวเมีย1ผมเห็นพี่ลงเว็บๆเนี่ยเขามีราคาไหมพี่ตัวเมียเนี่ย
1: แล้วก็ตัวเมียเขาเปิดไว้ล้านนึงคร
0: ับเขาเปิดไว้ 1M ตัวเมียคู่เกิดนะ
1: คู่เกิดเลย
0: แล้วตัวผู้คู่เกิดอีกตัวนึงเก่งเหมือนเทาหลอนมั้ย
1: ยังไม่ได้ซ้อมครับมันหลุด
0: อ๋อยังไม่ได้ซ้อมนะมันหลุด
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: หลุดคอมครับคอมฟอน
0: หลุดคอมพี่แล้วผมเห็นลงตัวเมียคอกน้องพ่อแม่เดียวกันไม่อีก
1: คอกน้องมีตัวเมียแค่1ตัวเท่านั้นครับเศรษฐีเท่าแก้มู
0: ไปแล้วเท่เอาไปแล้ว
1: เอาไปแล้วคร
0: ับ โอ้โหไวจัดเลยเท่าไหร่พี่ไปเผยค่าตัวได้ไหม
1: แสนเก้า
0: แสนเก้าผมเห็นลง19เท่าเอ้ย190เท่าแสนเก้า
1: ใช่ครับ
0: ไปแล้วแล้วข้องน้องตัวผู้มีกี่ตัวพี
1: ่ไม่มีครับมีตัวเมียตัวเดียว
0: ตัวเมียตัวเดียวเลยนะอยู่ที่เสถียรนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคย้อนกลับมาที่เทาหลอนใหม่ไอ้แป๊บนึงพี่พ่อแม่ยังอยู่ไหม
1: พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว
0: เอาง่ายๆคือนอกจากชุดนี้แล้วไม่ต้องไปตามไม่มี
1: นะครับ
0: โอเคเข้าใจกันได้เลยคือตรงเอาพูดตรงๆว่าไก่ชุดเนี้ยสายเลือดแบบเนี้ยตัวเมียมีแค่2ตัวตัวผู้มี2ตัวแค่นั้นเองนะครับคู่เกิดตัวเมียคู่เกิดตัวหนึ่งตัวผู้คู่เกิดตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียข้องน้องตัวหนึ่งอ่ะฮะอันนี้คือชัดเจนแล้วนะครับเท่าหลอนบางบอยใช่ไหมพี
1: ่บางบอย
0: เป็นคนพ่อขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: มาอยู่กับพี่แสบได้ยังไง
1: เขาเป็นเคยอยู่ที่แถวบ้านผมครับผมก็มาสร้างสมนี่สมก็เขามา
0: ครับ
1: เขาเป็นน้องเคยเพื่อนผม
0: ที่ผมไปเจอวันนั้นป่ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคโอเคโอเคโถแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมว่าตัวนี้เขามีไก่เก่งผมนี่ขอแบ่งเขาตั้งแต่วันนั้นเลยปะโถ ก็คือบางบอยคือ
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นคู่เกิดไม่ใช่เป็นคู่เขยเราประมาณนั้นอ่ะฮะ
1: ใช่ครับเป็นคนเพาะ
0: เป็นคนเพาะแล้วก็พอพี่กลับมาทำซุ้มเนี่ยไก่เนี่ยคือเขาเตะเก่งอะไรยังไงก็ถึงมาเอามาให้พี
1: ่เราก็มาซ้อมให้ดูครับ
0: คือ
1: ซ้อมในซุ้มเนี่ย
0: ยังไม่ได้ออกชนที่ไหน
1: ยังไม่ได้ออกชนที่ไหน
0: คือเขาเตะเราเห็นแววเขาเห็นแววว่าเก่งนะครับแล้วก็เขาก็เอามาเตะกับพี่เอาง่ายคือมาซ้อมกับพี่นี่แหละ
1: มาซ้อมให้ดู
0: มาซ้อมให้ดูเลยอ่ะวันนั้น
1: มาซ้อมให้ดูครับ
0: พี่เห็นนะมันเก่งยังไงพี่เท่าหลอนนะ
1: ก็เร็วแรงแทงลึก
0: วันนั้นก็เห็นแบบเร็วแรงแทงลึกเลยอ่ะ
1: ครับผมก็เลยเอาไว้เลี้ยงเลย
0: เอาไว้เลี้ยงเลยครับไม่ให้กลับบ้านพอเอาไว้เลี้ยงเลยไม่ให้กลับบ้านเสร็จปั๊บอยู่ในน้ำเลี้ยงของพี่แสบเหมือนน้ำพิศละต้องผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคือผมพยายามคิดพี่แสบมาเรื่องการปรับระดับการปูพื้นการเลี้ยงชนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนิดนึงคนตัดต่อผมตอนนี้มีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามว่ามาปรับสภาพอะไรกันยังไงอ่ะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวไปติดตามในคลิปในรายการบุกทิ้งไก่เก่งแต่คราวเนี้ยพอพี่แสบรับตัวมาเลี้ยงปั๊บปรับสภาพตามคอพี่แสบเลยถูกต้องไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ไก่ใหม่ๆด้วยโอ้โหมาเข้าคอไล่ระดับเลยแล้ว
1: มาแข่งในซุ้มเลย
0: พี่ปรับสภาพอยู่นานไหมพี
1: ่อยู่ประมาณ2เดือนใกล้ตัวนี
0: ้ปรับสภาพปรับเอาแค่เฉพาะปรับสภาพนะพี
1: ่ปรับสภาพก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เลี้ยงซ้อม
0: อู2อาทิตย์เอาง่ายๆคือ2อาทิตย์เหมือนกันนะปรับสภาพเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าไก่มาอ่อนๆด้วยถูกต้องไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: มันอ่อนด้วยปรับสภาพอยู่2อาทิตย์แล้วอยู่ในมือพี่แสบเนี่ยเคยชนะที่ไหนบ้างหรือยัง
1: ชนะ2เที่ยวครับ
0: 2เที่ยวโอเคมาปรับสภาพ2อาทิตย์แล้วก็เลี้ยงเข้าคอเลี้ยงชนเนี่ยประมาณ2เดือนถึงจะออกชนไฟแรกถูกต้องไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ไฟแรกชนที่ไหนครับ
1: ชนในสนามเลืองชัยอยุธยา
0: ไปชนที่เลืองชัยอยุธยาผมไปไหมพี่วันนั้นน่ะ
1: พี่ไม่ได้ไปแต่ว่าชนสังเวียนนอกสังเวียนนอกคร
0: ับ อ๋อชนสังเวียนนอกนะผมก็ว่าอยู่คือถ้าพี่แสบชนแถวเรื่องชัยเดี๋ยวผมต้องเห็นอ๋อวันนั้นผมไม่ได้ไปชนสังเวียนนอก
1: เขาชนมาเดียวซีโฟครับไอซีโฟอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ชนก
0: ่
1: อน
0: ไอตัวนี้ชนก่อน
1: ชนก่อน
0: ครับโอเคผมพอนึกออกแล้วแสดงว่าผมอยู่ข้างในไม่ได้ไปดูไอตัวนี้มันชนสังเวียนนอกถูกต้องไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ชนสังเวียนนอกเสร็จปั๊บชนะสวยงามอะไรยังไง
1: ชนะไปยกสอง
0: ปลายยก2ปล่อยหางไปนี่ขาดเลยไหม
1: พอได้เล่นอยู่แป๊บหนึ่ง
0: พอได้เล่นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไหลยาวเลย
1: ขาด
0: อันแรกขาดอันสองนี่ชนะปลายยก2
1: ใช่ครับ
0: โอเคพอชนะปลายยก2เสร็จปั๊บไฟต่อมาชนที่ไหนครับ
1: ไฟต่อมาก็5ตีขึ้นลักเอ็มทีนี้ไม่ได้กู้ก็เลยไปได้ที่สนามซ้อมพี่น้อง
0: ก็คือเราชนะที่เรืองชัยแล้วแล้วก็ไฟต่อมาเนี่ยคือเราตั้งใจชนหลักเอ็มและหลักล้านแล้วแต่ไม่ได้คู่แล้วก็เอาง่ายๆคือเหมือนมาเปิดหน้ามาถอนแข้งได้คู่ที่2พี่น้องนะครับสนาม2พี่น้องสุพรรณของ
1: ใช่คร
0: ับ โอเคนะครับแล้วเราชนะยกไหนพี่ชนเท่าไหร่วันนั้นที่2พี่น้อง
1: ข้างละ 200,000
0: ข้างละ 200,000 นะ
1: ใช่ครับ
0: ชนะยกไหนครับ
1: ชนะปลายยกหนึ่ง
0: ชุดเดียวเลยเหรอ
1: หมดเดียว
0: อ๋อที่เขาลงกันคือฮาของพี่แสบของจันแสบมือน้ำชะละที่ชนะสองพี่น้องคือตัวนี้เลย
1: ตัวนี้ครับ
0: อ๋อโอเคที่ว่าปลายยกแรกเลยพี่คือแสดงว่ามันเป็นไก่ไฟเตอร์เดินบี้เดินทำเลยเด้ไม่เปิดโอกาสให้หายใจเลยเด้พี
1: ่เป็นไก่แข็งเลย
0: เป็นไก่เป้งปั๊บทำเลยไม่ต้องรอจังหวะ
1: ไม่ต้องรอ
0: โอเคนะครับเดินบี้เดินบททำเลยนะแล้วเป็นไก่แข้งลึกพี่ถามตรงๆเลยขยันไหมอยากรู้ส่วนตัวเลยเนี่ย
1: เร็วแรงแทงลึก
0: ครบเลยนะเร็วแรงแทงลึกทุกอย่างที่พม่าไฟเตอร์ต้องมีคือมันมีหมด
1: ใช่เป็นไก่ตัวแรกที่ผมเลี้ยงที่มีครบเครื่อง
0: โอ้โหนี่ขนาดพี่แสบเอ่ยปากว่าครบเครื่องเลยนะตัวแรกเลยนะผมพูดตรงๆพี่แสบไก่เนี่ยนะ พี่แสบเลี้ยงพี่แสบเขาคอเลี้ยงหรือว่าพี่แสบให้น้ำเนี่ยนะไก่ธรรมดาเนี่ยยังเป็นยอดไก่ได้เลยหรือแล้วคราวนี้คือพี่เอาไก่เก่งมาเลี้ยงพี่ถึงขนาดเอ่ยปากว่าเป็นตัวแรกที่ครบเครื่องที่สุดถ้าพี่เลี้ยงมาเลยนะเลยแรงแทงลึกโอ้โหแล้วก็ชนะไม่จบอันฮือฮากันแล้วผมเห็นแล้วฮือฮากันแล้วก็ตั้งใจจะชนหลายเอ็มเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตั้งใจชนเริ่มที่ห้าเอ็ม
0: หลังจากที่ชนะที่สองพี่น้องไฟนั้นเสร็จปั๊บตั้งใจจะชนที่ห้าเอ็มเลยนะ
1: ครับผม
0: จากสองพี่น้องจนวันนั้นจนถึงวันนี้สักสองเดือนได้ไหมพี
1: ่ไม่ถึงประมาณ
0: เดือนกว่า
1: เดือนว่าฟ้าประมาณ5อาทิตย
0: ์ห้าอาทิตย์โอ
1: ้วิ่งหาคู่ภาคกลางไม่ได้ก็เลยแจ้งไปที่สั้น
0: ใกล้เคียงกับเจ้าช็อกโกแลตประมาณ
1: ใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็คือเราตั้งใจจะตีภาคกลางนี่แหละแต่ไม่มีตัวดูไม่ได้คู่นะครับ
1: ดู
0: ดูตัวกันก็ไม่ตรงนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ส่งคู่ส่งไปไทยอีสานเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วพี่เจอผมพี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูตัวช็อกโกแลตผมยังไม่รู้เลยพี่เอาตัวไหนไปดูตอนนั้นน่ะแต่พี่บอกเด็ดมากก็คือเจ้าเทาหลอนนี่เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนไปดูตัวกับช็อกโกแลตเนี่ยพี่ก็เห็นใช่ไหมว่าเขาชอบไก่สไตล์เรา
1: เห็นครับ
0: เห็นนะ
1: ตัวนี้ก็เป็นไก่เป็นตัวดัง
0: ครับใช่เอาพูดง่ายคือเราก็ชอบไก่สไตล์เขาก็ชอบไก่สไตล์เราประมาณนั้นเอาพูดตรงๆเลยคือเราก็ชอบไก่ถอยเพราะเราบี้อยู่แล้วเขาก็ชอบไก่เดินเพราะเขาก็ถอยเตะดักจังหวะประมาณนั้นขึ้นอยู่กับใครเข้าทางใครทำก่อนอ่าฮะ
1: ใช่คร
0: ับ โอเคเราคุยกันตรงๆเอาเนื้อหาเลยนะคือเขาก็ชอบทางชนเราก็ชอบทางชนเขาแล้วนัดดูตัวกันเนี่ยนะครับไปเจอตัวต้องถามว่าพี่ชอบเลยไหม
1: ก็คู่ตีกัน
0: คู่ตีกันเลยนะหนีก็ไม่ออกอะเอาไว้ง่าย
1: หนีก็ไม่ออกคร
0: ับ ช่างชน 2.55 ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ นะครับต่อก็ตามหน้าเดือนเลยถูกต้องไหมครับพี่
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็คือเขา66เรา54กำหนดชนกันเราพม่าทางยาวอยู่แล้วสตาร์ท5ถึง8
1: ได้ครับ
0: พี่ก็ขอ5ยกก่อนเลย
1: 5ยกก่อนเลย
0: 5ยกก่อนเลยแล้วเริ่มต้นในข้างที่ผมคุยกับพี่หนึ่งบอกเริ่มต้นข้างละ3ล้านออกมาแป๊บเดียวเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยอีก2ล้านแล้วไปข้างละ5ล้าน
1: ใช่ครับ
0: โหแล้ว
1: ตรงคู่ไป
0: ตรงคู่แล้วจริงนะคือไม่พอแบ่ง
1: ตรงนี้ผมอยู่ลำพังเยอะคร
0: ับ พี่เสมออีก5ล้านเนี่ยนะ
1: ผมอยู่7ล้านครับงานเอาไป3ล้าน
0: โอ้โหนี่ผมนึกว่าไม่พอแบ่งเนี่ยคือ
1: ไม่ใช่ครับผมวัดลำพังครับ
0: โอ้พี่เทหมดหน้าตักเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวไปสู้หน้างานอีก
0: โอ้โหสุดอะสุดยอดพี่
1: ครับ
0: นี่เสมอมาอีก5ล้านเลยนะที่พี่ส่งให้ผมเนี่ย
1: ใช่ครับในเว็บเป็นรองซ้ำซ่องเมื่อเลยไม่ต้องรอ
0: ผมอยากจะบอกว่าคนออกราคาเนี่ยก่อนที่ว่าจะเขาออกราคาเนี่ยผมเห็นพี่ร้องเสมออยู่แล้วตอนนั้นอ่ะแล้วเขาออกแล้วเขาผมยังงงอยู่เลยก่อนที่ราคาจะออกมาเนี่ยคือพี่ร้องเสมออยู่นะใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: อย่างว่าคือเขาก็เอาง่ายๆคือเอาแชมป์เก่าต้องราคาก็ต้องเบี่ยงไปแชมป์เก่าก่อนแล้วค่อยปรับราคากันประมาณนั้นนะเขาก็เป็นตัวเลขมาเอาง่ายคือเหมือน AI ประมวลผลนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าไม่มีใครต่อแล้วพี่ราคาบาทต่อบาทอะฮะนะครับเสมออีก5ล้านนะครับตอนนี้ราคารวม22ล้าน
1: ถูกต้องครับราคาจริงด้วย
0: ราคาจริงด้วยพี่ถือคนเดียว7ล้านด้วยโอ้
1: วัดเลย
0: นะหน้างานเดี๋ยวเล่นอีก
1: หน้างานเดี๋ยวมีไปสู้อีกก้อนนึง
0: โอเคเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนพี่
1: 100%ครับ
0: 100%นะ
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยเจอกันแน่นอนครับไพซัน
0: ครับพี่แสบเอาตรงๆเลยนะตัวเขาว่าเป็นตัวดังทุกคนเห็นคลิปมันมีคลิปเนี่ยคืออยู่แล้วแต่ของพี่เนี่ยพี่เตะเป้าโชยนะ
1: ก็คือตั้งคนตั้งเห็นจะได้ไม่ต้องเปรียบกัน
0: โอ้โหสุดยอดใจเลยพี่คือเตะโชยเห็นเลยว่าไก่เราเป็นไก่สไตล์ไหนเลยให้เลือกเล่นเลยให้คนเอาแค่คืออย่างผมเนี่ยคนกลางเนี่ยเอามึงเลือกเลยเห็นตัวนู้นแล้วมึงเห็นตัวกูด้วยประมาณนั้นอ่ะมึงเลือกอะไรชอบตัวไหนประมาณนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดใจพี่ ตะป้าล่าสุดบินดีด้วยเดี๋ยวไปเล่นหน้างานอีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้พี่แสบมีอะไรฝากกับ FC มือน้ำอิสระ FC เจ้าเทาหลอนบ้างครับพี
1: ่ก็เต็มร้อยแน่นอนครับขอให้ตีมั่งสนุกแน่นอน
0: ครับ
1: สู้เท่าที่มีดีเท่าที่ได
0: ้โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไผ่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานมือน้ำอิสระแล้วก็เจ้าเทาหลอนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เดี๋ยวผมไปเชียร์ขอบคุณมากเลยครับพี่แสบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดีครับพี่ฟ้า
0: โอเคนะครับพี่แสบนี่คือผมสนิทนะสนิทมากด้วยนะคือผมพูดตรงๆนะไก่เนี่ยผมเองผมยังไม่รู้เทาหลอนตัวไหนเลยแต่พอคือเขาอธิบายมาผมพอนึกออกนะครับว่ามันมีไก่พี่แสบตัวหนึ่งชั้นสองพี่น้องอ่ะเก่งนะครับตัวนั้นก็คือฮากันอ๋อก็คือตัวนั้นแต่ว่าโอ้โหนี่ผมพูดจากใจนะไก่ปกติเองกันเยอะๆเนี่ยแบ่งเดิมพันหมดเดิมพันไม่พอแบ่งแล้วราคาเนี่ยโซเชียลเปิดมาไปลอง 3-2 เนี่ยพี่แสบไม่รอลองด้วยเสมอให้อีกเลยค่ามา5ล้านด้วยแล้วปล่อยคลิปเตะเป้าโชว์ให้ดูด้วยคือไม่ต้องหมกไม่กันเลยอ่ะคือให้เลือกเลยสุดยอดหัวใจนะโอเคเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยนะครับเจ๊ปูรถเกี่ยวนะครับครับสวัสดีครับเสี่ยโป้งสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: ครับเสี่ยโป้งอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ตัวที่ได้คู่กับกำนันแจ้เมื่อกี้
2: ครับผม
0: ผมพูดตรงๆนะเสี่ยโป้งพอสมผมสัมภาษณ์เสี่ยโป้งคู่นี้นะมันทำให้ผมย้อนกลับไปถึงเจ้าฉลามตอดำวันนั้นผมสัมภาษณ์เสี่ยโป้งเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นตัวเก่งตัวดังหมูหกวิเชียรชัยแต่ผมจำชื่อไก่ตัวนั้นไม่ได้ผมยังถามเสี่ยโป้งเลยว่าเสี่ยโป้งรู้ไหมว่าเขาเป็นตัวเก่งตัวดังเสี่ยโป้งบอกรู้แล้วก็เสี่ยโป้งทิ้งท้ายว่าอยากให้พี่น้องชาวไก่ชน FC เนี่ยได้เห็นว่าไก่ของไก่ที่เสี่ยโป้งชอบสไตล์การชนอ่ะเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วมันก
2: ็
0: ฉายเป็นจนทุกวันนี้มันเป็นยอดพ่อพันเลยนะเจ้าฉลามตอดำเนี่ย
2: ครับผม
0: โอเคแล้วพอมาได้คู่ตัวนี้เนี่ยปอนนัทนิดได้คู่กับกำนันแจ้เนี่ยเอาง่ายๆนะคือเอาชัดๆเนี่ยคือตัวนั้นก็ตัวดังเหมือนกันเสี่ยโป้งก็บอกรู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวดัง
2: แชมป์เงินล้าน
0: นะครับเดี๋ยวเอางี้ก่อนของเราเนี่ยนะครับไก่ที่เจ้าอะไรครับเสี่ยโป้ง
2: ทาเคลุครับ
0: เจ้าทาเคลุเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
2: เป็นลูกเพาะพวกกับรู้จักกันแล้วเห็นตีแล้วก็พวกพี่นำเข้ามาให้ครับ
0: คือเป็นลูกเพาะของพรรคพวกเรานะครับแล้วก
2: ็พวกเห็นตีแล้วก็นำเข้ามาให้ครับ
0: พวกเห็นตีแล้วนำเข้ามาให้วันนั้นไปเห็นที่ไหนแล้วมันโชว์เก่งอะไรยังไงครับเจ้าทาคิรุ
2: ก็มันเป็นใกล้ที่ลาลีนะครับก็คือมันเป็นก็เป็นพูดง่ายคือชมรมครับตีเชี่ยวชมรมในระแวกลาลีครับตี 3-4 เที่ยวครับแล้วคือมันเลือกันเยอะครับตัวเนี้ยแล้วก็ไฟชายก็ไปชนะโป้งก็เลยขอมาครับ
0: พูดตรงๆว่าคือมันไม่ได้ดังเฉพาะไฟที่เสี่ยโป้งไปเอาเข้ามาด้วยมันตี 3-4 เที่ยวเนี่ยคือเขาลือกันทั้งราชบุรีว่าตัวเนี้ยเก่งเจ้าทักเฮโร่เนี่ยประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
0: คือเราเก่งจน 3-4 เที่ยวจนเฮ้ยมันเก่งจริงมันไม่หลอกแน่ก็คือไปดึงตัวเข้ามาแพงไหมครับเสี่ยโป้งค่าตัวเท่าไหร่
2: ตัวนี้แบบตัวนี้เจ้าของโป้งนำเข้ามา150,000ครับ
0: 150,000
2: แล้วเขาไปเล่นกับโป้งเขาเปิดคนอื่นไป300,000แต่ซื้อเข้ามา150,000
0: พูดตรงๆว่าคนอื่นเนี่ยเขาเปิดไว้300,000
2: ใช่ครับแต่เขาก็มาเล่นกับโป้งด้วยอะไรด้วย
0: ครับเป็นพรรคพวกกันก็คือมาแบ่งกันเล่นเอาแค่คือปิดน้ำเลี้ยงมาอยู่กับเสี่ยโป้งแล้วก็เล่นด้วยกันประมาณนั้น
2: ใช
0: ่ฮะก็คือย้ายค่ายแค่150,000ก่อนหน้านี้คือที่เสี่ยโป้งบอกว่ามันมีทาในชมรมเนี่ย3-4เที่ยวแล้วมันชนะจริงๆกี่เที่ยวมากกว่านั้นไหม
2: ตีนะ4เที่ยวครับ
0: 4เที่ยวนะไอ้4เที่ยวนี่คือคาทุกเที่ยว
2: 4เที่ยวคือตีไซตี้มันตีอันเดียว4เที่ยวครับ
0: อันเดียวนี่4เที่ยวเลยเหรอ
2: ครับ
0: ทาคิรุเนี่ยนะ
2: ครับ
0: มันเป็นไก่หูมันเก่งยังไงเสี่ยโป้งมันถึงตีอันเดียว4เที่ยวเนี่ยมันเป็นไก่ไฟเตอร์แข่งดีไวอะไรยังไงครับเอาคร่าวๆพอ
2: มันก็เป็นไก่ตีง่ายปากไวครับตีง่ายปากไวแข้งดีครับ
0: ตีง่ายปากไวแข้งดีนะ
2: ครับผม
0: แล้ววันพูดตรงๆนะคือเสี่ยโป้งเคยเห็นมันกับตาไหมตอนที่มันชนะ
2: โป้งไม่เคยเห็นเลยครับแต่ทีมงานเห็นทุกคนแล้วก็เห็นครับ
0: เอาง่ายๆคือทีมงานเห็นหมด แต่เทโป้งยังไม่เคยเห็นนะครับ
2: ใช่โป้งไม่ได้ไปสนามชมรมโป้งไม่ได้ไปแต่ทีมงานไปครับ
0: อันเดียวใน4เที่ยวจนมั่นใจแล้วนำเข้ามา 150,000 พ่อแม่ยังอยู่ไหมครับเสี่ยโป้งพ่อแม่เจ้าทัก
2: ท
0: ีนี่
2: ผมไม่ได้ถามเลยครับแต่ผมไม่ได้ถามเลยมันเป็นสายเซียติกเนี่ยเพชรบางส่วนเนี่ยแล้วพวกไปซื้อมา
0: เป็นสายเซียติก
2: เพชรบางส่วนที่ทำใช่เซียติกเพชรบางส่วนแล้วก็คือทำสายลูกพี่นะครับ
0: ครับเป็นสายโกเซนฟาร์มอยู่แล้วนะครับเซียติกนะครับทำอยู่ผมจำได้มันมีไก่เก่งตัวนึงนะของเซียติกเพชรบางส่วนเหมือนกัน
2: ที่อยู่กับสอดจ
0: าน
2: ง
0: ใช่
2: ใกล้บ้านเดียวกันคร
0: ับ อ๋อโอเคโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปทำคลิปเสียติ๊กบ้างแล้วเนี่ยฮะก็คือเสียติ๊กเนี่ยเป็นคนพ่อขึ้นมาถูกต้องไหมครับพ่อแม่ยังอยู่คู่เกิดมีไหมครับเสียโป้งคู่เกิดจะทักที
2: ไม่แน่ไม่ได้ถามเลยผมถามแค่ตัวมันเอง
0: อ่ะโอเคเราได้ตัวครับ
2: ผมนำมาติดมาจำสองร้านสองเที่ยวแล้วก็ถอนทั้งสองเที่ยวเลยคู่ชนถอนสองเที่ยวเลย
0: อ่ะโอเค
2: แล้วก็ได้มาตีไปนี่แหละ
0: ก็คือพอเสียโป้งซื้อมา150,000เสร็จปั๊บเสียโป้งเนี่ยมาเห็นแต่เขาลือทีมงานเห็นทุกคนนะครับจนยืนยันว่าเก่งแล้วพอเสียโป้งได้ตัวมาเนี่ยเห็นกับตาครั้งแรกเนี่ยเห็นมันเตะเนี่ยเสียโป้งว่ามันเก่งขนาดไหน
2: ก็เป็นไก่ตีแพงได้ครับคือเบอร์แข้งเนี่ยก็คือทีต่อทีแข้งไม่เป็นรองใครครับพี่ก็คือแข้งดีอ่ะแกแข้งดีตัวนึงครับ
0: เป็นคือเสียโป้งถึงขนาดเอ่ยปากว่าทีต่อทีไม่เป็นรองใครแล้วมันเร็วกว่าเขาด้วยแล้วมันเป็นไก่เร็วด้วยถูกต้องไหม
2: มันก็เป็นไก่ไม่ใช่ไก่ช้าที่จะคือก็เป็นไก่ตีง่ายอ่ะตีง่ายปากไวแข้งดีครับ
0: ตีง่ายปากไวแข้งดีแล้วก็ทีต่อทีไม่แข้งเลยเป็นรองให้ด้วยนะนะครับเห็นแล้วชอบเลยแล้วก็เลี้ยงมาติดมาจำร้าน2เที่ยวเลยเขาถอนทั้ง2เที่ยว
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาได้คู่ไฟนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: โอเคพอมาได้คู่ไฟนี้เสียโป้งต้องถามว่าตอนไปเปรียบกันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นตัวดัง
2: ครับ
0: ไปดูตัวกันเนี่ยเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับไก่คู่นี้ช่างชนไหม
2: ช่างชนกันครับก็เปรียบพอตีครับ
0: ช่างกิโลครับ
2: ช่างกัน2.73
0: 2.73
2: 2.5
0: 2.75 นะครับแล้วก่อน
2: 2.73ครึ่งอ่ะ2.73.5
0: ต้อง2.75นะครับ โอเค2.75ก็คือทั้ง2ตัวแล้วสรีระเนี่ยตามสายตาเราคือเขาได้จุเขาได้ช่วงเราได้ช่วงอะไรยังไงครับเอาเบื้องต้นพอหรือว่าเป็นไก่คู่ตีเลยเป็นไก่ใกล้เคียงและพอตีนะ
2: ใช่คร
0: ับ นะครับช่างชน 2.735 นะครับแล้วก็สรีระใกล้เคียงกันตอล่ะครับพันกันยังไง
2: ตอก็พัน
0: เรา65
2: เรา65เขา
0: 55
2: ใช่ครับ
0: ตามหน้าเดียเลย
2: ใช่คร
0: ับ เริ่มต้นข้างละล้านถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: กำหนดชนกัน4ยก
2: ใช่ครับ
0: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับเจ็บโป้ง
2: ก็สมบูรณ์ดีครับก็สมบูรณ์ดีครับก็แม่นครับก็เป็นก็สมบูรณ์นะครับ
0: แม่นสมบูรณ์พร้อม
2: 100% ใช่ครับ
0: โอเค
2: ไปเต็มที่คร
0: ับ โอเคสุดท้ายนี้เสี่ยโป้งมีอะไรฝากให้กับ FC เจ๊ปูรถเกี่ยวปอณัฐนิตบ้างครับ
2: ก็เจตัวเก่งครับก็ฝากเชียร์ครับฝากไปกำลังใจให้ปอทันนิดครับก
0: ็ครับ
2: แพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่โป้งก็เต็มที่ทุกไฟครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวมีเห็นดีๆแน่นอนครับ
0: ครับเสี่ยโป้งอันนี้ถามตรงๆนะเจอตัวเก่งเนี่ยเดิมพันเหลือมั้งไหมเนี่ยหรือไม่พอแบ่ง
2: เพราะ
0: ว่า
2: ทีมงานเยอะครับแบ่งกันคนละ50,000คนละ20,000 30,000ครับก็คือ
0: บวกแล้วนะ
2: ครับก็แบ่งกันครับแต่ทีนี้ไอ้เนี่ยไก่โป้งเขาบอกว่าไก่มันรุดมาจำมาครับแล้วเหมือนเราเลี้ยงต่อก็ให้ไปดูเล่นเอาไม่ต้องอะไรก
0: ัน ไม่ได้แบ่งกันเยอะเอาคือถือกันไว้
2: ได้ตีใช่คร
0: ับ ครับครับ
2: เหมือนว่าได้มีเงินไปเล่นนอกกันได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเครียดครับ
0: ครับ
2: ประมาณนั้น
0: โอเคสุดท้าย
2: เล่นกันเอาเท่าเพราะไก่มันเลื่อนนัดมาชน
0: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเจ๊ปูรุ่ยเกี่ยวแล้วก็ปอณัฐนิตประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับเสี่ยโป้งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือเท่าที่สัมภาษณ์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเก่งนะทาเครุเนี่ยผมคุ้นๆอยู่ไก่ตีราชบุรีไม่จมกันมาสี่เที่ยวเนี่ยคุ้นๆนะคุ้นๆอยู่นะครับนำเข้า150,000ของเพชรบ้านสวนเก่งโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่อั๋นเลยนะครับแป๊บนึงนะครับอั๋นสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ครับพี่อั๋นอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับปอณัฐนิตคือ อย่างแรกเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไฟ
2: ครับพี่
0: นัดที่ผ่านมา2ตัวติดเลยสุดยอดนะพี่ผมพูดตรงๆนะไอ้ตัวหลังนั้นบารมีอ่ะผมเห็นมันอยู่อ่ะคือผมคิดว่ามันจะตื้นรอไปก่อนกับว่าเดี๋ยวขายตอนตื้นไม่ได้ขายสุดยอดยอมรับเลยพี่เก่งมากหูมันเป็นไก่แข้งดีจริงนะผมยอมรับนะบารมีเนี่ย
2: มันเป็นไก่มีแข้งมันผมว่าบอกจริงๆอ่ะผมว่ามันมีแข้งพิเศษมันนะคร
0: ับ ใช่พูดกันแบบไม่ได้อวยนะมันเป็นไก่แข้งพิเศษตีไม่เปลืองแข้งเออผมเห็นไอ้ตัวนั้นน่ะคือเขาเอาพูดตรงช่วงแรกเขาขยันใช่ไหมผมคิดว่าเดี๋ยวตื้นประมาณนั้นนะโอ้โหไม่ตื้นเลยนะไปพูดเลยอ่ะฮะแล้วไอ้ตัวแรกนี่ผมดูเก่งมากเลย

0: ีง่ายผมว่ามันครบเครื่องอ่ะมันเป็นไก่ตีง่ายแล้วไปปุ๊บปุ๊บแผลแตกด้วยอ่าฮะ
1: ใช่
0: สองตัวติดเลย
1: ก็แผลแล้วไก่ตัวนี้มันตีแผลไงไม่รู้ตีมันแผลไม่เยอะแต่กู้ต่อสู้แหละแผลง่าย
0: แล้วฟีนิกซ์เป็นลูกเพาะด้วยไหมพี
1: ่ไม่ลูกถุงเงินครับ
0: อ๋อลูกถุงเงินด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหตอนนี
1: ้พี่ก็ตัวตีสี่ล้านกับพยัญชนะอีสานครับ
0: อ๋อโอ้โหช่วงนี้กำลังแก้กลับมาบูมอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โห
1: พอมีตัว
0: ลูกเกิดออกมาอารวาสอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยตัวล่าสุดนี่เลยได้คู่กับปอนธนิตด้วย
1: ครับ
0: พี่พูดตรงๆนะรอบนี้ตีบอสเลยนะเสียโป้ง
1: แน่นอนคร
0: ับ ลองนั่นสิครับแต่เราเนี่ยคือถ้าเกิดคนเนี่ยเราเห็นตามป้ายถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยก็คือพี่ตีบอสเลยนะตีกับเสี่ยโป้งแต่ถ้าเกิดคนรู้ประวัติไก่เนี่ยของพี่เนี่ยตัวดังเลยนะชนบุรีนี่มาทั้งชนบุรีนะตัวกระดำแจ้ตัวเนี้ยตัวน้องกบเชยตัวเนี้ยไก่ชื่อเจ้าอะไรพี่
1: โฟคิงครับ
0: โฟคิงพี่อันนี้ถามตรงๆเลยผมรู้แล้วมันตัวดังเนี่ยเขาฮือฮาอะไรกันมันชนะเขาแย่งอะไรกันมันถึงคนเขามองว่าเก่งมากโฟร์คิงเนี่ย
1: ก็ไปชนะตัวเก่งด้วยมั้งครับไปชนะตัวเก่งฝั่งจันมั้งครับถ้าผมตันจันหรือตาที่ไหนผมก็จำไม่ได
0: ้ล่าสุดใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับไก่เขาบอกว่าเป็นไก่แบบแข้งดีทางดี
0: ไฟล่าสุดนี้คู่ชนนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ตีแผลขี้โกงพี่
0: ตีแผลแผลแบบไม่ง่ายนะ
1: ตีแผลขี้โกงอ่ะ
0: เ
1: ราก็ด้วยไก่ใหม่อ่ะพี่ไก่ชนะบ่มชมรมไปเที่ยวเดียวแล้วไปถึงแล้วไปเจอเนื้อคู่อย่างนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ชอบแล้วก็เลยต้องตีไปแล้วก็ไปชนะเขาสวยงาม
0: ชนะสวยงามวันนั้นเราชนะสวยงามเนี่ยชนะยกไหนอะไรยังไงแล้วปล่อยหางไปเป็นยังไงพี
1: ่วันนั้นเราชนะยกไหนนะยกสาม
0: ยกสามปล่อยหางไปนี่เป็นรอง
1: ปล่อยหางไปก็ต่อขาดเลยครับยกแรกก็ต่อขาดเลย
0: ปล่อยหางไปยกแรกต่อขาดขนาดเขาเป็นตัวดังตัวเก่งเลยนะทางดีแข้งดีตีแผลลึกลับเลยนะปล่อยหางไปแล้วต่อขาดเลยแล้วชนะเราใหม่ๆเลยชนะชมรมมาเที่ยวเดียว
1: ใช่ชนะชมรมรู้สึกมันจะสองเที่ยวนะ
0: สองเที่ยว
1: ที่ผมเห็นนะคือเที่ยวเดียว
0: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาใหม่เลยพี่เจ้าโฟคิงใช่ไหมพี่ไก่
1: ใช่ครับ
0: โฟคิงเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงครับพี
1: ่ไก่ตัวนี้เป็นลูกพ่อกำนันแจ้ครับแล้วก็พวกของกำนันนะครับ เขาไปดูซ้อม
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เลยขอแบ่งไป
0: คือเขาซื้อจากกำนันไปเขาเห็นซ้อม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ซื้อไปแพงไหมพี่เขาซื้อออกไปเนี่ย
1: ซื้อไป 5,000 ครับ
0: ซื้อไป 5,000 นึงด้วยเอาแค่คือราคาพักพวกกัน
1: ครับ
0: ราคาพักพวกเพื่อนฝูงประมาณนั้น
1: ครับ
0: แบ่งไป 5,000เป็นลูกพ่อกับแบรนเจอร์โฟคิงเป็นลูกตัวไหนสายไหนแม่ครับพี่
1: เป็นลูกเต็งหนึ่งครับ
0: เป็นลูกเต็งหนึ่งแม่เหรอครับสายไหน
1: แม่เป็นทับทิมเอ๊ะมันเป็นใหม่ครับมันเป็นปืนลมทับทิมเบนซ์ปีใหม
0: ่โอเค
1: ครับผมจำไม่ถูกนะก็มันเป็น
0: ปืนลมทับทิมเบนซ์ปีใหม่ก็คือเป็นสายหลักกับแบรนเจอร์เลยถ้าเกิดใบอย่างนี้ถูกต้องไหมทับทิมปืนลมทับทิมเบนซ์ปีใหม่เนี่ยนะครับ เป็นสายหลักเลยคือมานี่คือสายโอ้โหชื่อหลักทุกตัวของกำนันแจ้นะครับ พ่อเป็นเต็งหนึ่งแล้วไก่ชุดนี้มีกี่ตัวครับพี่โฟคิงเนี่ย
1: ผมวันนี้ประวัติไม่รู้เลยคร
0: ับ ไม่รู้เลยนะคือพวกของกำนันแบ่งไปราคา 5,000 แล้วเอาไปเก่งอะไรยังไงพี
1: ่ก็เอาไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอาไปซ้อมแล้วมันน็อกแล้วเขาก็เอาไปไล่อันชมรมชนะมา
0: 2เที่ยว
1: อันกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็จับข้อมูลไม่ค่อยได
0: ้ครับ
1: ครับแล้วก็เอามาส่งกลับมาให้ทีมงานกำนันที่ฟาร์ม
0: ครับ
1: ที่ฟาร์มกำนันนะครับเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วก็เอามาไล่อัน
0: ครับ
1: แล้วคือให้ผมไปดูถ้าผมชอบก็คือผมจะเอาขึ้นมาเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วไปถึงวันนั้นไก่มันก็ชนะแล้วก็ชอบแล้วทีมงานปลาเต่าครับ
0: ครับ
1: อบต.เต่าแปดริ้วเขาเห็นเขาชอบเขาก็เลยขอแบ่ง
0: ครับ
1: ขอแบ่งในราคา 30,000
0: ครับ
1: ที่สนาม
0: ครับ
1: แล้วเจ้าของไก่เขาก็ยอมแบ่งมา
0: ก็คือเอาเริ่มต้นก่อนว่าเพราะพวกกำนันเนี่ยมาแบ่งไป 5,000 นะครับแล้วไปเลี้ยง

0: แล้วก็ไปเตะน็อกแล้วก็ไปไล่แข่งเที่ยวนึงชนะมาแล้วก็ส่งมาให้ทีมงานเราเลี้ยงนะครับซึ่งทีมงานพอเราเลี้ยงเสร็จปั๊บเนี่ยก็คือตอนนั้นยังไม่อยู่ในมือพี่อั๋นนะครับก็คือทีมงานเลี้ยงเสร็จปั๊บแล้วก็เขาเอาไปไล่แข่งนะครับไปไล่แข่งก่อนบอกให้พี่อั๋นไปดูว่าไปดูที่ว่าชอบไหมถ้าเกิดชอบก็เอามาเลี้ยงประมาณนั้นแล้วไปชนะสวยงามอันกว่านะครับอบต.เต่าแปดริ้วก็เลยขอแบ่งก็คือเป็นพวกกันเหมือนกันแบ่งในราคา 30,000 นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอแบ่งไปเสร็จอบต.เต่าแบ่งไปแล้วให้พี่อั๋นเลี้ยงต่อหรือว่าอะไรยังไงครับ
1: ใช่ครับพอแบ่งมาแล้วก็ไก่ก็มาอยู่ในมือผม
0: โอเคก็คือซื้อมาคือเอาแค่คือซื้อสิทธิ์แล้วให้พี่อั๋นเลี้ยงไปเลยประมาณนั้น
1: คร
0: ับ ใช่ครับโอเคแล้วก็พี่อั๋นมาเลี้ยงแล้วก็ไปชนที่สร้างความฮือฮาไปเจอตัวเก่งของทางจันหรือตาดนี่แหละนะครับที่บอกเป็นไก่เหลี่ยมดีแข้งดีนะครับวันนั้นชนที่ไหนพี
1: ่สนามสมชายครับ
0: สมชายระยอง
1: ใช่ครับสมชายสาย9
0: โอเคชนกันกี่บาทพี
1: ่วันนั้นชนกันเริ่มต้นกันข้างละ 300,000
0: 300,000
1: แล้วก็มาเพิ่มเป็นข้างละ 500,000
0: มาเพิ่มเป็นข้างละ 500,000 นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ไปเจอตัวดีตัวเก่งด้วยนะครับเราชนะชมรมมา2เที่ยวเราซึ่ง2เที่ยวเนี่ยพี่อั๋นเห็นเที่ยวเดียวพี่ต้องถามอันนี้เอาตรงๆเลยนะวันนั้นที่ชนะชมรมเที่ยวที่พี่อั๋นเห็นแล้วพี่อั๋นเอามาเลี้ยงเนี่ยพี่อั๋นว่ามันเก่งอะไรยังไงพี่ตอนนั้นจะโฟกิง
1: ใช่คือมันเป็นตัวเสียเปรียบเป็นตัวเสียเปรียบ2-1ครับ
0: เสียเปรียบ2-1เลยเหรอ
1: ใช่ครับแต่คู่ต่อสู้โตแล้วก็ไปเห็นลูกขยัน
0: เสียบคาง
1: ลูกบ้าตีก็เลยมองว่าไก่ตัวนี้มันมีอนาคตนะ
0: พูดตรงๆนะพี่คือกำมันแจ้เนี่ยเสียบคางเนี่ยกระเด้งเลยนะเหมาะๆนี่คือเหินเลยนะ
1: ครับ
0: ไอตัวนี้เสียบคางไหมพี
1: ่ก็เสียบคร
0: ับพูดตรงๆก็คือแบบฉบับกำมันแจ้แปะได้คางได้เหนียงนี่คือเหินนะแล้วโอ้โหบารมีเนี่ยมันยังไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะคือเหมาะเหมาะในตีกระเด้งเหมือนกันนะบารมีอ่ะฮะ
1: ใช่
0: แล้วโฟคิงเนี่ยพี่อั๋นบอกมันถี่ขยันด้วยเหรอ
1: ใช่ครับผมก็ว่าถ้ามีช่องให้ผมก็น่าจะซอยนะดู
0: พี่บารมีเนี่ยมันถอยรับเตะเสียบประมาณนั้นโฟคิงนี่คือต้องบอกนี้ก่อนไก่เสียบเนี่ยมันมีสองแบบคือตั้งรับกินคางดักกินคางเหมือนบารมีที่ผมเห็นผมไม่รู้นะว่ามันจะเดินเสียบอะไรขนาดไหนแต่ที่ผมเห็นเนี่ยสองไฟเนี่ยคือมันเจอไก่ไฟเตอร์มันจะเป็นไก่ดักเสียบคางดักเสียบคางอาหารดักเตะนะครับโฟคิงเนี่ยมันเป็นไก่ไฟเตอร์เดินเสียบไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเอาง่ายคือเป็นไก่สไตล์นิยมของตอนนี้เลยเสียบเดินเสียบเดินยัดเดินเสียบเดินยัดประมาณนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: คือเป็นไก่ที่คนชอบมากตอนเนี้ยแล้วเป็นไก่คือถ้าเกิดชนะเนี่ยทำลูกง่ายไก่สไตล์เนี้ยมันจะออกมาเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยโฟคิงไก่สไตล์นั่นเลยนะครับ
1: ใช่คร
0: ับอ่ะโอเคพี่อ่านแล้วมาเลี้ยงเสร็จปั๊บไปตีสมชายระยองข้างละ 300,000 แล้วเพิ่มงานอีก 200,000 เป็นข้างละ 500,000 ปล่อยหางไป
1: ครับ
0: มาเป็นไฟเตอร์อยู่แล้วถูกต้องไหมพี่ก็เสียบยัดเสียบยัดอันแรกขาดไหม
1: ขาดครับอันแรกก็15-20
0: อันสองนี่ได้เลิกแล้วไปชนะอันสาม
1: ใช่ครับ
0: อันสองเล่นได้เล่นเลิกนะชนะอันสามนะ
1: ใช่ครับใช่
0: มีคนมาติดต่อทาบถามไหมพี
1: ่อืมที่ได้ยินมามีนะครับ
0: มีนะแต่ยังไม่ปล่อย
1: ใช่ครับก็เหมือนรู้สึกว่าราคาจะไม่ตรงกันหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่
0: โอเคก็คืออันนั้นเป็นของผู้ใหญ่คุยกันผู้ใหญ่เขาติดต่อกันพี่อันบอกว่าผมเลี้ยงอย่างเดียวฮะคือโหโฟคิงนี่เขาบอกว่าอันนี้ขายที่ผมได้มานะเขาบอกคนได้คือไก่ใครชอบไก่สไตล์ไฟเตอร์เดินเสียบเลยนะคือให้มาดูตัวนี้เลยเขาบอกฮือฮามากแหละนะครับแล้วพอชนะที่สมชายระยองมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้นานหรือยังครับพี่
1: ก็ครับมาวันไหนต้นเดือนมั้งครับ
0: ต้นเดือน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเอาแค่คือพอชนะเสร็จก็มาเปรียบตีต่อเลยถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโอเคแล้วตอนมาดูตัวกันพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเรา
1: ถามว่าไม่ชอบตรงของพี่โป้งเขาจะมีช่วงๆหน่อย
0: ไก่ช่างชน 2.735
1: ครับ
0: 2.735 นะครับแต่ว่าของเสียโป้งจะดูมีช่วงๆแต่เราของเราจะมีจุๆประมาณนั้น
1: ครับ
0: โอเคนะครับก็คือคุยกันต่อพันภายกันตามหน้าเดิมเลยผมดูก็เราจะไส้กับเขานิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะครับแต่ก็พอตีกันแล้วแหลมเหมือนกันถูกต้องไหมครับพี
1: ่มันใช่ครับ
0: แหลมเหมือนกันคือเขาจะมีปลายนิดหน่อยเขา1,650และ1,550
1: ครับ
0: นะครับเราก็เริ่มต้นกันข้างละร้านเลย
1: ครับ
0: โอ้โหกำหนดชนกันสี่ยกเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่อัน
1: เต็มร้อยนะคร
0: ับเต็มร้อยนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้พี่อันมีในฝ่ายกับ FC ต่อเต่าน้องอบเชยกำนันแจ้บ้างครับ
1: ก็ฝากติดตามเจ้าโฟกิงอีกตัวครับก็ขอให้เป็นอีกไฟหนึ่งที่ทำให้ทุกคนยิ้มได
0: ้พี่ตอนนี้ลูกเกิดกำนันแจ้นี่เลี้ยงชนแพงเนี่ยหลายตัวไหม
1: ก็หลายตัวครับ
0: หลายตัวอยู่นะลูกเกิดล้วนๆนะ
1: ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานต่อเต่าน้องอบเชยกำนันแจ้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่อันขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ
0: โอเคตัวเนี้ยที่ผมได้ข่าวมาเป็นตัวดังตัวเก่งเลยคือฮามาเขาบอกว่าสายเสียบต้องไปดูสายเสียบเลยนะที่ผมรู้มานะสายเสียบเขาบอกสายเสียบต้องไปดูไก่ตัวนี้นะคือเสียบสนั่นเลยอ่ะคือเดินเสียบเดินเตะเป็นไก่แข้งดีปากไวเดินเสียบสไตล์นิยมของตอนนี้เลยแต่นะครับคู่ชนชนะไม่จมอันมา4เที่ยวนะผมจะบอกให้นะครับเป็นตัวดังราชบุรีเหมือนกันแล้วอยู่นำเลี้ยงเสียบโป้งด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยนะครับโทรไปหาพี่เจกับพี่ก๊อฟไม่รับสายครับน่าจะติดสายอยู่โอเคเดี๋ยวผมเปิด
2: ขุนศึกครับ
0: นะครับคือผมได้คุยเบื้องต้นไปแล้วการพาดเพราะว่าวันนี้สนามหนองสิงห์ไฟเขามีชนเดี๋ยวผมเปิดคลิปสัมภาษณ์ของพี่ก๊อฟนัดในฟ้าให้ฟังก่อนนะครับตัวเจ้าขุนศึกนะ
2: ครับ
3: ขุนศึกขุนศึกเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงพี
2: ่เป็นไก่ซื้อเข้ามาพี่ไก่พูดกันนี่แหละไม้เลี้ยง
3: เป็นไก่พูดกันเอาไม้เลี้ยงแล้วเราชอบถูกต้องไหม
2: เราช
3: อ
2: บ
3: ครับ
2: ครับเราใน
3: ฝั่งซื้อไปเลยพี่ซื้อเขามาด้วยราคาเท่าไหร
2: ่30,000ครับพี
3: ่30,000
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับ โกซื้อถูกนะพี
2: ่รอบนี้มีไก่ราคาแสนไม่ตีตัวนะ
3: รอบนี้ซื้อถูกนะคือเอางี้ไก่ตัวเนี้ยเจ้าขุนศึกเนี่ยพูดเอามาให้เลี้ยงแล้วเราซื้อเขาเนี่ยในราคา30,000ต้องถามว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราติดและชอบใช่ไหม
2: ก็มันป่วยตอนเอามามันป่วยมาพี่แล้ว
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก ื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจลินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติ
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชกุลเจ้าของเพจลินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารภาพว่าทำหน้าที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าสัญลักษณ์ช้างไทยแล้วจัดหาคนรับหิ้วของจนส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและหญิงสาวคนหนึ่งภายในซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบขนส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและผลการจับกุมนายเอกวิทย์ทำให้ตำรวจทราบโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและยืนยันได้ว่าผู้ใช้บัญชีชื่อรถไม่ใช่ผู้บงการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นญาติของนายเอกวิทย์ที่เคยกระทำผิดมาแล้วจึงได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่วนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเช่นกันนันภัสแสนตุ้มรายงาน
5: ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าเก็บกู้กระสุนรบไม่ทราบฝ่ายจากการสู้รบในเมียนมาตกในวัดฝั่งไทยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ตำรวจตระเวนชายแดนที่346และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์หมู่ที่9เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มม.ล้ำมาตกในฝั่งประเทศไทยบริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่มีการระเบิดโดยตลอดทั้งวันฝ่ายทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนสนับสนุนกำลังพลร่วมจัดทำบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนทีมฟอร์มแรงที่ยังไม่แพ้และไม่เสียประตูพบเบลเยียมลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา 2:00 น.ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากทัพกระทิงดุสเปนที่ยังคงเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดอีกทั้งยังรักษาสถิติไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวโดยเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของนิโก้วิลเลียมและบิ๊กตอมมุนยอสขณะที่แกนหลักอย่างโรดรีเปดรีเปาคูบาซีรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโบของทีมที่ทำไปแล้ว4ประตูพร้อมลงสนามส่วนทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะหมดสิทธิ์ใช้งานอมาดูโอนาน่ากองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมขาดลอย4ประตูต่อ1จนต้องปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะที่เควินเดอบรอยน์เพลย์เมเกอร์ตัวเก๋าที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุด มีแนวโน้มกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับยูริเตเลมันในแดนกลางเพื่อสนับสนุนแนวรุกอย่างเลอันโดทอสซาและชาลส์เดอเคเตลาเลอร์ในการไล่ล่าตะข่ายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Slam Dunk Corp สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code A lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO

0: 那个。
1: 哎，I'm about to. Yeah.

0: สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสัมพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกส์นำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา 1-3 ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีเองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอาร์เรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอาร์เรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาและทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟอนแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเอง เพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของอันโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูแมนครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาร์ลแอนโทนีทาวน์เข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูแมนเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทางฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า DraftKings เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก-215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้แบรนสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับ ขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา-210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็งหนึ่งของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณ-170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของ San Antonio Spurs นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิปแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกเนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวายมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับ Thunder คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วย Spurs คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจะเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่ Spurs นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อปกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสแลมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาคิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันนี้ผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจับรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Play Off ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบ Enduro ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือ The Spider นะครับหรือว่า The Spider นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของข่าวแอนโทนีทาวมากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวเนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียนั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเล็ตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Kyle Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลิฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันสันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาเบจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจเรนบอนสันก่อนแล้วก็ไปมองที่คาวแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาเบจเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิดเจ็ตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับ ส่วนตัวของ OGNOB เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ersและเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปี

แล้วถ้าดูจากตลาดของอีสเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแครปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะบรันสันคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากบรันสันกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี net rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชทโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์วันบินยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์
มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง100

0: 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ 100 การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกปอโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากDraftKingกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางDraftKingเนี่ยมองว่าThunderเนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทางโอเคซีเนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะโอเคซีถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทาง Cleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG อนูโอบีกลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ฝั่งของคลิปลันคาวาเลียเองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับ เพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะนี้ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวนเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกซ์ที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลีฟแลนด์คาวาลิเยร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสมรีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97 รายการร้อนวิชชา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ประชุมฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั่นเป็นส่วนรวมกันถ้าว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราได้ประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางทีมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นอีกที่สักสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อประวัติมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมได้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่เรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็ครูจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่ท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อไปมัดกอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจแต่ไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามสองผู้มันจะโรคมันก็ไม่ใช่ตามความโรคคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโรคนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโรคมันไม่ดีบางทีโรคตัวเชื้อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้นะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั้นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าแต่สิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะเอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกเสียแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกเสียแล้วอันนี้มันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ร้อยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทําอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทํางานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างทําเพียรได้มาอยากจะทําอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทํางานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทําไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อก็ช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเองว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจ
0: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ธรรมะพระอรุณ
4: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแต่ทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไว้ที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่กอขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานัทาพันตาตาโจเนี่ยธรรมชาติของมันแหละมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนแบบเจสาโดมานัทาพันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจัง เมื่อถึงคราวทุกมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสวดมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงว่าภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าสับทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายๆเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปอะไรก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นน่ะมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะ เราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันซะแล้วน่ะมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่มั้ยอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างนี้คือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอุ้มงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุ้นทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุ เรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บันถึงความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิ์เป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงไปงั้นเดี๋ยวมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปื่อยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายนั้นมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันนี้ไป ตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเอาออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดย่อยไปความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจว่าของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเหลือเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทางไหนจะไม่โกหกพกโกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันต่อไปทางนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ธรรมะรับอรุณ

รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างด้วยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh From Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนานิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์คช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดุออกนำไปก่อน1-0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1-1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพวกผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์พวกผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและกับผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสีน้ำเงินวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่11เดือนกรกฎาคม2569โฟกัสของโลกสีน้ำเงินวันนี้ไปอยู่ที่ไหนโลกกลมๆใบนี้แม้มันแคบลงนิดเดียวโฟกัสไปอยู่ที่น้องเนเน่100 ล้านวิวแล้วนะนี่เดาผิดใช่ไหมล่ะโฟกัสไปอยู่ที่ไหนอีกโฟกัสไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ฟุตบอลโลกเข้า8 ทีมสุดท้ายตอนนี้เข้าไปอีกแล้วเหลือ2 ทีมเหลืออีก2 ทีมจาก8จะต้องเหลือ4นะเดี๋ยวไปดูกันและโฟกัสไปที่ไหนไปดูพระอภัยมณีเป่าปีเอ้ยไม่ใช่สินะนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนนายกอนุทินเป่าให้ใครฟังให้นายกมาเลเซียฟังและโอกาสไปอยู่ที่คนเยอะที่สุดก็คือพิธีศพแห่งศตวรรษที่อิหร่านไม่รู้จะเล่าได้ครบหรือเปล่าแต่ขอไตเติ้ลวันนี้ทุกอย่างมีแต่งานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบอลโลกนะครับขอชื่นชมเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวจะไม่ได้ชมชื่นชมอะไรชื่นชมเพื่อนๆนักข่าวกีฬาหรือว่าคอกีฬาหรือผู้ที่ทำสกู๊ปกีฬาหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำเกี่ยวงานเกี่ยวกับด้านกีฬาฟุตบอลโลก2026นี้ทำสกู๊ปได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสารคดีเกี่ยวกับประวัติของนักฟุตบอลต่างๆชื่นชมขอชื่นชมเวลาผมเปิดดูข่าวผมก็จะเปิดดูทั้งผลกีฬาและเปิดดูทั้งสกู๊ปข่าวไม่ว่าประวัติของเมสซี่โรนัลโดประวัติของใครล่ะเอ็มบัปเป้หรือประวัติของประเทศแอปเปิลอย่างเงี้ยดีมากๆขอชื่นชมทั้งหนึ่งเรื่องการหาภาพบาเรียงระดับภาพให้ตรงเป๊ะๆสองเอาประวัติของแต่ละท่านแต่ละคนมาเล่าให้ฟังจนเข้าใจสามงานเจาะลึกสี่มีภาพประกอบขั้นรายการทันสมัยมากไม่ว่าจะเป็นภาพของตลกไทยใส่ไปบ้างตลกฝรั่งใส่ไปบ้างมีความสมบูรณ์ในการทำข่าวฉะนั้นการนำเสนอครั้งนี้ขอชื่นชมจริงๆขอคารวะหนึ่งจอกขอชื่นชมจริงๆนะครับถามผมคุณพี่ก็ยังใช้ข้อมูลพวกนี้จากเพื่อนๆรุ่นยาวพวกนี้เลยบอกไว้ก่อนเลยแม้จะผมยังไม่รู้ชื่อสักคนเลยแต่แต่ละคนนี่ทำให้ผมอึ้งประทับใจผลการแข่งขันออกมาแล้วนะครับฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0 ส่วนสเปนเบลเยียมชนะเบลเยียม 2-1 เข้าไปแล้วคอยแข่งแล้วไปนั่งอีกคอยแล้วนะคอยแล้วส่วนอีก2คู่นอร์เวย์อังกฤษรอเดี๋ยวอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์รออีกเดี๋ยวจักเดี๋ยวก็จะครบ4 ทีม4 ทีมส่วนที่ตกไปแล้วก็คือโมร็อกโกและก็เบลเยียมแต่ว่ากันว่าเป็นยังไงยอดวิวสูงไหมสูงสูงสูงน้องนี่ลีดอิตาอิตาศิลปินไทยแย่งซีนไป100 ล้านวิวจำได้เมื่อ8 ปีที่แล้วไงจำได้ไหมท ทำคุณนั้นน้องๆก็ทำช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละกระจายเหมือนกันไปนี่ไปเรียนไปเรื่อยๆนะครับมาดูข่าวของโลกสินเงินวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะขยับแขนไปเรื่อยๆที่เดียวคองโกนะครับเชื้ออีโบลาระบาดหนักไปแล้ว600ศพนะส่วนอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีเป็นยังไงบ้างโอ้โหทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งฟิลิปปินส์โดนหนักนะครับโดนหนักหมดเลยอ่วมหมดเลยนะครับมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งตายมีทั้งดินทั้งลมโอ้ทุกอย่างกู้ภัยทุกอย่างเลยแนะนำถ้าอยากจะเห็นภาพชัดๆเวลาพูดถึงข่าวอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกพิมพ์ไปใน Google หรือ ChatGPT เลยว่าภาพผ่านดาวเทียมของโลกแค่นั้นแหละหรือจะให้เพื่อนเลือกให้เพื่อนเลือกท่านก็จะเห็นว่าบรรยากาศของโลกมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วตรงไหนไม่อยากจะบอกกันว่าบอกแล้วเพื่อนก็จนไปทันหรอกถามไปเลยว่าจะดูเซิร์ชเน็ตดูได้ตรงไหนคุณจะเห็นว่าโอ้โหมันอาณาเขตของฝุ่นมันเยอะมากของเราเนี่ยดูทั้งหางหรือเปล่าไม่ทราบได้นะน่าจะโดนนะฮะเพราะเราจะเรียกดูดไปผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วนะครับว่าอากาศโลกมันหมุนเนี่ยมันหมุนแล้วหมุนเหรียญบาทหมุนปิ้วไปเนี่ยของเราจะขึ้นไปทางนี้ถ้าเราอยู่ทางทิศทิศตะวันออกมันจะไหลจากทิศตะวันตกมรสุมจะไหลจากตะวันตกขึ้นไปว่าอย่างนี้ก่อนเข้าๆก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าทุกพื้นที่ในประเทศต่างๆที่ผมพูดมานะครับบางที่ก็เสียชีวิตบางที่ก็ต้องอพยพไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่โดน2เด้งทั้งโรคลมแดดก็4จังหวัดก็โดนทั้งเกาะโอกินาวาก็โดนลงมาที่สิงคโปร์นะครับลงมาที่สิงคโปร์ราคาน้ำมันทำไมเวลามันขึ้นเร็วแต่ทำไมลงช้าเพื่อนอาจสงสัยเหมือนกับผมแหละนะลงปื๊ดปื๊ดปื๊ดนายกรัฐมนตรีจะสั่งปื๊ดให้ลงได้ไหมกูรูของสิงคโปร์ตอบมาแล้วนะครับมันมีค่าความเสี่ยงอยู่มันมีค่าความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นการที่จะลงไปทันทีเหมือนกับกาวตอนขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากต้องขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องเสี่ยงแล้วตอนขึ้นเนี่ยใช่ไหมเสี่ยงได้ไงแต่พอตอนลงก็เรียกเสียงเสียไงเสียงเสียมันก็ช้าหน่อยละวะนะพันไปที่เมียนมาสั่งจำคุกเจ้าของบริษัทก่อสร้างสกายวิลล่าตอนแผ่นดินไหวเมื่อปี2025ปีที่แล้วเนาะก็อันเดียวกันกับที่ตึกสตง.ถล่มนั่นแหละของเขานี่จัดการเรียบร้อยแล้วจำคุก5ปีเรียบร้อยแล้วของเราจุดจุดจุดส่วนที่เวียดนามนะครับเวียดนามฟุตบอลโลกใช่ไหมของเราเท่าเขาไหมนี่ทลายเครือข่ายการพนันมูลค่า 4.4 พันล้านบาทนะจะมาแข่งกับไทยไหมหรือไทยหรืออีกหน่อยก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้สารคดีแล้วกันผมจะเช็คดูให้ว่าทลายไปแล้วเท่าไหร่ยังเปิดอยู่ไหมยังล้างคุกคอยอยู่ไหมส่วนข้าวเวียดนามครองตลาดฟิลิปปินส์นี่เป็นปีที่2แล้วนะครับโอ้ปีที่3แล้วมั้ง6 7 6 8 6 9ว่ะครองตลาดโลกเพราะว่าตอนต้นรายการก็อ่านข่าวฟังแล้วนะครับว่าเกิดมรสุมเข้าใช่ไหมมรสุมเข้าเพราะนั้นเขาก็พอปลูกไม่ได้ก็นำเข้าข้าวความมั่นคงทางอาหารนำเข้าฟงทางอาหารประเทศไทยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเป็นข้าวอีกเกรดหนึ่งนะครับไม่ต้องตื่นเต้นแต่ถ้าได้ส่งไม่ได้ก็ดีแต่เขาใกล้กันนะเขาใกล้กว่าเราเยอะเขาใกล้กับเราเยอะครับเดินทางไปกับฟิลิปปินส์จึงเดียวเขาจะมาสั่งเราทำไมมันค่าโสหุ่ยการเดินทางมันสูงส่วนที่อินโดนีเซียมีข่าวว่าอะไรมีข่าวว่าคุณทักษิณและคุณแพทองธารและคุณยิ่งลักษณ์นี่นะไปนู่นนะไปไหนไปที่ประเทศอินโดนีเซียไปที่ประเทศอินโดนีเซียข่าวของเรานี่เห็นว่าได้ที่หนึ่งใน50เท่าไหร่อ่ะรวยอันดับ ติดยังรวยติดอันดับในประเทศไทยอยู่นะฟอสก็บอกอ่ะเออนั่นแหละไปที่นู่นก็มีการนักการเมืองซึ่งก็ต้อนรับเหมือนกันนะของเราไม่ต้อนรับเนอะต่างประเทศเขาต้อนรับเด้อืมเขายังมีเพื่อนทางนู้นเด้อืมส่วนภูเขาไฟขยะรู้จักไหมภูเขาไฟขยะขยะนี่มันเป็นปัญหาทั้งโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะเอออินโดนีเซียเนี่ยลามถึง94 ไร่โอ้โห94 ไร่นาน8 วันเนี่ยมันหมดง่ายแล้วครับมันซ้อนอยู่ข้างล่างเมื่อหลายปีก่อนไฟไหม้ขยะข้างบ้านผมเนี่ยเอาอะไรอ่ะรถดับเพลิงมาดับก็ยังระอุอยู่ข้างล่างนะครับปัญหาโลกแตกปัญหาขยะเนี่ยปัญหาโลกแตกอันนี้เยอะมากที่สุดตั้ง94 ไร่อ่ะเยอะไหมอ่ะ94 ไร่ขนาดไหนอ่ะจะเทียบอย่างง่ายๆก็คือเท่ากับสนามหลวงอ่ะสนามหลวงละ99 ไร่ใช่ไหมเท่านี้แหละอืมส่วนที่ประเทศอินเดียนะครับชาวทิเบตที่อินเดียและเนปาลร่วมกันเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์ดาไลลามะครบรอบ91 ปีส่วนที่อินเดียเช่นกันนะครับคดีข่มขืนเด็กวัย11 ปีถูกรุมประชาทันแต่ที่เป็นข่าวใหญ่คือรุมประชาทันผิดตัวนะดิผิดฆาตกรผิดคนนะดิอีกไอ้พวกที่น่าจะตายไปนะตายเลยเป็นเรื่องใหญ่อีกตลอดพักแมลงสาบช่วยหน่อยพักแมลงสาบช่วยหน่อยได้ไหมนะและบังคับใช้น้ำมัน E20 ทั่วประเทศอินเดียนี่บังคับหลายอย่างนะห้ามซื้อทองห้ามซื้อทองเพราะว่าทองมันต้องแลกเงินดอลลาร์ก่อนใช่ไหมตอนนี้ห้ามซื้อน้ำมันอื่นเอาน้ำมัน E20 มาใช้มีสิทธิ์ไปใช้โอ้โหเครื่องคงก็บอกว่าเครื่องยนต์จะพังเราเครื่องยนต์จะพังเราที่ไซต์ก่อสร้างอุโมงค์มีผู้เสียชีวิต3 ศพคนหายอีก5 คนอินเดียเนี่ยแนะนำอะไรแนะนำให้ดูสกู๊ปข่าวของอินเดียมีสกู๊ปหนึ่งดีมากๆประชากรอินเดีย1,400 ล้านคนเขาต่อสู้ชีวิตกันอย่างไรมีทั้งเก่งไม่มีน้ำมันใช้เขาจะทำยังไงเขาจะทำมอเตอร์ยังไงฉันสกู๊ปของอินเดียหรือว่าติ๊กต่ออินเดียที่เพื่อนเห็นเอายางรถยนต์มาทำอย่างนี้บ้างเอาเป่าเตาแก๊สมาเป่าแก้วหลอดแก้วมั่งเขาต่อสู้ชีวิตกันไงมีหมดแล้วพูดทำสกู๊ปชิ้นนี้บรรยายข่าวได้ดีมากๆสรุปเลยว่า1,400 คนนี่คุณจะมามัวตามลำดับขั้นมาไม่ได้นะชีวิตคุณยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์เลยนะคุณจะต้องแซงคิวคุณจะมานั่งยืนรับคิวรับรองไม่ได้พูดง่ายๆคุณจะไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกขนาดนั้นนะจะเป็นพูดดีใส่สูตรเมื่อไรบ่ายบ่ายปูนไปหาดูซะจะได้เข้าใจชีวิตการต่อสู้ของอินเดียไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ของชาวบ้านอะไรทั้งหมดอินเดียเก่งเรื่องไอทีมาทางนี้ทั้งหมดเลยตัวกระเปี๊ยกเดียวอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ยังเก่งเพราะไทยลูกออกมาเขาต้องต่อสู้ต่อกับคน1,400 ล้านคนส่วนที่บังคลาเทศก็มีดินถล่มเหมือนกันนะครับภาพโรงเรียนหญิงล้วนทั้งครูและนักเรียนดับ8 ศพเป็นเสน่ห์นะก็อยากไปที่จีนพี่เบิ้มของเรานะครับประสบผลสำเร็จอะไรประสบสำเร็จในการใช้จรวดซ้ำลงจอเป็นครั้งแรกเห็นไหมเนี่ยสเปซเอ็กซ์ทำได้จีนก็ทำได้เทคโนโลยีจีนต้องแงะไปมองอีกแล้วนะแล้วก็สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหนานจิงที่ติดสินบนรับสินบน10,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้วหลังจากจำคุกมา30 ปีตอนนี้ไปฆ่าทิ้งซะฟังแล้วคิดถึงคุณเอกเสรีเนาะเอ้ยมาคุณแหมผู้ผิดเสร็จแล้วเนี่ยพับเศรษฐกิจนั่นแหละไปเลยทุจริตเท่ากับประหารชีวิตอ่ะนั่นแหละนั่นแหละมาหายไปเลยปากกันไปคนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ว่าไงเกาหลีเหนือยกระดับกดดันเรื่องอาวุธสงครามนะถ้าพูดถึงเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับได้ร่วมพิธีคารวะ กับเขาเรียกว่าอดีตผู้นำคิมจองอึนไปครบคิมจองซุงมาครบรอบ32ปีแห่งการอสัญญกรรมครับเป็นผู้เป็นทวดเขานะส่วนที่เกาหลีใต้เนี่ยชิปเป็นยังไงเดินลงทุนชิป SK Hynix ยักษ์ใหญ่ด้านชิปเดินลงทุนเป็นผลสำเร็จเข้าตลาดหุ้นของสหรัฐ 8.83 แสนล้านบาทส่วนซัมซุงได้กำไรโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ 1,800% จากการที่ AI มันเรียกว่า AI มันมีคนต้องการเยอะเข้าใจไหมต้องการเยอะก็เลยทำให้เอากำไรปันไปถึง 1,800% ป๊าดอ้าวว่ากันไปส่วนนักข่าวสื่อมวลชนออกข่าวปลอมถูกปรับนะตอนนี้ข่าวปลอมถูกปรับนะ5เท่าเลยนะอ้าวระวังนะแต่ของเรานี่ขอโทษมลินกิงกองอยู่เลยของเราก็เริ่มเข้มแล้วนะครับออกข่าวผิดนี่ผมเน้นตลอดนะครับโดยเฉพาะในรายข่าวของกลุ่มปังเหนี่ยมนะครับอ้าวใครยังไม่เข้าก็รีบเข้าซะส่งข่าวได้แต่ต้องรับผิดชอบข่าวตัวเองที่ส่งไม่มีอ่านไม่ต้องแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มากเอาข้อมูลดิบๆให้อ่านฉะนั้นข่าวในไลน์ของปางแหมทุกวันได้รับความชื่นชมจากเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์ข่าวมากกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ส่งให้ตอนเช้าน้อยที่สุดไม่ต้องว่าจริงจังน้อยที่สุดมีข่าวพยากรณ์อากาศจากพี่ณภาของผมเนี่ยส่งมาให้ทุกเช้าทุกวันตีสี่ตีห้าท่านส่งแล้วข่าวรวมอื่นรวมแล้วฉะนั้นกลุ่มข่าวของปังเอ็มเนี่ยน้อยคนที่จะเข้าถึงไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนไงของดีต้องขี่มาหาของดีขี่มาหาเจอเองแล้วกันนะคุณที่เคยอยู่ในนี้จะรู้เองว่าโอ้เสถียรเหลือเกินของข่าวของกลุ่มของปังเอ็มเอาจุดที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเพื่อนบ้านเย็บปากเลยบางอย่างพูดมากเย็บปากเลยโอ้กลับไปญี่ปุ่นแล้วส่วนเรือชายฝั่งของญี่ปุ่นกับจีนก็ปะทะกันอีกแล้วก็พิพาทกันตรงนั้นก็เอาแล้วกูริสเอาแล้วนะเปิดศึกกันให้ได้ส่วนที่ออสเตรเลียพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เฮดไฟส์ในนกทะเลท้องถิ่นเป็นครั้งแรกนะตื่นเต้นนะครับเพราะมันบินมาด้วยบินมันบินล่วงเลยนะบินล่วงเลยนะจะขยายมาถึงนี่หมดแล้วโอ๊ยอย่าเพิ่งมาถึงเลยนะบินอีกไกลนะมรสุมเยอะช่วยพัดนกๆไปหน่อยส่วนที่อังกฤษข่าวใหญ่ของอังกฤษจริงๆแล้วตอนแรกผมจะนำมาเสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะมันอายุตั้ง900ปีอะพรมผนังบาเยอร์โอ้โหเป็นไงยาวมากเห็นภาพแล้วสวยไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะจะมีเวลาสงบจะมาเล่าให้ฟังว่าพรมนี่มันสำคัญยังไงนะ900ปีชัยชนะของเขาไปจัดแสดงที่ British Museum ตรงนี้ขออุบไว้ก่อนใจตื่นก่อนได้ไหม900ปีโอ้โห900ปีมันทะลุที่ไหนอ่ะทะลุสุโขทัยอีกนะไปถึงอาณาจักรทรวดีนะเพราะสุโขทัยแค่700กว่าปีนะ750ปีเองนะนี่เกินสุโขทัยของเราไปอีก150ปีก็นู่นก็ไปนู่นไม่ถึงไหนอ่ะเออน่ะพูดง่ายๆเกินสุโขทัยไปอีกอ่ะผนังยังเก็บไว้อย่างดีเดินทางไว้ยังไงอะไรโอ้สตอรี่เยอะเดี๋ยววันหลังจะเอามาเดี๋ยวเขาจัดแสดงให้ชัดๆก่อนเอาภาพมาให้ชัดๆก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อส่วนที่คือเช่นกันนะครับเจ้าชายแฮร์รี่แพ้คดีฟ้องสื่อในการสืบหาข้อมูลผิดกฎหมายแพ้เลยเรียบร้อยแล้วนานๆออกมาแพรมทีแทนได้ชนะแพ้ส่วนฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสผู้นำพรรคขวาจัดมารีนเดอเป็นผู้หญิงนะครับถูกพบว่าผิดกฎหมายจริงในข้อหานำเงินทุนของ EU ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างไรก็แต่แผ่นมาครงเกือบไม่มีคู่แข่งเหลือเนี่ยอย่างไรก็แต่การลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดียังลงได้อยู่สเปนไฟป่าทำให้ฆ่าชีวิตไป12ศพ ส่วนที่ไฟป่าที่ฝรั่งเศสเหมือนกันต้องอพยพคนกว่า10,000 คนเยอรมนีโหดมากสั่งจำคุกแพทย์ที่ฆาตกรรมคนไข้15 ศพแล้วต้องสอบอีก70 กว่าคดีแกไปตรวจคนไข้ตามบ้านพอไปตรวจคนไข้ตามบ้านเสร็จไปวางยาสลบและก็ยาคลายเส้นคนไข้ตายโอ้หมอโหดร้ายมากโหดจริงๆหมอจะเป็นคนที่เราไว้วางใจเนาะฝากฝีฝากไข้ฝากชีวิตไว้กับเขากลับมาเอาชีวิตเขาหรือจะติดตามต่อไปว่าผลเป็นยังไงโอ้15 ศพหมออะไรเนี่ยใจร้ายจังคนที่กรีซเครื่องบิน F-16 นะจะจอดกระแทกพื้นไฟลุกท่วม F-16 ที่ทำไมต้องพูดถึง F-16 เพราะประเทศไทยยังใช้ F-16 อยู่เนาะใช้ F-16 อยู่เนาะนะส่วนที่ตุรกีนะครับการประชุมนาโต้ที่ผ่านมานี่ยังอยู่ยังจกตากันอยู่ปืนลูกโม่เป็นของขวัญว่าเป็นข่าวของเราทำมาก็ได้ชามเป็นฉลองเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะชามเป็นอันนี้เอาปืนลูกโม่แจกเลยสุมาธานาธิบดีเมื่อครองเดินทางไปซีเรียก็เกิดระเบิด2 จุดในกรุงดามัสกัสโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไงบาดเจ็บ18 คนข้ามน้ำข้ามทะเลที่ไปที่สหรัฐอเมริกามั่งผู้หญิงที่อายุมากที่สุดที่เคยเดินทางไปอวกาศอายุ87 ปีก็คือคุณวอลลี่ฟังเป็นยังไงได้เสียชีวิตแล้วนะครับข้าเนาะได้ขึ้นไปดูโลกสีเงินดึกจากโลกไอ้ผมมันอยู่โลกสีเงินในโลกมันก็เลยขมุกขมัวอยู่นี่แหละแหมว่าตัวเองสิส่วนเครือข่ายมาฟีนเยียข้ามชาติถูกจับเรียบร้อยแล้ว24 คนมันโหดนะครับแก๊งนี้ไปฆ่าเท้าซิกที่ที่โคกศีรษะนั่นแหละครับนั่นแหละครับเท้าซิกผมมีเพื่อนชาวซิกอยู่2-3 คนเป็นคนดีมากๆถ้าอยากรู้ว่าชาวซิกดีอย่างไรและอยากรู้จักเพื่อนชาวซิกว่ามีคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรเปิด YouTube ดูวัดซิกในประเทศไทยและคำสอนซิกในประเทศไทยจะทราบซึ้งผมนั่งดูเรื่องนี้ความยาวประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2 ชั่วโมงด้วยความภาคภูมิใจใกล้เคียงกับพุทธศาสนาของเรามากบอกโปรโมทให้เรียบร้อยเป็นเพื่อนชาวซิกยิ้มผมก็ยิ้มเจอชาวซิกที่ไรผมจะเข้าไปทักทายก่อนนะรถบรรทุกสารเคมีตกรางในโอไฮโอนะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียนแบบประเทศสารคันเราเบาเนี่ยประชานิยมเราเนี่ยทรัมป์แอคเข้าบัญชีออมลงทุนให้เด็กมอบเงินตั้งต้น $1,000 เอา30 คูณ32เอา30 คูณก็พอแล้วนะ30,000 บาทของไทยเราแค่พันเดียวของเขาแค่$1,000เขา $1,000 ใช่ไหมแล้วก็สั่งปลดบอร์ดการเลือกตั้งยกชุดโอ้โหแกมีความสนุกเหลือเกินนะอย่าทำไม่ได้ก็ทำสนุกสนานขายฟังฟังแล้วก็โอ้โหแล้วจะเลือกตั้งเป็นยังไงเนี่ยว่ากันไปแกสนุกเหลือเกินแล้วน่าจะรู้ว่าเขาป่วยให้ค่อยปล่อยให้คนป่วยบริหารประเทศมันดีตรงที่ว่าจริยธรรมทางการแพทย์นี่ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเจ็บป่วยของคนไข้นะส่วนศาลสหรัฐสั่งให้ทั้งจ่ายเงิน 5.8 ล้านดอลลาร์ให้แก่อีจีนคอร์แครอลล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทยังไม่พอเปลี่ยนชื่อสนามบินเปลี่ยนชื่อสนามบินที่ฟลอริดาเป็นชื่อตัวเองเป็นชื่อโดนัลด์เจทรัมป์พร้อมเอาเครื่องบินของพวกผมลงก่อนเป็นครั้งแรกอีกว้าสุดยอดกระทำเลยส่วนแอร์พวกวันที่กาตาร์มอบให้ผมก็เดาไม่ผิดอะเดาใจไม่ผิดใช้มันจะใช้จริงเหรอขนาดของซีเวเนียต่างๆที่ไปเยือนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังไม่กล้าเอากลับมาจากประเทศ จีนแผ่นดินใหญ่เลยต้องกองไว้ที่นั่นใช่ไหมต้องกองไว้นั่นกูจะเป็นสปายกูจะเป็นสายลับแล้วเครื่องบินลำบัลลุ่มเทิมสร้างให้เลยไม่กล้าขับไม่กล้านั่งข้างนั่งครั้งเดียวคนนั้นแหละเพราะเหตุผลความปลอดภัยเห็นไหมไม่รู้ไปฝังชิปอะไรไว้อยู่ในนั้นเยอะแยะไว้เยอะแยะส่วนเรื่องของกรีนแลนด์นั้นตอนนี้กำลังจะคุยกันอยู่โดยดูโพสประธานาธิบดีหัวหน้าทรัมป์จะว่ายังไงต่อไปจะว่ายังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของกรีนแลนด์จะไปยึดเขาจะพอนาโต้เอาจริงทำไงคุณต้องการพวกเปล่าล่ะคุณต้องการไม่ต้องการพวกคุณก็ไปยึดสิก็เลยได้คิดมั้งไม่งั้นเนี่ยตะวันออกกลางมีปัญหาแน่เอามาดูเรื่องสงครามบ้างเรื่องสงครามบ้างส่วนเรื่องศพของคาเมเนอีดีจะเล่าในเบรกถัดไปนะครับจอยย้อนนิดหนึ่งได้เล่าแน่นอนเล่าแน่นอนก็เกิดยิงเรืออีกแล้วยิงเรืออีกแล้วตอนนี้พอยิงเสร็จจับมือใครดมไม่ได้ไฟลุกท่วมเรือเมกาก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนยิงนะฐานทัพแถวนั้นอะไรแถวเนี้ยยิงตอบโต้ไปแล้วโอ้โหกำหนดประเทศไทยกับกัมพูชาแล้วเพื่อนอย่าคิดมากนะนะอย่าคิดมากเลยการเมืองระหว่างประเทศสงครามระหว่างประเทศหาข่าวจริงยากเสียเหลือเกินไม่รู้จับก้นใครดมไม่ได้พูดง่ายๆนะทรัมป์บอกว่าถ้าจะโจมตีจะต้องหยุดเรือในห้องแคบพมุดอันนี้ก็หยุดก็ได้ถือต้องมาจ่ายตังค์กับฉันก่อนไปนอกพงนอกเขตนะถูกโจมตีนะก่อฆ่าฉันก็จะตีอีกนะโอ้โหเอาหมดทุกอย่างนะเอาหมดทุกอย่างทรัมป์บอกว่าไงฉีกข้อตกลงอยู่จริงอิหร่านเป็นพวกขยะคุณป่วยตัดความสัมพันธ์การค้ากับสเปนอีกเอ้าบอกขอดข้าวสเปนก็ไปป่วยอิตาลีเลยแม่บอกว่านายกอิตาลีเป็นคนไหนแต่ไม่ช่วยอเมริการับมือกับอิหร่านเลยนะราคาน้ำมันเป็นไงก็พุ่งขึ้นสูงพุ่งขึ้นสูงนี่แหละคือผลของสงครามยังมาลองงองแงงอยู่นะครับยังมาลองงองแงงอยู่ครับจะถล่มกันแต่ยังไม่ถล่มในช่วงนี้ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปสักหน่อยผมว่าช่วงไหนช่วงพิธีศพไปก่อนนะส่วนเรื่องรัสเซียจะมีแต่ข่าวร้ายๆนะครับมีแต่ข่าวร้ายๆแต่เราเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอยู่ทั้งรัสเซียยูเครนฉะนั้นการนำเสนอข่าวเรื่องรัสเซียและยูเครนเต็มด้วยความระมัดระวังนะครับว่าจะสะเทือนฝ่ายไหนข่าวที่ผมเอาออกมามันข่าวจริงหรือข่าวเท็จพักหลังจะมีฮาร์ดคอร์คนหนึ่งมานั่งบรรยายจนกระทั่งโอ้โหแต่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใครอยากฟังข่าวไหนก็ดูติดตามตามยูทูบไปเองแล้วกันพักกันสักครู่เดี๋ยวไปดูท่านนายกไปที่มาเลเซียไปทำภารกิจอะไรบ้างแป๊บเดียวครับ
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ทางนี้นะครับที่พรรคสององค์มาพบกันนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีนายอันวาอับบาฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมคณะให้การต้อนรับด้วยตัวเองพร้อมกับเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลผ่านกองเกียรติยศนะก่อนต้องรับอย่างอบอุ่นความสัมพันธ์ระหว่างของประเทศเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นขยายการค้าการลงทุนการเชื่อมระบบโยติกันคมนาคมและการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวการพัฒนาพื้นที่แชร์แดนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเกษตรกรผู้ส่งออกและแรงงานไทยสามารถเข้าถึงตลาดมาเลเซียและภูมิภาคได้มากขึ้นสร้างรายได้จากการจ้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์การหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อโอกาสทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศพอช่วงพักรับประทานอาหารพระภัยบดีของเราก็ไปเป่าปีเป่าแซกโซโฟนก่อนหน้านั้นท่านไปตีอะไรอ่ะตีโปงลางอ่ะใช่ไหมที่เวียดนามนี่ไงยังไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมของเราเป็นศิลปินนะก่อนหน้านู้นใช่ไหมเบิร์ดกับฮาร์ดร้องเพลงอะไรอะผมนวดให้ฟังนะสลอนเซนบุรีเยอะแยะไปหมดนะว่ากันไปตามภาษาใช่ไหมส่วนคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ร่วมหาหรือทวิภาคีเช่นกันร่วมหาขาคือกับกลุ่มเล็กนะโดยเฉพาะการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐภาคเหนือของมาเลเซียผ่านการเสริมสร้างการทุ่นโยงคมนาคมขนส่งการค้าชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจของสองฝั่งชายแดนควบคู่กับความร่วมมือในการจัดระเบียบชายแดนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมหารือเต็มคณะกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆของทั้งสองประเทศของไทยแอนมาเลเซียประกาศเป็นคนประกาศนางงามไม่ได้ในโอกาสปีหน้า2570ครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียผมเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจะมีเลข0ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกเยอะอย่างเช่นครบรอบ70ปีไทยมาเลเซียเห็นไหมครบรอบ170ปีไทยฝรั่งเศสนะครบรอบ340ปีไทยฝรั่งเศสนะเห็นไหม90ปีเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะครบ100ปีของสงครามโลกครั้งที่2อะไรเงี้ยมีไม่หมดอ่ะจะมี00หมดอย่างเงี้ยเห็นมั้ยโลกเรามันเจริญมาถึง100ปีแล้วนะเมื่อเอาบรรทัดฐานนี้ไปก็จะทำให้นึกถึงอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับอีกหลายอย่างหลายอย่างพรรคคอมมิวนิสต์เรายัง105ปีเลยเห็นมั้ยมาเลเซียเป็นยังไงนางนิธิเป็นผู้ค้าอันดับ1ของไทยในอาเซียนนะครับเจ้านายนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวเรามากที่สุดนะตอนนี้เศรษฐกิจเติบโตด้าน AI และพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนเกาหลีใต้อะไงเขา AI เขาได้ 1,800% นะ Samsung เขารวยอะ นี่คือความร่วมมือที่ท่านนายกเดินทางไปและเดินทางไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิกายูฮิดัมวันหลังผมจะไปตรงนี้ไปยืนหน้าที่จูยอมหรือวันหลังโอกาสหน้าที่วันหลังวันหน้ากันเองนะถ้าวันหลังเนี่ยพูดตามปฏิทินจริงๆก็วันหน้าต้องไปข้างหน้าดิวันหลังไม่มีแต่ภาษาไทยพูดแล้วเข้าใจวันหน้าวันหลังอันเดียวกันภาษาไทยที่ใช้อันเดียวกันแล้วเข้าใจอย่างเช่นบางแอมเป็นคนปากเสียเนี่ยบางแง่เป็นคนปากดีเงี้ยความหมายเดียวกันงงเสียก็ดีมันมีความหมายเดียวกันได้อย่างไรนะอ้าวมีการแถลงการ MOU แก้ไขปัญหาชายแดนและประมงทำความเข้าใจ MOU พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เห็นไหมส่วนประเทศฟิลิปปินส์ว่าอย่างไรประเทศฟิลิปปินส์บอกว่าในปีนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่กรุงเทพรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง11ชาตินะ
ท่องใหม่นะมา10ชาติไม่ได้นะไหวเรามัดไหวของอาเซียนเป็นเส้นที่11เลยนะบอกว่ายังไงในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะจัดการประชุมในวันที่12ของพรุ่งนี้ด้วยนี่ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนร่วมกับการเชิญเมียนมามาประชุมด้วยมาถามเพื่อนหน่อยสิเมื่อไรของท่านจะสงบไอ้อะไรห้าข้อของท่านที่ปฏิวัติไปทำได้ไหมบอกว่าอย่างนั้นให้ความสำคัญหาหรืออย่างเป็นทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อยสิมันเป็นจะใดทำให้จะเอาออกจากประเทศให้มันเหลือ10โอ้เพื่อนเขาอุตส่าห์อยากเข้ามาเนาะใช่ไหมอีมอลิตี้อุตส่าห์เข้ามาไอ้นี่จะออกไปได้ยังไงมันอยู่เต็มๆสิชวนเมียนมาบอกว่าไงไม่รู้จะมาป่ะเนี่ยคุณไม่ยุ่งกับฉันทำไมนี่รัฐสภาเมียนมาบอกว่าไม่พึ่งเสนอยติคัดค้านฉันทามติ5ข้อของประเทศ9ประเทศ10ประเทศนั้นน่ะมาพูดถึงประเทศฉันทำไมเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาเอ้าเรื่องหนักเข้าไปอีกตอนนี้ไปทั้งหมดเลยไปทั้งสภาเลยคุณอย่ามาแทรกแซงของฉันจะฆ่าฟันกันก็ว่ากันไปก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อวานนี้ผมโทรไปหาเพื่อนที่ชายแดนตะกิบชายแดนมาอยากบอกว่าตรงไหนบอกว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนชายแดนแถวๆนั่นทำไมมันเงียบจังพ่อครัวบอกไม่เงียบหรอกป้าเงี้ยชายแดนก็ยังต่อสู้กันอยู่ผมก็ถามต่อว่าปกติมันหน้าแรงไม่ใช่หรือโอ้โหตอนนี้กระเลียงมันจะยึดคิดว่าจะยึดเมียวดีให้ได้เอางั้นเลยเหรอเอามันยึดได้มันดีกับพม่าหรือไม่ดีกับพม่าก็โอ้ปังแหมยึดได้เดี๋ยวก็ยึดไม่ได้ก็สลับกันไปสลับเราเป็นฟันปลาอย่างนี้แหละไม่ต้องตื่นเต้นอ้าวเต้นไม่เต้นก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะจบข่าวนะไปต่อที่อิหร่านแล้วกันนะครับพิธีศพแห่งศตวรรษหมายความว่ายังไงไล่เป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันวันที่ก่อนวันที่3ก็มีการเตรียมงาน3กรกฎาคมนะครับพอถึงวันที่3เจ้าหน้าที่อิหร่านขอเรียกพิธีศพนี้ว่าพิธีศพแห่งศตวรรษก็คือ100ปีไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่านี้ยิ่งใหญ่อย่างไรมีคนเข้าร่วมในพิธีประมาณทั้ง12ถึง20ล้านคนมีการเตรียมการที่ยิ่งใหญ่สำหรับรัฐพิธีในอิหร่านจะเป็นหนึ่งในพิธีศพแบบเปิดต่อสาระที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ใหญ่กว่าพิธีศพของอายาตุลาโฮไมนี่อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปี1989ซึ่งมีผู้เข้าร่วม10ล้านคนอันนี้เขา12ถึง20นะทำงั้นก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมนะโดยใครมุตตาบาคาเมเนอีบุตรชายของอาลีคาเมเนอีและผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันของอิหร่านจะไม่ได้เข้าร่วมในพิธีศพครั้งนี้ด้วยเหตุผลความปลอดภัยเพราะถูกอิสราเอลขู่จะสังหารซะเหลือเกินขณะที่ผู้บัญชาการทหารของอิหร่านบอกว่ายังไงขอได้ไหมไม่ให้โจมตีอิหร่านในขณะที่เตรียมพิธีศพนะเขาเตรียมยังไงสถานที่พักสำหรับนักบุญหลายพันแห่งสถานที่พักสำหรับผู้ชมมากกว่า1ล้านคนโอ้นะผมเคยเล่าให้ฟังว่าคนเสียชีวิต1คนเป็นความเศร้าโศกเสียใจใช่ไหมนะคนสองคนพ่อแม่เราเสียหนึ่งคนเนี่ยเสียใจไหมเสียใจสิใช่ไหมแต่ถ้าเสียชีวิต1ล้านคนมันเป็นสถิตินะอันนี้เช่นกันสถานที่พักสำหรับผู้ชม1ล้านคนมันเป็นสถิตินะกองกำลังมวลมันรออุลละรอเป็นผู้ปฏิบัติการในการปฏิบัติการในการพิธีศพครั้งนี้จะมีบุคคลจากหลายประเทศเข้ามาร่วมงานประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีของไทยเข้าไปนะผู้สื่อข่าวอีกนะประมาณสัก800คนนะทางการยันได้ใช้คำว่าเราต้องลุกขึ้นยืนหยัดเป็นคำขวัญสำหรับงานศพนะผู้เข้าชมสามารถร่วมแสดงความเคารพได้จนถึงบ่ายของวันอาทิตย์ที่5ที่เตหะรานนะครับก่อนที่จะเดินทางวันที่4ที่5ทางการอิหร่านจะเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพซึ่งคาดว่าจะมีถึง10ล้านคนกว่า
มีมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโรงเรียนมัสยิดและสนามกีฬารองรับประชาชนเข้ามาร่วมพิธีโรงแรมหลายแห่งเสนอลดราคาลงถึง 50% ส่วนเส้นทางเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยแหละปรับเส้นทางรถไฟและรถโดยสารที่มาร่วมพิธีวันที่6วันที่7จะมีการจัดขบวนแห่ศพจะสู่เคลื่อนย้ายโดยรถพาไปตามพื้นที่ต่างๆของเตหะรานไปยังเมืองกอมซึ่งอยู่ห่างจากตรงไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรเมืองกอมนี่มีความสำคัญยังไงเพราะเป็นเมืองเกิดใช่ไหมอันนี้ท่านอาลีคาเมนีอีเกิดในเมืองมัสฮัสในปี1939ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นและก่อนที่ไปศึกษาต่อที่เมืองกอมนะขยับมาวันอังคารที่เจตพิธีการจะย้ายไปที่เมืองกอมซึ่งอยู่ทางใต้ของเตหะรานนักบุญอาวุโสของศาสนานิกายชีอะจะนำการละหมาด นี่ที่จำคารันจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญซึ่งเมืองกอมที่พูดถึงนะครับเมืองกอมที่พูดถึงเนี่ยเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามนิกายชีอะที่สำคัญที่สุดของอิหร่านตะเทียบของเรากับมอจอรอนมันนะเนาะใช่ไหมมหาจุฬาเรานี่แหละและเป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศเป็นที่ตั้งของดินสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านและมีนักวิชาการหลายพันคนศึกษาและสอนศาสนาที่มีชื่อรวมทั้งอาลีคาเมดีอีกก็ที่นี่นะเราเป็นพุทธเราก็ต้องนึกถึงพุทธเด้อมันจะได้ฟังข่าวแล้วมันจะได้มีความสุขมีจินตนาการตามไปกับผมด้วยวันที่8นะจะถูกนำไปที่เมืองนาจับนะเคลื่อนย้ายไปที่เมืองมาจับและเมืองคาบัลล่าหลังจากนั้นขบวนแห่ก็จะแห่ไปที่สุสานของอิหม่านอาลีซึ่งอิหม่านอาลีเนี่ยเป็นอิหม่านคนแรกของศาสนานิกายชีอะห์ท่านเป็นชาวชีอะห์เนาะเป็นที่ตั้งสุสานของท่านซึ่งท่านอิมานอาลีเป็นลูกพี่ลูกน้องและบุตรเขยของศาสดามูฮัมมัดและเป็นอิหม่ามคนแรกในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ไอ้ไม่ต้องรู้แต่สมัยของพระศาสดามูฮัมมัดใช่นะวิธีการต่างๆก็จะเริ่มขึ้นที่เมืองคาบาร่านี่แหละครับมุสลิมเมืองคาบาร่าเป็นยังไงเมืองคาบาร่าเป็นที่ตั้งของมัสยิดฮุสเซนและอับบาสซึ่งเป็นน้องชายต่างบรรดาผู้เป็นหลานชายของศาสดามูฮัมหมัดและเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์เช่นกัน

ชีอะและความสัมพันธ์ทางศาสนาและการเมืองของอิหร่านในภูมิภาคนี้ขยับมาเมื่อวานก่อนวันที่9คาเมนีจะถูกฝังอยู่ที่เมืองมัสฮัสสถานที่เกิดของเขาณสุสานอิหม่ามเรซาซึ่งเป็นอิหม่ามลำดับที่8ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะชื่อว่าสุสานอิหม่ามเซลาและเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญที่สุดของอิหร่านหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอิหร่านที่ดึงดูดผู้มาเข้าชมถึงหลายล้านคนในแต่ละปีพิธีไว้อะไรจะดำเนินต่อไปทั่วประเทศเป็นเวลา40ปีโดยจะมีกิจกรรมที่ระลึกในการวางแผนจนครบ1ปีแรกของการฝังศพของเพื่อนอิสลามนี่ในพื้นที่นี่ผมเคยไปนะครับกูโบนะครับแหมถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับไปดูทุกพื้นที่เลยเพื่อนนักศึกษาอิสลามต้องเอ่ยชื่อหน่อยเนาะบางเผือกแล้วกันอ่ะชื่อเล่นแล้วกันบางเผือกแล้วกันบางแหมผมจะพาไปกูโบนะผมก็พาไปเดินเหยียบที่นี่มีมานานยังมีมานานแล้วก็ถมซ้ำจนดินมันสูงวันหลังชายอยากรู้เรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เพื่อนผมพาไปเจาะลึกแค่ไหนนะทั้งนี้เป็นไปด้วยของวัตถุประสงค์ของทั้งด้านการเมืองและการศาสนาในการศาสนาส่วนประเทศไทยว่าจะใดประเทศอื่นจะร่วมพิธีมีอะไรบ้างไทยนะครับส่งคุณปานปรีมหิทานุกรประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะเดินทางไปในนามของผู้แทนของคณะผู้แทนไทยนะส่วนประมุขของรัฐอื่นจะมีใครไปบ้างมีปากีสถานทาจิกิสถานอาร์เมเนียเหล่านี้อิสลามและส่งผู้แทนระดับสูงไปร่วมพิธีก็มีจอร์เจียจีนอินเดียรัสเซียอัฟกานิสถานและบังคลาเทศนะบังคลาเทศเป็นไงล่ะผมก็ขอบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับพร้อมกับเพื่อนๆพี่น้องชาวอิหร่านผมมีเพื่อนมีพี่คนหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาสถานทูตไทยในอิหร่านพยายามจะขอพูดคุยสัมภาษณ์หลายครั้งกับสื่อถึงท่านทูตอิหร่านท่านทูตอิหร่านครับเงียบเงียบอยู่นี่นะครับผมคิดว่าเสียงของผมคงได้ยินถึงท่านบ้างนะครับและบอกผ่านพี่หรือชื่อได้ไหมนี่เอาชื่อเล่นกันเนาะบอกพี่ใหม่ไปนะพี่ใหม่ฟังหน่อยได้ไหมผมอยากจะคุยกับท่านทูตอิหร่านหน่อยถึงบรรยากาศถึงความรู้สึกวันหลังถ้าท่านทูตอิหร่านประจำประเทศไทยอนุญาตคงจะได้สัมภาษณ์คงจะได้อะไรมาฝากเพื่อนบ้างเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากเพื่อนบ้างดีไหมดีสิฟังอะไรสดๆบ้างเนาะนี่คือบรรยากาศของอิหร่านพิธีศพแห่งศตวรรษส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องอยู่ไทยยิ่งใหญ่ที่สุด100ล้านวิวน้องเนเน่สาวภูเก็ตวัย16ปีเอาไปดูสภาพเลยดีกว่าประวัติไปดูอื่นๆเนาะไปดูนะน้องก็โปรดหมดก็ว่าไปแต่ที่ประทับใจมากที่สุดคืออะไรผมดูงานนี้ตอนที่มันเด้งดึงมาครั้งแรกใน YouTube เด้งดึงมาประเทศไทยนี่ประมาณสักตอนช่วงเที่ยงประมาณนั้นแหละเด้งดึงเข้ามาปั๊บผมตกใจผมดูเอ๊ะผมก็ทะเลนใช่ไหมขึ้นมาก็ทะเลนผมเปิดดูว่าผมหยุดเปิดดูประมาณที่หนึ่งนะครับอาจจะก่อนหน้านี้นะครับผมอึ้งทำให้ความคิดเยอะแยะมากมายความคิดเยอะแยะมากมายแต่ก็ผ่านไปเออทำไมเด็กเก่งอย่างเงี้ยลีดกีตาร์เก่งอย่างเงี้ยเคยดูผลงานเขาอยู่นะครับเก่งอย่างเงี้ยนึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าควบคู่ไปกับคุณน้องเน่ๆแล้วกันน้องเน่ๆหรือนางสาวรัตติการอำลอยอายุ16ปีเปิดใจครั้งแรกว่าโชว์พลังเสียงและพลังมือการเล่นกีตาร์ซอมบี้ของวงเดอะคลาวเบอรี่ซอมบี้ที่มันเพื่อนแปลว่าศพผีซากผีเดินได้เนี่ยหนังเรื่องซอมบี้เนี่ยไปเปิดดูตำนานซะเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเพลงซอมบี้เนี่ยเป็นตำนานของไอแลนด์ไปวางระเบิดมีเด็กตายอายุ4ขวบ2ขวบทำให้เกิดเพลงนี้ออกมาพวกคุณจิตวิญญาณคุณเหมือนซากศพผีหรือยังไง

เพลงเรื่องนี้เสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองว่าคุณจิตใจโหดร้ายยังกับผีซอมบี้เข้าใจไหมไปเปิดดูซะฉะนั้นเพลงนี้มันจึงเป็นจิตวิญญาณที่ออกมาจากใจออกมาจากใจของคนที่ต้องการเสรีภาพอิสรภาพจิตใจของคนที่ไม่ต้องการความรุนแรงคือเพลงซอมบี้เหมือนเพลงอะไรนะไอ้มีจินของ The Vision นั่นแหละซอมบี้นี่ก็เช่นเดียวกันผมฟังเพลงซอมบี้นี่บ่อยมากเพราะถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ผมเปิดฟังทุกทีผมจะเปิดฟังทุกครั้งนะเปิดฟังทุกครั้งคนข้างๆอาจจะงงว่าเพลงอะไรมันล็อกอะไรถึงมันเหลือเกินแต่จริงๆฟังด้วยความหมายของเขาอ้าวบอกว่ายังไงตอนขึ้นเวทีตื่นเต้นมากพอเห็นกรรมการทั้ง4คนใจเต้นแรงแต่ก็บอกตัวเองว่าเราซ้อมมาแล้วต้องทำให้เต็มที่ตอนแรกหลายคนอาจคิดว่าเล่นแบบนุ่มๆแต่จริงๆหนูชอบเพลงร็อกเลยใส่เต็มที่ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์และเอนเตอร์เทนคนดูเหมือนกำลังเล่นคอนเสิร์ตของตนเองคณะกรรมการลุกขึ้นมาตบตีเธอคือร็อกเกอร์สตาร์ทำให้รู้สึกตื้นตันจนเกือบกั้นน้ำตาไม่อยู่หนูภูมิใจที่ทำได้เต็มที่พอหันไปดูพ่อร้องไห้ก็ยิ่งรู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดมันคุ้มค่าหลังเวทีเราก็กอดกันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะเตรียมตัวเวลาหลายเดือนซ้อมร้องเพลงและเล่นดนตรีทุกวันและเหนื่อยก็พักเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็กลับมาซ้อมต่อโดยทุ่มเทให้กับการฝึกอย่างเต็มที่ร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ7ขวบช่วงชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนจะเข้าเรียนลองเล่นดนกีตาร์เป็นครั้งแรกจนนิ้วเจ็บและเล่นยากหลงไหลเสียงดนตรีอย่างรวดเร็วเพลงแรกที่ฝึกเล่นก็คือเพลงซอมบี้นี่แหละและการเป็นเพลงที่ทำให้น้องเนเน่เข้าสู่ระดับโลกระดับโลกบอกว่ายังไงการฟังเพลงร็อกต้องมีพ่อตั้งแต่เด็กแม้ครอบครัวจะได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีแต่คุณพ่อเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีวันนี้ลูกสาวได้สานฝันที่เป็นจริงในอนาคตก็จะสร้างบทเพลงของตนเองผลงานของตนเองและจะมีโอกาสออนทัวร์เช่นเดียวกับศิลปินในหัวใจลิซ่าและมิลลิที่ผมฟังคุณน้องพูดถึงอะไรถึงว่าช่วงแรกนิ้วเจ็บและเล่นยากนิ้วเจ็บเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีโดยเฉพาะเล่นกีตาร์ปังแหมเด้อส่วนตัวนี่แหละจะเล่นกีตาร์แล้วจะเป็นอะไรตรงนิ้วเนี่ยนิ้วขวาซ้ายมือเนี่ยนะฮะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยด้านเลยนะเพื่อนนะเจ็บด้านขนาดไหนนะด้านเท่ากับพูดอยากคำหยาบได้ไหมหนังหนามันส้นตีนเลยพูดง่ายๆนิ้วตรงเนี้ยหนังหนามากจนลอกออกได้นั่นแหละจึงจะเล่นดนตรีได้จึงจะหลีดได้ฉะนั้นถ้าเพื่อนไปจับนิ้วไม้จับมือนักดนตรีที่เป็นเล่นกีตาร์ไปจับนิ้วดูได้เลยนะครับด้านหมดทุกคนผมเล่นว่าเจ็บแล้วตอนนี้ไม่เล่นนานนะครับเจ็บปูนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการ